0: ในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
3: ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันพันรายหมื่นหมื่นรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคาร

0: ของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
1: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
3: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บส์ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟอบมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟฟอบเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
6: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว businescontinuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
7: ก็มีการทบทวนแผน

0: ในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงสูงนี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
1: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกัลโรคในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามี

0: การรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
1: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแซงหน้าภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ลีโอเนลเมซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตอนนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวิลแชร์เรซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น. นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026 ดยโบกัญญรัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่

0: คลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1.29 เมตรและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1.97 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1.13 เมตรและเวลา 10:04

0: 42นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา14นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา3นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน2ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง3เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที4วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
5: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีเช้านี้รับฟังนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
9: ครับสวัสดีครับ
8: อาจารย์คะอุทกภัยขณะนี้กระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้เท่าไหร่คะ
9: ครับคือการประเมิน ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำการประมวลเนี่ยนะครับเรายึดข้อมูลจากนะครับผลกระทบของน้ำท่วมของจังหวัดนะครับที่รายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราใช้ฐานในการคำนวณก็คือ31จังหวัดนะครับที่มีผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาเพราะการที่เราสืบค้นข้อมูลน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกันยาและก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีจังหวัดที่ถูกรายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึง47จังหวัดนะครับแต่ว่าเราใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่25นะครับเป็นต้นมา25กันยายนเป็นต้นมาเพราะว่าสถานการณ์ของฝนตกในค่อนข้างหนักแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลที่เราใช้จนถึง4ตุลาคมเนี่ยนะครับเราประเมินว่าผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยกรณีที่น้ำน่าจะคลี่คลายภายในวันที่8ตุลาคมนะครับมาแหล่งข่าวไทยก็ประเมินว่าน่าจะมีผลกระทบโดยรวมเนี่ยประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งจะแยกเป็นกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทและปริมณฑลอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทก็กรุงเทพปริมณฑลก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับทั้งต่อภาคนะครับอุตสาหกรรมภาคบริการภาคประชาชนภาคการเกษตรเนี่ยนะครับก็ประมาณ 13,000 ล้านบาทสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็อีกประมาณนะครับ9,000 ล้านบาทเนี่ยก็จะตกอยู่ในส่วนของจังหวัดที่เหลือนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากสถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมขังเนี่ยเฉลี่ยสมมติ10กว่าวันบางจังหวัดก็20กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้ำเนี่ยจะมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงประเมินในลักษณะของถ้าพื้นที่นี้นะครับมีน้ำท่วมขังประมาณเท่านี้วันนะครับจะมีผลกระทบเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าบางจังหวัดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายและน้ำลดลงแล้วนะครับประเด็นต่อมาถ้าเราแยกเป็นพื้นที่นะครับของความเสียหายหรือได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของเกษตรเนี่ยจะมีนะครับอยู่ประมาณ 1.6 ล้านไร
8: ่
9: ซึ่งเทียบกับ140ล้านไร่เนี่ยจะมีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงประชากรที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะตกที่ประมาณ3ล้านกว่าคนถ้าเทียบกับประชากรไทย65ล้านคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเพียงประมาณ 5% นะครับ
1: อาจารย์คะถ้าพิจารณาจากข้อมูลความเสียหายแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างคะ
9: ถ้าดูข้อมูลความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรายงานของทางการเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลของนะครับสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าประเภทปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ 5% นะครับของผลกระทบของปริมาณทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยไทยเองก็เลยประเมินว่าถ้าเราแยกส่วนเป็น3สาขาเศรษฐกิจก็คือเกษตรเนี่ยเกษตรเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเสียหายประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยแม้ว่ามีน้ำท่วมขังแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าน้ำพร่องออกมาในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับต้นข้าวอาจจะไม่ได้เสียหายรุนแรงเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของข้าวถ้าน้ำไม่ได้ท่วมมิดเนี่ยนะครับก็ข้าวก็อาจจะประคองตัวอยู่ได้แต่ถ้าน้ำท่วมมิดเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยข้าวก็จะเสียหายนะครับแต่เดียวกันภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราจะเห็นไหมครับว่าตอนปัจจุบันเนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบเนี่ยเพียงแค่หนึ่งแห่งนะครับแล้วก็ในบางส่วนของพื้นที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2554เนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่น้ำท่วมขังเนี่ยสูงถึง7นิคมอุตสาหกรรมและเต็มพื้นที่และกินระยะเวลาของการที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบครั้งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะมีน้ำที่จะเริ่มพร่องนะฮะหรือว่าลดระดับลงนะครับแต่เดียวกันเองเนี่ยถ้าเรามาดูพื้นที่ของนะครับภาคบริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเสียหายหรือว่าต้องหยุดการดำเนินงานนะครับหรือไม่สามารถเข้าชมได้นะครับและที่สำคัญก็คือเที่ยวบินที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับแล้วก็ประเทศไทยไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมากมายดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราจึงเห็นว่าไม่น่าจะสูงนะครับแต่ผลกระทบต่อภาคบริการอันเนื่องมาจากการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยการที่ไม่มั่นใจในการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยเพราะเดินทางไม่สะดวกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าความเสียหายในภาคบริการประมาณ 13,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเพราะโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยทางมหาลัยแห่งค้าไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับต่อการขยายตัวเศรษฐกิจประมาณเพียงแค่ 0.1%ก็เลยทำให้มหาลัยแห่งไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% นะครับและถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐก็เข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันนะครับตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมนะครับ อาคารต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่4ที่

0: จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคนการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับด้วยเลขประมาณ 15% ถึง 20% นะครับการลงทุนของภาครัฐนะครับไม่ว่าเป็นไทยช่วยไทยพลัสที่ลงมาในไตรมาสที่4ปีนี้ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการใช้เงินภายใต้พรก. 200,000 ล้านบาทสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่ได้ลงทุนต่อเนื่องจากการขอรับการส่งเสริมจาก BOI เพราะนั้นเศรษฐกิจไทยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ฝนไม่ตกมากจนเกินไปแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังเพิ่มเติมและที่สำคัญครับพอการประชุมในสัปดาห์หน้าการประชุมของธนาคารโลกและ IMF นะครับก็จะทำให้นานาชาติซึ่ง190กว่าประเทศที่จะมาประชุมในเมืองไทยในหลักหมื่นคนขึ้นไปเนี่ยนะครับและสื่อมวลชนก็จะตามมาภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพข่าวประเทศไทยที่สถานการณ์เป็นปกติเนี่ยก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับหรือเดินทางมาประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะมีความเสียหายประมาณนะครับ 22,000 ล้านบาทซึ่งเราก็ประเมินเพดานไว้ถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับจนถึงนะครับประมาณวันที่12ตุลาคมนะครับในหลายๆจังหวัดก็จะมีความเสียหายสูงถึงประมาณ 30,000 ล้านบาทครับผลความเสียหายตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทครับ
1: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลควรเร่งออกมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือแรงงานเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้างคะ
0: คือเราคงต้องแยกประมาณ2ส่วนนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่1เนี่ยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูถึงความเสียหายที่จะมีผลต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการชดเชยดูแลถ้าใครน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนาน7วันขึ้นไปรัฐบาลจะชดเชยให้ดูแลประมาณเท่าไหร่นะครับแน่นอนนะครับว่าประชาชนเนี่ยจะมี2กลุ่มก็คือผู้รับผลกระทบโดยตรงและก็มีความเสียหายทางทรัพย์สินนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขาดรายได้เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังมีเงินเดือนประจำอยู่นะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อาจจะขาดรายได้จากการรับจ้างรายวันนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปิดช่องว่าจะสามารถที่จะดูแลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับที่รับผลกระทบผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะดูนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านพืชไร่หรือว่าทางด้านสินค้าเกษตรที่เป็นหมวดของปศุสัตว์นะครับหรือว่าประมงเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปมีกลไกของกระทรวงในเรื่องเม็ดพันธุ์นะครับหรือตลอดจนเงินชดเชยเยียวยาอะไรต่างๆหรือไม่หรือว่าการประกันภัยพืชผลนะครับและขณะเดียวกันเองในรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเสริมก็คืออาจจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยมีโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลไกที่รัฐบาลทำได้แต่สิ่งที่จะเห็นนะครับคือรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ภาพโดยรวมคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งอาจจะพอประคองสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าประชาชนที่ประสบเหตุเนี่ยอาจจะได้รับนะครับเงินในส่วนนี้เนี่ยใช้เดือนละ500บาทก็คือ 1,000 บาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยประคองสถานการณ์นะครับผมคิดว่านั่นคงจะเป็นส่วนของการที่รัฐบาลก็เข้าไปดูแลผู้ประสบเหตุนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรืออยู่ในกรอบที่ได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ดูแลแก้ไขเยียวยาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยก็เร่งฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับให้มีการฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมนะครับทางด้านการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐซึ่งไทยช่วยไทยพลัสใช้ไปละก็จะเป็นโครงการเร่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับที่รัฐบาลก็มีวงเงินประมาณ 200,000 ล้านบาทและก็อาจจะมีการที่ส่งเสริมนะครับบรรยากาศการลงทุนโดยรวมแล้วก็ส่งเสริมภาควิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเงินจะได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเมื่อเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะมีรายได้เสริมมากขึ้นก็จะทำให้บรรยากาศของการผ่อนคลายการมีรายได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ของอาสาการของน้ำหรือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก็คิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ควรจะดำเนินการนะครับ
1: อาจารย์คะหากท้ายที่สุดแล้วเกิดฝนตกหนักในช่วงเฝ้าระวังอะค่ะแล้วก็เกิดอุทกภัยระลอกใหม่จะกระทบประมาณการเศรษฐกิจหรือไม่คะ
0: ก็คงต้องดูนะครับว่าน้ำจะท่วมขังและกินบริเวณกว้างแค่ไหนแล้วจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการอย่างไรน้ำท่วมขังจะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนต่อเศรษฐกิจนะครับคงจะต้องประเมินนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะเร่งดำเนินการในการพร่องน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีการบริหารข้อมูลด้านการจัดการเรื่องน้ำว่าถ้าเกิดเหตุพื้นที่นี้มีฝนตกปริมาณเท่านี้จะพร่องน้ำไปในส่วนไหนจะระบายน้ำด้วยความสามารถขีดความสามารถอย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะเตรียมตัวส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำหากมีเหตุที่มีปริมาณน้ำฝ

0: ฝนนะครับตกซ้ำแล้วก็อาจเป็นจำนวนมากก็ต้องช่วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องมาดูลักษณะของการที่ระบายน้ำออกนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมขังรุนแรงนะครับและเหตุการณ์นั้นท่วมขังเพียงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตในกรอบ 2% นะครับถึง 2.2% ได้ง่ายนะครับถ้ามีเหตุการณ์ซ้ำก็คิดว่ายังเติบโตได้ครับยังไม่น่ามีผลกระทบรุนแรงแต่ต้องถ้าเกิดขึ้นต้องมานั่งประเมินอีกทีครับว่ามันมีผลกระทบหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วค่อยมานั่งประเมินครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบ้างคะเชิญค่ะ
0: ครับผมคิดว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเห็นนะครับว่ามันคงจะมาจากการที่ปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์เพียงชั่วคราวการระบายน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าน้ำจากสถิติข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยน้ำท่วมยังไม่ได้เกินนะครับกว่า1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ำนะครับหลายๆจังหวัดก็เริ่มพร่องน้ำลงบางจังหวัดอาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างหรือว่าคงที่อยู่นะครับแต่ว่าการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยให้ขับสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยจะค่อยๆดําเนินการสิ่งสําคัญมากๆเราอาจจะเห็นราคาข้าวของแพงเช่นไข่ไก่แพงนะครับตามที่เป็นข่าวหรือผักใบเนี่ยแพงเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางการแล้วก็ภาคธุรกิจก็คงจะผลิตปริมาณสินค้าทั้งเกษตรแล้วก็สินค้าปศุสัตว์สินค้าต่างๆนะครับให้มากขึ้นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การขนส่งคงจะทำได้ดีขึ้นนะครับจากการที่ปริมาณน้ำลดลงดังนั้นเนี่ยต้นทุนการขนส่งจะไม่ได้สูงมากเหมือนกับช่วงน้ำท่วมดังนั้นในสถานการณ์ของราคาสินค้าเกษตรนะครับหรือราคาสินค้าทั่วไปน่าจะค่อยๆลดลงนะครับและภายใน1เดือนเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะหาทางเลือกในการที่จะบริโภคสินค้าที่มีราคาที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วคงจะต้องปรับตัวแล้วผมคิดว่าสถานการณ์นับจากนี้ภายใน1เดือนเนี่ยถ้าทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายและเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มเดินหน้ากลับมาเป็นปกติมากขึ้นครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งทางระบบลงทะเบียนออนไลน์และการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วติดตามจากช่วงข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข่าวเล่าประเด็น
5: จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลจึงเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่าว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แบ่งการช่วยเหลือเยียวยาออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ. 2569ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานส่งข้อมูลที่ผ่านการยืนยันจากแต่ละจังหวัดให้ธนาคารออมสินภายในเวลา20 นาฬิกาของทุกวันโดยคาดว่าจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มแรกได้ในช่วงเช้าวันนี้
6: ระหว่างนี้รอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครส่งข้อมูลเข้ามาในระบบปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินคาดว่าจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมาได้ภายในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้
5: ขณะที่กรุงเทพมหานครได้เร่งวางแนวทางอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับเงินเยียวยาพร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครนั้นหากยื่นผ่านระบบออนไลน์ประชาชนจำเป็นต้องลงทะเบียนทั้ง2ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกันแต่หากนำเอกสารมายื่นที่สำนักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทั้ง2ระบบให้

0: พร้อมแนะนำให้ถ่ายรูปความเสียหายและเก็บใบเสร็จค่าซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อความรวดเร็วในการประเมินความเสียหาย
1: ประชาชนท่านไหนถนัดใช้ระบบออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐต้องเข้าจากตัวของระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยเพราะในระบบของกรุง

0: ลเป็นอย่างมากส่งผลให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรวจสอบได้และส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะฝนตกหนักและน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลกหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือมากขึ้นทั้งการสร้างระบบระบายน้ำการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: หลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งและฝนตกหนักโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิและความชื้นบนชั้นบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้ฝนตกหนักมากขึ้นขณะเดียวกันปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติยังส่งผลต่อทิศทางลมและรูปแบบฝนทำให้ผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องจนแม่น้ำและระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับได้ส่งผลให้น้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งการขยายตัวเมืองที่ทำให้พื้นที่ซึมซับน้ำตามธรรมชาติลดลงความเสี่ยงน้ำท่วมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่พักน้ำและเส้นทางระบายน้ำควบคู่กับการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อช่วยลดความเสียหายก่อนที่น้ำจะไหลเข้าสู่ชุมชนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วโดยภาคตะวันออกของญี่ปุ่นมีฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่รอบกรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินขนาดยักษ์หรือโครงการจีเคนส์ในจังหวัดไซตามะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำขนาดเล็กและขนาดกลางลงสู่อุโมงค์ที่มีความลึกราว50เมตรก่อนสูบออกไปยังแม่น้ำเอโดะด้วยกำลังสูบน้ำสูงสุด200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรุงโตเกียวไม่มีน้ำท่วมขังขณะเดียวกันกรุงโตเกียวยังสร้างบ่อพักน้ำใต้สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาเพื่อเก็บน้ำไว้ชั่วคราวและลดปริมาณน้ำที่ปล่อยลงแม่น้ำพร้อมกันขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียใช้อุโมงค์สมาร์ทในการแก้ปัญหาทั้งการจราจรและปัญหาน้ำท่วมโดยอุโมงค์บางช่วงแบ่งเป็นถนน2ชั้นสำหรับรถยนต์และมีช่องระบายน้ำอยู่ด้านล่างเมื่อฝนตกหนักระบบจะผันน้ำส่วนเกินผ่านช่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ใจกลางเมืองโดยรถยนต์ยังสัญจรได้ตามปกติแต่ถ้าหากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรและนำรถออกจากอุโมงค์ทั้งหมดเพื่อเปิดให้ส่วนที่เป็นถนนทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำจึงช่วยเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวิกฤตส่วนเวียดนามซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเลือกดำเนินนโยบายมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกับน้ำตามฤดูกาลในพื้นที่ชนบทโดยให้เกษตรกรปรับการปลูกข้าวจากเดิมปีละ3รอบมาเลี้ยงปลาหรือกุ้งในช่วงน้ำหลากแทนการปลูกข้าวรอบที่3ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมสามารถช่วยกักเก็บน้ำได้ขณะเดียวกันเกษตรกรยังมีรายได้และเมื่อน้ำลดลงตะกอนที่มากับน้ำยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินสำหรับการเพาะปลูกรอบต่อไปทั้งนี้แนวทางการรับมือน้ำท่วมของทั้ง3ประเทศมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมโดยเลือกวิธีที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ทั้งการเพิ่มทางระบายน้ำในเมืองการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการช่วยเกษตรกรปรับการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลจึงช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมก็ตามเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ ยิ่งใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะมีการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและ

0: แนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเดินสายโรดโชว์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความงดงามของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะการจัดโรดโชว์ที่ต่างประเทศประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงแบบชุดไทยทั้ง8แบบรวมถึงแบบเสื้อพระราชทานโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนกันยายนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีการจัดแสดงนิทรรศการการเดินแบบในวันที่10ตุลาคมอีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุดไทยพลังเยาวชนสู่เวทีโลกโดยมีเยาวชนไทยจำนวน12คนเป็นตัวแทนประเทศสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมลายลูกแก้วเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใส่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทียูเนสโกในการประชุมสันติภาพนานาชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและร่วมเดินสายเผยแพร่ความงดงามณหอไอเฟลแลนด์มาร์คของฝรั่งเศสขณะที่ในไทยตลอดทั้งปียังมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันล่าสุดมีการจัดงานถักทอการเวลานำเสนอเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่ที่พัฒนามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบในเสน่ห์ของผ้าไทยได้สวมใส่ชุดไทยมาชมนิทรรศการและร่วมฟังเวทีเสวนาเจาะลึกทุกเส้นใยจากผู้เชี่ยวชาญบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ 1,300 ปีจากทวารวดีสู่รัตนโกสินทร์ที่สำคัญภายในงานยังมีการเปิดเวทีฟรีวอล์กที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนำชุดไทยดั้งเดิมชุดไทยท้องถิ่นหรือแม้แต่การนำผ้าไทยมามิกแอนด์แมทกับกางเกงยีนตามสไตล์ของตัวเองมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศทุกงานได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการรับรู้ในเอกลักษณ์ของชุดไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิ
1: คนเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากยูเนสโกผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่าโชคดีมากเลยที่คนไทยมีชุดประจำชาติคนญี่ปุ่นสนใจมากคนญี่ปุ่นให้ความสนใจเขาก็เข้าไปชมเวิร์กช็อปแล้วก็รวมถึงชุดไทยที่จัดดิสเพลย์นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าของไทยเรามีดี
0: หากชุดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของคนไทยทั้งชาติและทำให้นานาประเทศประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกการนำเสนอในครั้งนี้มิใช่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเป็นการตีความในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
6: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนแต่ข้อสำคัญที่อยากจะพูดถึงคือถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียมากพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: ชวนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกินกะอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์10:30 น.รายการปกินกะอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยค่ะเช้าวันพฤหัสที่8ตุลาคมนะคะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันกับรวินามัยบ่ายคล้อยในช่วงแรกนะคะและช่วงที่2วันนี้จะคุยกันกับอาจารย์อ้นดร.ภัทรสิริรัตนการนะคะไปดูเรื่องของพฤติกรรมติดจอจะมีผลกระทบกับสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างไรและเราจะสร้างสมดุลยังไงดีสำหรับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่ไม่บั่นทอนชีวิตนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์อ้นกันค่ะส่วนวันนี้อัปเดตกันก่อนเลยเรื่องของสภาพอากาศนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักอยู่หลายๆจุดเลยนะคะบางพื้นที่เนี่ยมีลูกเห็บตกด้วยนะคะล่าสุดก็มีคำเตือนจากกรมอุตุนะคะที่มองถึงวันที่9ถึง13ช่วงนี้เลยนะคะที่หลายจุดเนี่ยจะมีน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกด้วยนะคะโดยวันที่9ตุลาคมค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้นะคะก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนจากนั้นวันที่10จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้และวันที่11ก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12จะมาในส่วนของภาคกลางตอนล่างรวมกรุงเทพกับปริมณฑลและภาคใต้แล้วก็วันที่13ก็คือภาคใต้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนพัดลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีร่องมรสุมจะพัดผ่านภาคใต้ตอนบนนะคะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะรวมถึงป้ายโฆษณาใดๆที่ไม่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยนะคะก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุกันนะคะในช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนทีเดียวค่ะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะตรวจสอบล่าสุดจากผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำแล้วก็การเตรียมรับมือกับฝนตกในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะในภาพรวมเนี่ยของกรุงเทพนะคะหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายค่ะซึ่งโดยรวมเนี่ยยังอยู่ในภาวะน้ำปริ่มแล้วก็มีความเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งยังมีมวลน้ำสะสมและมีน้ำเติมมาจากพื้นที่ลาดกระบังรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะคะจุดที่มีความเปราะบางอย่างเช่นคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะยังระบายน้ำได้ช้าเพราะว่ามีน้ำเติมมาจากฝั่งตะวันออกเป็นจำนวนมากขณะที่บางกะปิกับลาดพร้าวเนี่ยต้องเฝ้าระวังจากระบบคลองที่น้ำค่อนข้างสูงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกทม.ประเมินว่าจะสามารถรองรับฝนประมาณ60ถึง70มิลได้แต่พื้นที่รับน้ำและคลองเนี่ยระดับน้ำยังสูงอยู่ดังนั้นหมายความว่าถ้าฝนตกหนักในปริมาณนี้เนี่ยน้ำก็จะเอ่อแล้วก็ท่วมขังได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของคำเตือนว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังไม่ควรนำสิ่งของที่ยกขึ้นสูงกลับลงมาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะยังมีความเสี่ยงอยู่ซึ่งกทม.ก็ จะเร่งพร่องน้ำจากคลองกับพื้นที่แก้มลิงให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็จะต้องดูเรื่องของระบบสูบน้ำให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วช่วงวันที่10ถึง13ตุลาเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นดังนั้นตรงนี้ต้องจัดการก็คือประเมินสภาพอากาศด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามีฝนจริงๆก็ต้องเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมโดยเฉพาะกทม.ก็มีภารกิจต้อนรับการประชุม IMF World Bank ด้วยนะคะอันนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะนอกจากนี้นะคะทางผู้ว่าชัชชาติบอกว่าจากบทเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ต้องมาปรับเรื่องของการเตือนภัยให้ละเอียดขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมักจะเน้นพื้นที่ริมคลองแล้วก็ใกล้แหล่งน้ำขณะที่การคาดการณ์น้ำท่วมในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนเฉพาะจุดเนี่ยยังทำได้ไม่แม่นยำเพียงพอค่ะแนวทางต่อไปก็จะเน้นการเตือนภัยเชิงเหตุการณ์เช่นเมื่อพบว่าน้ำเพิ่มสูงก็ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงหรือว่าเตรียมความพร้อมตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่นะคะเพื่อให้การเตือนเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์จริงแล้วก็ลดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นด้วยนะคะขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าใครพบเห็นน้ำในท่อเนี่ยล้นหรือว่าผิดปกติเนี่ยก็ให้แจ้งข้อมูลมาที่กทม.เจ้าหน้าที่จะได้ประเมินสถานการณ์ตรวจสอบได้อย่างละเอียดในระดับชุมชนแล้วก็หมู่บ้านเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถตรวจสอบท่อทุกจุดได้ตลอดเวลานะคะนอกจากนี้ของกทม.ค่ะอยู่ระหว่างการพัฒนาแบบจำลองวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำนะคะแล้วก็ต่อยอดเป็นข้อมูลสำหรับการเตือนภัยเชิงพื้นที่ได้มากขึ้นก็ต้องคำนึงถึงความแม่นยำเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกจากการแจ้งเตือนที่คลาดเคลื่อนด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะหนองจอกกทม.ก็ระดมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือทั้งอาหารสิ่งของจำเป็นการดูแลด้านการแพทย์แล้วก็การติดตั้งการเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะดังนั้นเนี่ยทางผู้ว่าชัชชาติบอกตอนนี้เนี่ยไม่ใช่กทม.เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าพื้นที่ปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเช่นฉะเชิงเทราปทุมธานีสมุทรปราการก็ยังมีน้ำอยู่หลายพื้นที่ค่ะก็จะเร่งระดมทรัพยากรไปยังจุดที่มีปัญหาขณะที่พื้นที่ซึ่งสถานการณ์คลี่คลายก็จะโยกไปสับสนพื้นที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือนะคะซึ่งแม้ว่าการระบายน้ำเนี่ยอาจจะทำได้ช้ากว่าที่คาดจากข้อจำกัดเรื่องปริมาณน้ำเรื่องทางน้ำแต่ว่าตอนนี้ก็ยืนยันว่าเดินหน้าเต็มสูบนะคะจะได้ลดผลกระทบจากเรื่องน้ำท่วมแล้วก็ต้องเร่งระบายน้ำเอาไว้รับฝนที่จะมาอีกชุดหนึ่งด้วยนะคะส่วนงานใหญ่ของประเทศไทยเลยนะคะก็คือการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะก็จะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่มีความสำคัญค่ะซึ่งไทยก็กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีเลยคือครั้งก่อนเนี่ยย้อนไปก็คือปี2534เลยนะคะขศ1991ก็ในรอบ35ปีเราก็คาดการว่าการประชุมครั้งนี้ค่ะจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากกว่า190ประเทศทั่วโลกนะคะก็จะมีตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีผู้ว่าการธนาคารกลางรวมถึงผู้บริหารสถาบันการเงินนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินทั่วโลกเลยนะคะจะมาหารือกันเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจการเติบโตการลดความยากจนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะช่วยให้มีเม็ดเงินสะพัดนับหมื่นล้านจากการใช้จ่ายของผู้ร่วมประชุมด้วยนะคะส่วนประเทศไทยค่ะการเป็นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจและบทบาทของไทยในเวทีโลกนะคะประเทศไทยก็จะผลักดันแนวคิด Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience หรือว่าการเปิดขอบฟ้าใหม่เสริมพลังประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยนะคะก็จะมี4เสาหลักที่ประเทศไทยเตรียมจะผลักดันค่ะก็คือ

เรื่องแรกเลยการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลหรือว่า AI โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะ2ก็คือการสร้างงานและเสริมพลังประชาชนค่ะโดยเฉพาะโอกาสของประเทศขนาดกลางท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกนะคะ3ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งยกระดับการบริหารจัดการเป็นความพร้อมทางเศรษฐกิจต่อภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและ4ก็คือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งก็จะส่งผลต่อแรงงานการคลังระบบสาธารณสุขแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะคะดังนั้นเวทีนี้ก็จะได้เป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนนโยบายประสบการณ์ระหว่างประเทศแล้วก็กำหนดแนวทางการรับมือความท้าทายของเศรษฐกิจโลกในยุคนี้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเหลื่อมล้ำแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างประชากรนะคะซึ่งทางคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ค่ะจากหอการค้านะคะคุณพจน์เป็นประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันด้วยนะคะพูดถึงการประชุม IMF World Bank Group ในครั้งนี้ค่ะซึ่งจะมีผู้นำผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารจากทั่วโลกเข้าร่วมนะคะก็จะเป็นโอกาสดีเลยที่จะได้สร้างศักยภาพความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนแล้วก็เชื่อมตลาดไทยขยายสู่ตลาดโลกก่อนที่ประเทศไทยเนี่ยจะก้าวเข้าเป็นประธานอาเซียนในปี2028ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเวทีสำคัญที่เชิญชวนให้คนไทยเนี่ยพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม 15,000 คนด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้ประกาศสำหรับเรื่องของการเป็นวันหยุดนะคะก็จะมีวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะคะก็คือครม.เนี่ยมีมติอนุมัติให้วันศุกร์ที่16เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะเขตกทม.นะคะแล้วก็ให้หน่วยงานรัฐเนี่ย work from home กันได้วันที่12 14 15เพื่อรองรับการประชุมนะคะส่วนธนาคารในกทม.ก็ปิดทำการพิเศษด้วยนะคะดังนั้นนี่ถ้าดูแล้วเขาบอกว่าถ้าท่านใดนะคะคนกรุงเทพเนี่ยลาพักร้อน3วันก็จะได้วันหยุดยาวต่อเนื่อง9วันไปเลยนะคะซึ่งการประกาศมาตรการบริหารการจราจรขั้นเด็ดขาดก็จะเป็นวาระสำคัญระดับชาตินะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นงานใหญ่ด้วยนะคะต้องมีผู้เดินทางจากโรงแรมต่างๆเนี่ยมาใจกลางกรุงเทพนะคะดังนั้นต้องลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนโดยเฉพาะเส้นทางรอบพื้นที่จัดงานรอบศูนย์ประชุมสุริกิติ์นะคะถนนรัชดาสุขุมวิทพระราม4อโศกมนตรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะดังนั้นสำหรับเรื่องของวันทำงานวันหยุดวันทำการของสถาบันการเงินนะคะก็คือวันจันทร์ที่12ค่ะหน่วยงานราชการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งก็คือ work from home นะคะพอมาวันอังคารที่13เป็นวันหยุดราชการตามปฏิทินนะคะวันนวมินทรมหาราชก็คือหยุดทั้งราชการเอกชนแล้วก็สถาบันการเงินวันพุธที่14ค่ะหน่วยงานราชการ work from home เช่นเดียวกับวันพฤหัสที่15แล้วก็วันศุกร์ที่16เป็นวันหยุดราชการที่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะในกทม.นะคะธนาคารสถาบันการเงินก็หยุดทำการด้วยแล้วก็จะมีวันศุกร์ที่23ตุลาเป็นวันปิยมหาราชก็เป็นวันหยุดตามปฏิทินปกตินะคะก็หยุดพร้อมกันทั้งราชการทั้งเอกชนแล้วก็สถาบันการเงินอันนี้ก็สรุปกันนะคะสำหรับช่วงของเดือนตุลาคมนะคะก็คือสรุปแล้วราชการบุคลากรรัฐเนี่ยในกทม.นะคะได้สิทธิ์ work from home 12 14 15แล้วก็ได้พักผ่อนกันวันที่13ตุลาคมแล้วก็16ตุลาคมนะคะส่วนแบงก์สถาบันการเงินกำหนดให้วันที่16เป็นวันหยุดทำการพิเศษนะคะส่วนพนักงานเอกชนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเลยนะคะแต่ว่าให้ติดตามจากนายจ้างนะคะเพราะว่าบริษัทที่มีสำนักงานในเขตกทม.ก็อาจจะ

ปรับรูปแบบเป็น work from home ได้นะคะส่วนในต่างจังหวัดนี่ไม่ได้กระทบนะคะก็ยังเปิดทำการแล้วก็ปฏิบัติงานตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คอนเฟิร์มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนใครที่เดินทางรอบๆเส้นทางรอบศูนย์สุริกิติ์นะคะวางแผนการเดินทางกันดีๆค่ะผู้ที่จะต้องใช้เส้นทางสัญจรในพื้นที่กรุงเทพช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนะคะแนะนำให้เผื่อเวลาการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์ประชุมถนนอโศกมนตรีสุขุมวิทพระราม4รัชดาเพราะว่าจะมีการตั้งจุดคัดกรองความปลอดภัยแล้วก็ปิดจราจรเป็นช่วงๆด้วยนะคะเพื่อนำขบวนให้กับขบวนของผู้นำแล้วก็ให้เปลี่ยนมาใช้บริการขนส่งสาธารณะได้นะคะทั้ง M ก็คือ MRT สายสีน้ำเงินหรือว่า B ก็คือ BTS นะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะคะงานใหญ่ของประเทศไทยนะคะมาต่อกันที่เรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็สิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งขับเคลื่อนนะคะในการพัฒนาสกิลของคนไทยกับเรื่องของ AI นะคะเพราะว่าทางครม.นี่ก็เห็นชอบมาแล้วนะคะที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีโครงการส่งเสริมการศึกษาเท่าเทียมด้วยระบบดิจิทัลพัฒนาทักษะและเครดิตพอร์ตโฟลิโอนะคะซึ่งก็จะส่งเสริมการศึกษาเท่าเทียมด้วยเรื่องของการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเกี่ยวกับดิจิตอลทั้งหลายนะคะก็จะมีเรื่องของการเตรียมพร้อมผู้เรียนที่จะรองรับพิซซ่า2029นะคะซึ่งผลประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มลดลงส่วนพิซซ่า2029ก็จะดำเนินการด้วยคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบแล้วก็จะมีการประเมินเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อและปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะคะเรียกว่าเป็น Media and AI Literacy เป็นครั้งแรกนะคะที่จะต้องคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะดิจิตอลแล้วก็การใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะคะต่อมาก็มีเรื่องของการลดข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงเทคโนโลยีค่ะที่สพท.บอกว่าโรงเรียนในสังกัดมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนประมาณ118,000เครื่องใน12,000โรงนะคะซึ่งคอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งเนี่ยมีอายุการใช้งานเกินเกณฑ์แล้วก็มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้นะคะดังนั้นก็จะมีการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมาเรื่องของ generative AI เนี่ยแหละค่ะที่ต้องพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหารู้เท่าทันสื่อแล้วก็การใช้ AI อย่างเหมาะสมนะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่เดี๋ยวทางสปท.อว.เนี่ยเขาก็จะได้มาแบ่งบทบาทกันแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนนะคะคือสปท.เนี่ยจะดูแลเรื่องของการพัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนอว.เนี่ยจะพัฒนาแพลตฟอร์มกลางด้าน e-portfolio สำหรับการสะสมแล้วก็แสดงผลงานของผู้เรียนนะคะซึ่งเขาจะเชื่อมโยงระบบกันผ่าน Single Sign-on นะคะที่เป็นระบบที่จะให้เรื่องของการพัฒนาทักษะด้านการศึกษาเนี่ยได้ต่อยอดกันไปได้นะคะตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงมหาวิทยาลัยอันนี้เรื่องสำคัญของประเทศไทยนะคะพาไปดูเศรษฐกิจของเวียดนามกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเวียดนามเนี่ยเขาประเมินออกมาแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงไตรมาส3เนี่ยเติบโตแรงเลยนะคะ 9.95% ค่ะที่ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามเนี่ยเปิดเผยออกมานะคะก็ถือว่าเป็นการเติบโตรายไตรมาสสูงที่สุดในรอบ4ปีนะคะแล้วก็สูงกว่าค่ากลางที่นักเศรษฐศาสตร์8คนของ Bloomberg คาดการเอาไว้คือคาดไว้ที่ 8.65 นะคะซึ่งถามว่าที่เศรษฐกิจโตเนี่ยต้องบอกว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตโดดเด่นที่สุดในเอเชียเลยแล้วก็ตั้งเป้าให้ขยายตัวอย่างน้อย 10% ในปีนี้นะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยอยากจะให้ประเทศเนี่ยได้เป็นบรรลุสถานะประเทศรายได้สูงภายในปี2045นะคะก็อีกประมาณ20ปีข้างหน้าดังนั้นเนี่ยเวียดนามก็เดินหน้าไปตามแผน

นี้นะคะซึ่งภาคการค้าเนี่ยเติบโตแข็งแกร่งเป็นพิเศษในไตรมาส3การส่งออกก็ดีนะคะการนำเข้าก็เพิ่มขณะเดียวกันมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ที่ได้รับอนุมัติก็เพิ่มขึ้นนะคะภาคการผลิตกับอสังของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในเซกเตอร์สำคัญขณะที่ FDI ที่เบิกจ่ายจริงเนี่ยเพิ่มขึ้น 12.1% นะคะขณะเดียวกันการเติบโตในช่วง9เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ารัฐบาลเนี่ยผลักดันมาถูกทางนะคะแต่ว่าไตรมาสสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลบอกว่าต้องการเห็นเป็น 10% นะคะแล้วก็จะเรียกว่าบรรลุเป้าหมายทั้งปีได้ที่ 10% นะคะนอกจากนี้ยังบอกว่าเวียดนามเกินดุลการค้ากับสหรัฐด้วยนะคะซึ่งก็เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเขาใช้เวลานานหลายเดือนเลยที่เจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าฉบับสุดท้ายนะคะก็ยังมีหลายประเด็นที่ยังติดขัดกันอย่างเช่นการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีหรือว่ามาตรการกีดกันทางการค้านะคะแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยบอกว่าใกล้มากแล้วที่จะบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะมีการซื้อสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐเพิ่มด้วยนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของเวียดนามเขานะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเวียดนามเนี่ยเขากำลังจะพัฒนารถไฟหัวกระสุนสายแรกนะคะก็คือวินสปีดค่ะในเครือวินกรุ๊ปเนี่ยใช้งบประมาณ 36,000 ล้านบาทนะคะซื้อรถไฟความเร็วสูง10ขบวนมาจากซีเมนต์ของเยอรมันวิ่งได้ความเร็วสูงเนี่ยหมายความว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะที่จะใช้ในเส้นทางฮานอยโฮจิมินห์ตั้งเป้าว่าอีก2ปีจะเปิดให้บริการค่ะนี่ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวนะคะสำหรับเรื่องของการพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงฮานอยโฮจิมินห์นะคะก็บอกรุ่นมาแล้วบอกว่าเป็นรุ่น Virano Novo ของ Siemens Mobility นะคะความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นรถไฟหัวกระสุนโครงการแรกสายแรกของเวียดนามเลยนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเหนือใต้ที่ถูกหารือมานานหลายปีแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มวางรางแล้วก็เลื่อนการก่อสร้างไปปีหน้านะคะส่วนวินสปีดเนี่ยเพิ่งจะก่อตั้งเมื่อปีที่แล้วเขาถอนตัวมาจากโครงการรถไฟเหนือใต้ของภาครัฐค่ะแล้วก็มาพัฒนาเส้นทางของบริษัทเอง2สายจะเปิดให้บริการปี2028นะคะเส้นทางทางใต้เนี่ยระยะทาง54กิโลเมตรค่ะเชื่อมย่านเบนทันใจกลางนครโฮจิมินห์กับเขตเกินเซอร์ส่วนเส้นทางเหนือเนี่ย121กิโลก็จะเชื่อมกรุงฮานอยกับบักนินไฮฟองและกวางนินที่เป็นที่ตั้งของฮาลองเบย์เนี่ยนะคะซึ่งทางซีเมนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าก็เป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาการคมนาคมนะคะที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามด้วยนะคะถือว่าเวียดนามก็ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นของการคมนาคมด้วยนะคะที่จะมีรถไฟความเร็วสูงใช้นะคะทางผู้บริหารของวินสปีดก็บอกว่าวินสปีดเนี่ยยังจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบคมนาคมความเร็วสูงในเวียดนามในอนาคตต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็อัปเดตกันนะคะสำหรับเวียดนามนี่ก็เติบโตอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีงานใหญ่ๆอย่างเช่นภูเก็ตนี่เป็นประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายนะคะจัดขึ้นช่วง9ถึง18ตุลาคมเป็นประเพณีสำคัญของชาวภูเก็ตเลยนะคะส่วนในกรุงเทพก็ที่เยาวราชนะคะเป็นเทศกาลกินเจที่ต่อเนื่อง10วันนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายเลย10วัน10คืนนะคะใครที่มีเวลาก็ไปทานอาหารเจนะคะแล้วก็ไปร่วมงานประเพณีงานเจเยาวราชกันได้วันที่9ถึง18ตุลาคมที่

0: คุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราชนะคะจะมีกิจกรรมวัฒนธรรมพิธีกรรมอาหารการท่องเที่ยวเยอะเลยนะคะอาหารเจเป็นร้อยร้านนะคะ10 วัน 10 คืนแล้วก็จะมีวันที่10ค่ะการจัดทำอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ผัดหมี่มังกรสัมพันธ์นะคะมาแจกให้ประชาชนฟรี1,000 จานเลยนะคะก็เรียกว่ามีพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการทุกปีนะคะซึ่งจะมีการจัดงานก็คือรวมผงธูปจากศาลเจ้า22 ศาลในเยาวราชที่จัดขึ้นปีละครั้งนะคะอัญเชิญมาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีพิธีแห่อัญเชิญกิวอ๋องฮุกโจ้เต้าบ่อเนี้ยนำซิ่งบักเต้าแชกุงทั้ง12 องค์และองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือเทพเจ้าหมอยามาให้ประดิษฐานให้ประชาชนได้ร่วมสักการะกันก็เชิญชวนไปร่วมงานกันได้นะคะเทศกาลกินเจเยาวราชค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับดร.ภัทรศรีรัตนการค่ะ
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2 ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิเคราะห์การบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมไปกับ Business Innovation
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันกับดร.ภัทรศรีรัตนการกรรมการผู้จัดการของบริษัท C2 Success จำกัดนะคะอาจารย์อ้นก็จะมาพูดคุยกับเราเดือนหนึ่ง2 ครั้งนะคะช่วงต้นเดือนก็ติดตามกันได้ทุกวันพฤหัสนะคะวันนี้อาจารย์อ้นมาแล้วค่ะอาจารย์อ้นสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจสำหรับผู้ประสบภัยเรื่องน้ำนะคะก็ส่งกำลังใจให้ครูก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนกันค่ะคุณตาลก็เข้าใจหัวใจของคนที่อยู่น้ำมาแล้วจัดการไม่ได้ก็น้ำมาเดี๋ยวมันก็ไปแต่บางพื้นที่ใช้เวลานานบางพื้นที่ใช้เวลาไม่นานก็ส่งกำลังใจให้สำหรับท่านที่ยังประสบภัยอยู่นะคะ อย่าเครียดมากเวลาเราเครียดเดี๋ยวเราป่วยในระหว่างที่บ้านมีปัญหาเนี่ยในครอบครัวจะยิ่งปั่นป่วนค่ะก็ส่งกำลังใจว่าให้มองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ให้คิดซะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวท่วมเดี๋ยวแห้งแต่เราอ่ะยังคงต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะอยู่กับคนที่เรารักแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ก็ฝากให้ทุกท่านอย่าเครียดมากเกินไปมันทำลายสุขภาพค่ะเป็นตาม
0: โอ้อันนี้จริงค่ะค่อยๆ คิดค่อยๆแก้ปัญหานะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นอีกเรื่องที่จะผ่านไปนะคะตอนนี้ก็หลายพื้นที่เลยจากฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำท่วมรอบนี้นะคะค่อยๆแก้ปัญหากันส่วนประเด็นที่อยากชวนคุยกันวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตยุคนี้นะคะจันอ้นที่หลายๆคนเนี่ยยอมรับเลยว่าตัวเองเนี่ยติดมือถือติดหน้าจอในยุคดิจิตอลนะคะ
5: ใช่ค่ะก็ครูพยายามหักดิบคุณตาลด้วยการว่าเวลาออกไปบ้านออกจากบ้านวันเสาร์อาทิตย์ไปทำกิจกรรมเช่นไปดูกีฬาไปซื้อของที่ห้างพาหมาไปหาหมอหรือไปกินข้าวกับเพื่อนใดๆแกล้งลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านเลยนะไม่ไว้ในรถแล้วเราก็พบว่ามันช่วยให้เรามีเวลาที่จะอยู่กับหัวใจของเราอยู่กับความเป็นตัวเราอะมากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ย ถ้าเรามีมือถืออยู่ที่มือนะคุณตาลเวลาเราไปดูกีฬานะ

0: เราได้ดูประมาณ 30-40% เพราะว่าพอถึงเวลาปุ๊บเราก็จะเข้าหน้าจอเพื่อเช็คงานบ้างเข้าโลกโซเชียลกดไลค์กดแชร์เข้าไปคอมเมนต์บ้างมันก็ทำให้เราอะรู้สึกเหนื่อยจังเลยชีวิตฉันตั้งใจจะมาดูกีฬาเพื่อผ่อนคลายแต่ว่าทำไมความเครียดมันอยู่กับฉันครูก็ลองมานั่งตกผลึกคิดเอาเองว่าอะไรที่มันเป็นปัจจัยให้ทำให้เราเครียดทั้งที่เราไปทำกิจกรรมที่เราชอบและอยากจะผ่อนคลายคือการดูกีฬาครูพบว่ามันคือโทรศัพท์มือถือครูก็เลยลองหักดิบคุณตาลที่ผ่านมาเนี่ยครูเอาโทรศัพท์ไปที่บ้านเลยแล้วครูก็ออกไปเลยปรากฏว่าคุณสามีก็บอกว่าอ้าวไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วเพราะปกติเวลาเขาขับรถเนี่ยครูก็จะอยู่ที่หน้าจอของครูไงเขาหันมาเห็นครูนั่งมองทางมั้งครูบอกใช่ตั้งใจลืมไว้ที่บ้านเลยเขาบอกเอ้าแล้วอยู่ได้ยังไงครูบอกก็อยู่ได้สิอยู่เหมือนสมัยที่เราเป็นสาวตอนที่เทคโนโลยียังไม่มาคุณตาลครูค้นพบความสนุกบางอย่างในชีวิตก็คือครูมีโอกาสได้ดูความสวยของท้องฟ้าครูได้มีโอกาสได้มองข้างทางแล้วก็เห็นโอ้ระดับน้ำตรงนี้สูงระดับน้ำตรงนี้ต่ำคนบางกลุ่มก็กำลังแก้ปัญหาวิทน้ำคนบางกลุ่มก็ใช้ชีวิตปกติครูได้เห็นเจ้าหมาน้อยจรจัดวิ่งไปมาหน้าตามีความสุขเล่นน้ำบางตัวก็เดินไปสู่ภาวะของตนครูได้เห็นคนรอบข้างที่มันมีชีวิตนอกเหนือจากชีวิตของเราอยู่รอบตัวเราคุณตาลแล้วครูรู้สึกว่าวันนั้นอ่ะเป็นวันที่ดีดีก็เลยรู้สึกว่าอยากจะชวนหลายท่านดีท็อกซ์อารมณ์ค่ะเป็นการขจัดความทุกข์หรือว่าพิษอารมณ์ง่ายๆด้วยการละวางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาก็อาจจะทำได้ยากเพราะเราทำงานแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าไม่มีอะไรจริงๆอยากจะให้ลองทดสอบค่ะว่าเราสามารถลดความเครียดแล้วก็ดีท็อกซ์พิษในใจของเราได้จริงหรือเปล่าแล้วเผื่อเราจะได้มีโอกาสได้คุยกันค่ะคุณตาม
1: ที่เขาเรียกว่าดิจิตอลดีท็อกซ์นะคะแล้วก็มีงานวิจัยที่เขาบอกเรื่องของโดปามีนใช่ไหมคะที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขแต่ว่าการที่เราไถฟีดในมือถือเนี่ยเขาเรียกโดปามีนระยะสั้นแต่ว่าถ้าเราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอ่านหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวได้พัฒนาชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นโดปามีนระยะยาวคือมันก็ต้องบาลานซ์นะคะแบบดูมือถือได้ไถได้เล่นดูละครแนวตั้งได้เล่น TikTok ได้แต่ว่ามันต้องมีลิมิตต้องรู้จักพอดีด้วย
0: ใช่แต่ครูยอมรับคนที่เขาสร้างคอนเทนต์ที่ลงไปใน TT ใน FB ในซีรีส์แนวตั้งใดๆนะคุณตาลคนพวกนี้เขาเก่งนะเขาสามารถดึงดูดเราเนี่ยเข้าไปไว้ที่หน้าจอของเขาเนี่ยได้นานมากจริงๆแล้วนี่แหละคือเคล็ดลับของการทำธุรกิจแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะธุรกิจของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การขายโฆษณานะคุณตาธุรกิจของเขาก็คือการดึงพวกเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาแพลตฟอร์มไหนดึงคนให้อยู่ตรงนั้นมากที่สุดแพลตฟอร์มนั้นชนะชนะตรงจะมีกำไรกำไรจากไหนกำไรจากการไปขายสปอนเซอร์ต่อกำไรจากการจับ data information แล้วพบว่าคนที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เสพคอนเทนต์แบบไหนแล้วมีเรทอายุอยู่ประมาณใดเข้าออกหน้าจอความเร็วอยู่ประมาณไหนมันจะนำไปสู่การออกแบบเรื่องการทำโฆษณานำไปสู่เรื่องของการซื้อโฆษณารายได้ของเขามาจากเรื่องการทำ Data ที่เกี่ยวกับคนที่เข้าไปวอแวร์กับในแพลตฟอร์มของเขาแล้วคนพวกนี้เขาเก่งในการเข้าใจจิตวิทยามนุษย์ที่จะสร้างคอนเทนต์เพื่อทำให้เราอะไปเกาะรู้ว่าอยู่ตรงนั้นแต่เราอะจะมีปัญหาสุขภาพอย่างที่คุณตาลบอกเลยค่ะโดปามีนมันไม่หลั่งตามธรรมชาติมันจะหลั่งเวลาที่เราทำอะไรแล้วเรารู้สึกชอบมีความสุขแต่ว่าพวกจอที่มันดึงดูดเราด้วยคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ของเราเองมันก็จะหลั่งแบบติดขัดๆมาเป็นหย่อมๆมาเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งไปแต่ถ้าเราอ่ะสามารถฝึกให้ร่างกายหลั่งโดปามีนได้จากการใช้สติจากการใช้ความมาตั้งใจก็ใช้ intention แล้วกันเนาะ intention ในสิ่งใดที่เราทำแล้วเรา flow ถ้าเป็นปราพุทธศาสนาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสะหมายถึงว่าถ้าเราอ่ะทำอะไรด้วยความรักแล้วเราก็มีความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นน่ะแล้วทำอย่างตั้งใจแล้วก็ทำเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นแล้วเราก็มีความสุขที่จะได้ทำพอเรามีกรอบของการใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันจะกระทบเข้าไปที่การหลั่งสารเคมีในร่างกายของเราให้มันเกิดความเสถียรไม่ว่าจะเป็นสารแห่ง

0: ความสุขโดปามีนสารที่ทำให้เราไม่วอแวไม่ซึมเศร้าสารที่ทำให้เราไม่เครื่องติดดับๆเป็นแบบไบโพล่าเนี่ยพวกเนี้ยมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงจริงๆนะคุณตาลค
1: คว
0: า
1: ่ะ
0: มรู้แบบโบราณที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิตของเรากับกลไกในร่างกายของเราเรื่องการหลั่งฮอร์โมนใดๆเนี่ยมันสอดคล้องกันนะอย่าไปดูถูกนะว่าความรู้ของครูบาอาจารย์ในโลกอดีตน่ะสู้ปัจจุบันไม่ได้จริงๆท่านน่ะแยบคายแล้วท่านละเมียดละไมเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ตะโกนผ่านโซเชียลแพลตฟอร์มเท่านั้นเองแต่ว่าท่านทำในหลักของธรรมชาติก็คือว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่สูญหายแต่ถ้าสิ่งใดมาเร็วเคลมเร็วมันมักจะเป็นของที่ไม่เสถียรไม่แน่จริงไม่เฟกพวกเฟกเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานคุณตาลก็วันนี้อาจจะชวนหลายๆท่านให้ดีท็อกซ์อารมณ์แล้วก็กลับมาตั้งหลักที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกลไกตามธรรมชาติหลั่งสารแห่งความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามกายภาพมนุษย์ด้วยการรู้จักวางคอนโทรลอารมณ์เป็นแล้วก็มีความสุขกับสิ่งสวยงามรอบตัวอย่าไปโฟกัสเฉพาะเสพคอนเทนต์ที่เขาสร้างมาให้เราอ่ะเข้าไปติดกับเราสามารถที่จะมีความสุขกับมุมมองของเรากับการมองสิ่งสวยงามรอบตัวเราแล้วรู้สึกโหยโชคดีจังเลยอ่ะที่ยังมีลมหายใจพอเราหายใจลึกๆได้มันโล่งบันเบาในตัวเมื่อก่อนเนี้ยครูหูสองข้างได้ยินเท่ากันคุณตาลพอเรามีหูที่เท่ากันสองข้างเราไม่รู้สึกเราโชคดีนะเราเฉยๆแต่อยู่มาวันหนึ่งอยู่ๆประสาทหูครูเนี่ยเสื่อมฉับพลันหูซ้ายครูตอนนี้ได้ยินแค่ 17% ครูแทบจะได้บัตรคนพิการแล้วนะคุณตาลแปลว่าครูได้สิทธิ์สำหรับได้เครื่องขยายเสียงแล้วอ่ะรัฐบาลดูแลแต่ว่าครูก็ยังไม่ถนัดที่จะใช้เขาก็ฟังมันข้างเดียวนี่แล้ววะแต่พอเรามีหูที่ฟังได้ข้างเดียวเนี่ยคุณปานเรารู้สึกได้เลยว่าโอ้โหสมัยก่อนตอนเรามีหูสองข้างอ่ะทำไมเราไม่มีความสุขกับความสมบูรณ์ของร่างกายเราเนาะพอตอนเนี้ยเราเหลือข้างเดียวอ่ะเราก็ค่อยมารู้สึกว่าโอ้โหสมัยมีหูที่ได้ยินสองข้างโชคดีชะมัดเพราะฉะนั้นค่ะหลายท่านไม่ต้องไปตกหลุมพรางแห่งความคิดแบบที่ครูเผชิญฝากให้ท่านมีความสุขกับสิ่งที่ท่านเป็นในปัจจุบันเลยลืมตาขึ้นมาเรายังมองเห็นหายใจปุ๊บเรายังหายใจได้ไม่ต้องมีท่อช่วยหูเรายังได้ยินความรู้สึกที่เรากอดใครสักคนที่เรารักแล้วมันแบบอิ่มมันเต็มมันรู้สึกเป็นความสุขที่มันซื้อไม่ได้หาไม่ได้จากโซเชียลแพลตฟอร์มอ่ะขอให้ท่านใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเติมเต็มความสุขในใจท่านไปกระตุ้นไอ้การหลั่งโดปามีนในร่างกายของท่านตามธรรมชาติอยากให้ท่านมีความสุขกับสิ่งที่ท่านมีเพราะวันหนึ่งเวลามันขาดท่านจะรู้เลยว่าให้ท่านมีเงินเท่าไหร่ท่านก็ซื้อเหมือนกลับมาไม่ได้ค่ะคุณตาล
1: ค่ะอันนี้จริงเลยค่ะก็ในยุคดิจิตอลแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าจะทำให้มันมีความสมดุลเพราะว่าชีวิตก็อยู่ในหน้าจอการทำงานก็ต้องใช้หน้าจอจะสื่อสารกันกับเพื่อนกับกลุ่มต่างๆก็อยู่ที่หน้าจอแต่ว่าถ้าเราลองสร้างนิสัยแล้วก็สร้างวินัยดูอย่างที่อาจารย์อ้นบอกนะคะก็น่าจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของชีวิตติดจอเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็นความเสี่ยงแล้วก็สิ่งที่คนยุคนี้จะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยอยากให้อาจารย์อ้นช่วยแชร์หน่อยนะคะว่าพฤติกรรมการติดหน้าจอเนี่ยมันมีเป็นเหรียญสองด้านนะคะคือถ้าเกิดว่าเราใช้ในการเรียนรู้ก็ดีแต่ว่าถ้าใช้มากเกินไปหรือว่าใช้ในทางที่ไม่ผิดในทางที่ผิดเนี่ยมันก็จะมีผลตามมาอาจารย์อ้นเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่เคยสัมผัสกับคนรอบๆตัว
0: คือครูเนี่ยทำงานอยู่สองมิติอะคุณตาลอันแรกก็คือทำบริษัทวิจัยรับทำฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลวางแผนเรื่องพัฒนาคนขององค์กรให้มันสอดคล้องกันเปลี่ยนแปลงอีกมิติหนึ่งที่ครูทำเป็นงานที่ครูทำแล้วครูชอบครูเรียกมันว่า cutting stress ก็คือการแก้ปัญหาเรื่องความเครียดให้ผู้คนแล้วก็เวลาที่ใครเครียดแล้วเดินมาหาครูเนี่ยมันมีมิติของความเครียดที่แตกต่างกันนะคุณตาลบางคนเครียดเพราะว่ากำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยไม่รู้จะเลือกคณะอะไรบางคนเครียดตั้งแต่เด็กๆเลยมัธยมต้นมัธยมปลายเครียดโดนเพื่อนแกล้งเครียดเพราะว่ามีปัญหาครอบครัวเครียดเพราะว่ามีปัญหาส่วนตัวชอบใครสักคนแล้วเขาไม่ชอบเรารู้สึกว่าในบ้านเนี่ย เราได้รับความรักไม่เท่ากันพ่อแม่รักพี่หรือน้องมากกว่าเราก็เป็นความเครียด

คุณปานมีความเครียดจากคนที่ทำงานแล้วรู้สึกเราก็เก่งนะทำไมเราไม่ได้ขึ้นตำแหน่งเวลาที่ครูทำเคสเรื่อง cutting stress เนี่ยจริงๆทำงานด้านเนี้ยคุณปานทำเพราะว่าอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนที่รู้สึกว่าเวลาเราเครียดแล้วเราทุกข์อ่ะครูค้นพบข้อเท็จจริงบางอย่างจากการทำงานก้อนนี้คุณปานก็คือว่าคนที่มาหาครูช่วงหลังจากที่มนุษย์เข้าสู่โลกโซเชียลมีเดียเข้าสู่อินเทอร์เน็ตออนไลน์กันมากขึ้นเนี่ยความเครียดมันสูงขึ้นจริงๆนะคุณตาลแล้วบางทีมันเป็นความเครียดเล็กๆน้อยๆที่สะสมและบางทีเรารู้สึกว่าแค่นี้ก็เครียดด้วยหรอเช่นเวลาเราอยู่ใน Facebook เนาะเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนของเราคุณตาลแล้วมนุษย์รุ่นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบอกโลกออกสื่อกันหมดไปทำหน้าไปฉีดปากไปซื้อกระเป๋าไปเข้าฟิตเนสไปเที่ยวต่างประเทศเลิกกับแฟนมีแฟนใหม่ใดๆบอกโลกหมดทีนี้คนที่ follow คนหนึ่งคนแล้วถ้าเข้าใจโลกว่าเออชีวิตก็อย่างนี้แหละมีขึ้นมีลงเราไม่จำเป็นต้องอิจฉาใครเลยเราเนี่ยโชคดีที่สุดละที่เกิดเป็นเราคนแบบเนี้ยมันน้อยลงน้อยลงคุณตาลครูเจอคนประเภทเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากขึ้นมากขึ้นครูว่าไอ้หน้าจอนี่แหละมีผลครูถามถึงความเครียดที่เขาเจอเครียดอะไรเครียดเพราะอะไรเนี่ยนะแต่กระบวนการคำถามกับค้นหาคำตอบมันจะไม่ได้ง่ายนะคะครูก็มีกระบวนการของครูแต่พอค้นหาปัญหาแล้วเราพบว่าหนูก็อยู่หนูเวลาหนูเอาเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เห็นเพื่อนคนนี้ทำไมชีวิตเขาดีดีทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยเลยทั้งที่เขาเรียนเก่งน้อยกว่าหนูนะคะแล้ววันนี้ชีวิตเขาดีดีทำไมหนูอยู่แค่นี้อะคะอาจารย์คือคำว่าแค่นี้ของเขาเนี่ยนะคุณปานคือสำหรับเราซึ่งมองเขาจากภายนอกโอ้โหเป็นผู้อำนวยการองค์กรที่แบบใหญ่มูลค่าเป็นพันล้านครอบครัวก็มีสามีน่ารักลูกก็ดีบ้านก็ไม่ได้เล็กเป็นที่รู้จักในสังคมแต่เขาบอกว่าเขาแค่นี้เราก็พยายามค้นไปเรื่อยๆปรากฏคนนี้คือเพื่อนเขาที่เขาหมายถึงว่าทำไมเขาได้ดีและเขาได้ไม่ดีเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มัธยมแปลว่าลึกๆข้างในเนี่ยเขาแข่งกันครูถามว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะคุณตาลสมัยไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะแข่งกับคนคนนี้ได้ไหมอ่ะหรือเราจะติดตามฟอลโล่ชีวิตของเขาได้ไหมคำตอบคือไม่ได้คือถ้าไม่เจอกันงานเลี้ยงรุ่นปีละหนหรือ5ปีหนเราจะไม่ได้อัปเดตชีวิตเพื่อนเลยจริงไหมทุกคนก็จะทำงานในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มังงุมมังงาหลาวุ่นวายปั่นอยู่กับเรื่องของตนแต่วันนี้มันมีช่องทางที่เราสามารถไปส่องชีวิตคนอื่นแล้วเราก็ดันเอาไอ้ข้อมูลที่มันวางไว้ในโลกโซเชียลมีเดียน่ะเขาเรียกกันว่าโลกเสมือนจริงนะคุณตาลไม่ใช่โลกจริงนะมันเป็นโลกเทียมมันไม่ใช่โลกแท้เขาจะสร้างเรื่องแบบไหนมันก็สิทธิ์ของเขาแต่เราอ่ะควรที่จะรับรู้ข้อมูลเนี้ยอย่างเข้าใจความจริงของโลกด้วยว่าข้อมูลนั้นอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงไงข้อเท็จจริงเห็นไหมเท็จมันมาก่อนจริงนะคุณตาล มันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาพยายามที่จะสื่อสารออกมาเพื่อให้คนอื่นไม่ต้องห่วงก็ได้ไม่ต้องห่วงฉันนะฉันโอเคก็ได้หรือว่าเขารู้สึกว่าเออมันดีจังเลยแล้วเป็นความสุขที่อยากจะเผื่อแผ่ก็ได้ แต่ทีนี้ไอ้ความอยากจะทำดีๆอย่างเขาน่ะเราอะไปแปลความไปแปลสื่อเสียว่าเขาดีดีเราอะไม่ดีเลยมันเลยทำให้เราอะทุกข์คุณตาลครูก็บอกเลยว่าการที่เราเข้าโซเชียลมีเดียในโลกปัจจุบันเป็นเรื่องปกติและไม่ผิดแต่เราจะพลาดถ้าเราไม่มีวัคซีนคุ้มกันตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราส่องมันอาจจะไม่ใช่โลกแท้นะจ๊ะมันเป็นโรคเทียมหรือเปล่าฉีดวัคซีนตัวนี้ให้ตัวเองก่อนส่องชีวิตคนอื่นข้อแรกข้อที่สองไม่ว่าสิ่งที่เราส่องมามันจะมีสาระว่าอะไรอย่าเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเขาดีเราด้อยมันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องทำอย่าไปเสียเวลาค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามคุณตาลมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำงานด้วยสองแบบอะแบบแรกคือหัวใจคือหัวใจอ่ะมันชอบมันก็เลยทำซ้ำอีกอันนึงคือสมองคุณตาลที่ทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าสมองมันหลอกเราตั้งแต่เราไม่รู้ตัวอันนี้มันมีหลักจิตวิทยาเลยนะมันมีทฤษฎีเลยนะคือ the theory of addiction แปลว่าการเสพติดหรือการติดอะไรบางอย่าง

างเวลาที่เราชอบเข้าดูไลฟ์อะไรเราจะเข้าประจําเราชอบนะเกิดจากใจของเราแต่พอเราเข้าไปปุ๊บสารเคมีในสมองเนี่ยมันจําได้ว่าอ๋อเราเนี่ยชอบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนน้ําไหลลงมา

0: ใจที่เราอยากไปส่องสมองที่ถูกราดน้ำเป็นล่องไว้แล้วเนี่ยมันจะควบคุมวิธีคิดและการใช้ชีวิตของเรามันจะทำให้เรากลายเป็นคนอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่คนที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริงในอดีตอันนี้แหละที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะตอบง่ายๆว่าต้องฝึกที่จะดึงตัวเองออกมาจากหน้าจอเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเสพติด addiction เนาะความชอบอะไรบางอย่างแล้วพฤติกรรมของเรามันก็จะเป็นเหมือนเราต้องกินกาแฟทุกวันเราต้องเสพไลฟ์นี้ทุกวันเราต้องส่องคนนี้ทุกวันเราต้องกดไลค์เราต้องเข้าไปคอมเมนต์เราต้องเข้าไปด่าใครสักคนเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนมีพฤติกรรมแบบนั้นแล้วเวลาเราทำซ้ำแบบนี้มันไม่เป็นตัวเองไงคุณตาลก้อนความเครียดอ่ะมันจะถูกสะสมเหมือนดินพอกหางหมูเพราะว่าลึกๆเราอ่ะเป็นคนดีเราไม่ได้อยากเป็นคนที่ aggressive หรือเป็นคนที่อิจฉาคนอื่นเลยหรือเป็นคนที่เสพติดไอ้ไลฟ์อันนี้เลยแต่ว่าเราทำเพราะว่าใจเราเคยชอบสมองมันเลยมีร่องน้ำแล้วก็เลยสั่งเราทำซ้ำๆลึกๆในใจเรารู้สึกไม่ดีมันก็รู้สึกสำนึกผิดเป็น guilty feeling ตัวนี้มันจะทบแล้วมันกลายเป็นความเครียดคุณตาลพอความเครียดนี้มันก้อนใหญ่ขึ้นมันแข็งขึ้นแน่นขึ้นมันจะทำใหร่างกายของเราเหนื่อยล้าที่จะต้องแบกรับความเครียดนี้บางทีอ่ะมันไปกระทบจนกระทั่งถึงการหลั่งสารบางอย่างในร่างกายของเราในสมองของเราแล้วทำให้เราเป็นซึมเศร้าพอเราไปเอ็กซเรย์บางทีอ่ะสมองเนี่ยสารบางอย่างมันหายไปนะคุณการเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ไม่อยากมีปลายทางเป็นซึมเศร้าปลายทางเป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายปลายทางเป็นคนที่ไม่ได้เป็นตัวเองฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครทำไมฉันขี้หงุดหงิดทำไมฉันไม่พอใจอะไรกับสิ่งที่ฉันมีทำไมอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดฉันเป็นคนท็อกซิกและตัวฉันก็มีแต่ท็อกซิกเนี่ยวันนี้อาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการหยุดพฤติกรรมของการเข้าถึงหน้าจออันนี้สำหรับผู้ใหญ่เนาะสำหรับเด็กเดี๋ยวเรามีวิจัยเดี๋ยวค่อยคุยกันในรายละเอียดค่ะคุณตาล
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็นดาบสองคมนะคะคือเข้าใจว่าหลายๆคนบอกโอ้จะให้แบบว่าลดหน้าจอเนี่ยบางทีอาจจะยากเพราะว่างานประชุมทุกอย่างก็ใช้หน้าจอหมดแต่ว่าต้องหาวิธีในการใช้ให้มันสมดุล นะคะจริงๆในมือถือเนี่ยมันก็จะมีโหมดนะคะก็คือโหมดห้ามรบกวนหรือว่ามีฟังก์ชันที่ให้เราเนี่ยสามารถดูได้ว่าเราใช้หน้าจอไปมากน้อยขนาดไหนเนี่ยอาจจะเซตไว้เลยว่าวันนี้จะใช้แค่ไม่เกิน2ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยเราลดได้นะคะที่สำคัญก็คือตัวเราเองนี่แหละถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีก็ลดลงหน่อยอย่างที่อาจารย์อ้นแนะนำเนี่ยคือดีมากเลยแต่ว่าวิธีการของอาจารย์อ้นที่หักดิบเลยเนี่ยหลายท่านอาจจะทำใจไม่ได้นะคะ
0: ใช่ครูก็เลยต้องเลือกเริ่มจากทำจากเสาร์อาทิตย์แล้วก็สามีก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดมีใครโทรมาหาทำยังไงครูบอกก็โทรกลับไงครูก็ใช้แบบวิธีโบราณอ่ะก็โทรกลับไงถ้ามันไม่คงไม่ด่วนมั้งถ้าเขาด่วนจริงก็คงโทรหาพี่อ่ะเพราะเขารู้ว่าเรามักจะอยู่ด้วยกันในวันเสาร์อาทิตย์คือถ้ามันอิมเมอร์เจนซี่ชีวิตเรื่องอิมเมอร์เจนซี่มีเรื่องเดียวคือเรื่องครอบครัวคุณตาลแล้วก็ครอบครัวก็รู้ว่าเราออกไปข้างนอกด้วยกันถ้าโทรหาครูไม่ติดเขาก็ต้องโทรหาสามีอยู่แล้ว
1: ค
0: ือไม่มันถ้ามันอิมเมอร์เจนซี่จริงมันเขาตามเราเจอแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานมันเสาร์อาทิตย์รอได้ไงสำหรับครูนะเพราะครูเป็นคนแจกงานครูไม่ได้อมงานไว้คนเดียวก็เราก็โทรกลับสิครูก็คิดวิธีนี้ก็เราก็โทรกลับถ้ามันกลับมามันมีอะไรแล้วก็ไลน์กลับไปขอโทษนะลืมโทรศัพท์มีอะไรด่วนไหมไม่มีอะไรแค่คิดถึงเฉยๆอะไรก็บ่อยมากเมื่อกี้เนี่ยครูจับประเด็นที่คุณตาลพูดคำนี้ครูชอบมากเลยว่าปัจจุบันมันออกจากหน้าจอยากจริงๆคุณตาลเพราะว่าเราใช้หน้าจอทำงานแต่คุณตาลเชื่อไหมเวลาที่เราทำงานผ่านหน้าจอเนี่ยมันน้อยกว่าเวลาที่เราใช้แล้วไม่เกี่ยวกับงานนะคุณตาล
1: อันนี้จริง
0: ไปลองจับไปลองจับดูสิเราทำงานเนี่ยประชุมออนไลน์อย่างมากชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งแล้วในเวลาประชุมชั่วโมงครึ่งอ่ะครูท้าเลย 100% มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่สเตเบิลไม่ขยับไม่แอบปิดหน้าจอแล้วเดินไปหยิบหนมในตู้เย็นมาเปิดจออีกจอนึงแล้วก็ดูไลฟ์เปิดอีกจอนึงแล้วก็ไล่ Facebook ควรน้อยอ่ะส่วนใหญ่คือมันแยกล่างเพื่อที่จะทำอะไรที่มากกว่าทำงานถ้าเราประชุมออนไลน์นะเขาถึงบอกประชุมออนไลน์เนี่ยมันได้ผลน้อยกว่าประชุมตัวเป็นๆอย่างนี้เนี่ยตอนครูอ่ะค้นพบว่าเวลาเราทำงานคุณตาลเคยได้ยินคำว่าพิซซ่ามีติ้งไหมพิซซ่ามีติ้งหมายความว่าพิซซ่า1ถาดไซส์สัก8นิ้วหรือ12นิ้วเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น8ชิ้นเวลาประชุมเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องคุยกันไม่เกิน8คน

0: แปลว่าคนที่เป็นหัวหน้าจะต้องรู้นะว่าคนที่อยู่ในวงเรื่องงานก้อนเนี้ยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ควรเกิน8คนถ้าเกิน8คนเนี่ยหน่วงอะแก้ปัญหายากเพราะฉะนั้นเวลาทำงานอะคนเป็นหัวหน้างานเขาจึงต้องให้เข้าใจการซอยงานเป็นชิ้นเล็กๆไงแล้วก็เวลาประชุมอะประชุมแค่10นาทีไม่เกิน15นาทีแล้วเรียกคนมาแค่นี้เรื่องนี้8คนเรื่องนี้8คนสมมุติไอ้2เรื่องนี้มันต่อกันแล้วไอ้คนนี้มันใหญ่มากเลยมันความรับผิดชอบมันสูงมันต้องเข้า2วงก็ไม่เป็นไรก็รอบละ10นาทีอีกรอบนึง10นาทีก็20นาทีเราก็ไม่ควรจะประชุมให้มันเกิน3ราวต่อวันเพราะว่าไอ้คนนั้นก็หัวคงจะระเบิดอ่ะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเวลาเราทำงานอ่ะเราต้องแยกให้เป็นชิ้นเล็กแล้วเราคุยกับคนไม่เกิน8คน1วันควรจะปฏิสัมพันธ์หรือทำงานร่วมกับคนไม่เกิน16คนต่อวันเช่นกันต่างๆไม่งั้นร่างกายเราก็รับไม่ไหวพยายามปิดจ็อบให้ได้วันนึงไม่ควรแบกเกิน8เรื่องเวลาประชุมก็ประชุมให้มันเร็วแล้วใช้คนให้น้อยแล้วทำเร็วๆเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะลดหน้าจอจากการทำงานเราก็ซอยย่อยประชุมให้มันน้อยคนแล้วคุยกันให้มันไวเพราะฉะนั้นเวลาหน้าจอมันจะลดลงแต่เราต้องไปห้ามตัวเองเรื่องการอยู่หน้าจอและเรื่องไม่เกี่ยวกับงานอันนี้เยอะกว่านะครูค่อนข้างมั่นใจว่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอ่ะค่อนข้างมากแล้วคนที่ได้รับผลกระทบมันคือร่างกายของเราคุณตังเวลาเราดูหน้าจอมากๆเนี่ยไอ้พวก sensory motor stage นี่มันเสียนะคุณตา sensory stage มีอะไรบ้างคะมีสายตาค่ะตาของเรามีการฟังค่ะหูของเราการสัมผัสก็คือมือของเราที่แตะอยู่ที่หน้าจอเนี่ยค่ะแล้วที่น่ากลัวตอนนี้คืออะไรรู้ไหมนอกจากตานอกจากการฟังนอกจากการสัมผัสแล้วไอ้แสงจากหน้าจอบางทีมันเซนซิทีฟจนกระทั่งสกินของเราผิวหนังของเราอ่ะมันมีดีเฟกต์บางคนบอกว่าไม่ไปโดนแดดที่ไหนเลยครูแต่ฝ้าขึ้นไปหาตั้งนานอ๋อแพ้แสงที่ผ่านมาจากหน้าจอที่มีความถี่แสงประมาณนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่มีโรคแปลกๆมากจริงๆที่บ้าน
1: ก็มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตติดหน้าจอเนี่ยแหละหลายโรคเลยนะคะก็วันนี้ต้องเรียกได้ว่าได้เห็นภาพอีกด้านหนึ่งนะคะหลายๆคนก็รู้แหละแต่ว่าจะทำนี่อาจจะทำใจลำบากนิดนึงแต่ว่าพอได้ฟังอาจารย์อ้นวันนี้แล้วนะคะก็น่าจะเห็นอีกมุมนึงนะว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีนะคะลดพฤติกรรมหน้าจอในหลายๆรูปแบบลงนี้ก็น่าจะช่วยได้นะคะส่วนเรื่องที่มีผลกระทบกับเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวขอยกไว้สัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยพอใช้หน้าจอเยอะเนี่ยก็จะมีสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะก็เดี๋ยวคุยกันต่อสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อ้นเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันกับดร.ภัทรศิริรัตนการกรรมการผู้จัดการของ C2 Success จำกัดนะคะอาจารย์อ้นมาพูดคุยกันทุกช่วงต้นเดือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตใกล้ตัวนะคะเรื่องของการพัฒนาทักษะต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังในโลกจริงแล้วก็ในการทำงานในการใช้ชีวิตด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณในการติดตามด้วยนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองจามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

มรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจักรพรรดิตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยที่มีความงดงามและมีความทางการสูงมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีแต่มีความพิถีพิถันและหรูหรากว่าเหมาะสำหรับสวมใส่ในงานพระราชพิธีหรืองานสำคัญระดับชาติที่ต้องการความสง่างามและความเป็นสิริมงคลสูงสุดและในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมในการนำรูปแบบของชุดมาจัดทำเป็นชุดเจ้าสาวองค์ประกอบของชุดไทยจักรพรรดิได้แก่ผ้าสำหรับห่ม2ผืนผืนแรกคือสบายแพรจีบเป็นผ้าห่มชั้นในและผ้าสะพักสำหรับห่มทับด้านนอกปากอย่างสตรีชั้นสูงในสมัยโบราณส่วนผ้านุ่งใช้ผ้ายกไหมที่มีลวดลายงดงามหรือยกดิ้นทองมีจีบหน้าและชายพกคาดเข็มขัดและสวมเครื่องประดับเข้าชุดกัน

0: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับนายกตอบรับข้อเสนอทำแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพและสั่งการไปยังกรมโยธาเพื่อดำเนินการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแผนการสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมหลังเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ว่าเรื่องแก้มลิงก็เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บกักระบายน้ำอยู่ในนโยบายของกรมชลประทานอยู่แล้วซึ่งตนกำลังจะมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่และเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาได้ฟังที่นายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ทำแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครตนได้นำข้อเสนอนี้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดูว่าสามารถเพิ่มแก้มลิงในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครได้โดยตรงหรือไม่หากทำได้ก็พร้อมดำเนินการเพราะมีงบประมาณในการดำเนินการอยู่และพร้อมทำให้ทุกอย่างสามารถเป็นแหล่งรับน้ำเก็บกักน้ำได้เพราะเมื่อน้ำท่วมเสร็จก็จะเข้าสู่ฤดูแล้งที่ต้องเร่งดำเนินการและกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมฝ่ายค้านเตรียมแถลงยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงบ่ายของวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าในวันนี้ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ซึ่งในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้แกนนำพรรคประชาชนได้ประชุมกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับเนื้อหาของญัตติและรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายและในวันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะแถลงข่าวยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในเวลา 14:00 น.สำหรับญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมุ่งเป้าอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนกว่า10คนโดยเน้นไปที่รัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ทั้งนี้ญัตติดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินต่างๆของรัฐบาลด้วยเช่นสถานการณ์อุทกภัยการทุจริตสอบท้องถิ่นและปัญหาสแกมเมอร์และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับ

0: หน่วยงานเฝ้าระวังโรคของรัสเซียยืนยันไม่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของกาฬโรคในพื้นที่ไซบีเรียแล้วสำนักงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคแห่งรัสเซียยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของกาฬโรคในพื้นที่ไซบีเรียหลังจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยกาฬโรครายหนึ่งเสียชีวิตโดยได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันที่บังคับใช้ก่อนหน้านี้หลังประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและได้แจ้งข้อมูลล่าสุดให้กับองค์การอนามัยโลกแล้วทั้งนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะที่ประมาณ90%ของผู้ที่ถูกกักตัวได้รับการปล่อยตัวแล้วด้านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกระบุว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากรัสเซียเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรวมถึงต้องการทราบว่ามีการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีใดไปแล้วบ้างมีการประเมินเชื้อก่อโรคชนิดใดและหากผู้เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากกาฬโรคสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรโดยองค์การอนามัยโลกได้เสนอความช่วยเหลือแก่รัสเซียด้วยและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะคะวันนี้วันที่8ตุลาคมค่ะแปลว่ายังไงคะแปลว่าอีก4วันกรุงเทพของเราจะกลายเป็นศูนย์กลางการเงินโลกเลยนะคะเมื่อวันที่12ตุลาคมนะคะรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลาง CEO ระดับโลกและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนนะคะจะเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ของเรานะคะเพื่อร่วมงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026ค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะพวกเราทุกคนนะคะคือสิ่งที่จะต้องคนไทยต้องรู้ก่อนโอลิมปิกการเงินของโลกนะคะเมื่อวันนี้นะคะเมื่อวันที่5ตุลาคมนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเพิ่งประชุม Final Review นะคะก็คือร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยการประชุมเนี้ยครอบคลุมทุกมิตินะคะทั้งด้านทั้งความปลอดภัยด้านพิธีการสุขภาพและโลจิสติกค่ะแล้วก็ได้รายงานความพร้อมของไทยเราว่าเราเนี่ยได้ระดับเกรด A ในทุกด้านนะคะทุกมิติเลยนะคะงั้นวันนี้นะคะดิฉันก็ไม่เพื่อไม่ให้พวกเราตกเทรนด์กันนะคะดิฉันก็จะสรุปทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยต้องรู้ก่อน12ตุลาคมนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบต่อชีวิตเรายังไงและมีโอกาสอะไรที่ซ่อนอยู่ในงานนี้นะคะเพราะเรียนเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์นี้ได้เช่นเดียวกันค่ะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะสำหรับผู้ฟังที่เพิ่งเริ่มฟัง Innovative Wisdom วันนี้นะคะดิฉันขอสรุปสั้นๆก่อนค่ะเรื่อง IMF World Bank Annual Meeting 2026ของเราจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หรือ QSNCC กรุงเทพของเรานี่เองนะคะการเดินทางสะดวกมากนะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะคะ2569 7วันเต็มๆนะคะมีใครมาบ้างคะมีคนจาก191ประเทศนะคะร่วมๆแล้วก็คือ 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะจาก191ประเทศทั่วโลกมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศต่างๆผู้ว่าแบงก์ชาติประเทศต่างๆ CEO ระดับโลกนะคะ

มาทำอะไรเขามากำหนดทิศทางเศรษฐกิจของโลกร่วมกันมาอนุมัติงบช่วยประเทศกำลังพัฒนาแล้วปีนี้พิเศษยังไงคะปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีเลยค่ะที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพนะคะครั้งก่อนก็เมื่อปี2534นะคะผ่านมาอีก35ปีเราก็ได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นเพียงประเทศที่3นอกสหรัฐที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งนะคะและในบริบทที่เกิดสงครามตะวันออกกลางหรือ AI บูมหรือเทรดวอร์หรือปัญหาหนี้โรคเนี่ยบริบทช่วงเนี้ยถือว่าพิเศษมากและไทยเราจึงมีนโยบายพิเศษ Bangkok Blueprint เสนอต่อโลกครั้งแรกเลยนะคะพิมพ์เขียวกรุงเทพนะคะซึ่งดร.กฤติลีนาจอร์จเจวานะคะกรรมการผู้จัดการ IMF พร้อมกับ AJ บังกานะคะประธาน World Bank จะนำทีมมาเองเลยค่ะฉะนั้นและก็สำหรับงานนี้นะคะ World Bank จะปล่อยรายงาน Building Thailand's Future Today พิเศษสำหรับงานนี้เลยนะคะมีตัวเลขที่ดิฉันชอบมากเลยค่ะคือประเมินว่างานนี้จะสร้างรายได้ให้ประเทศไทยได้กว่า 5,000 ถึง 8,000 ล้านบาทในสัปดาห์เดียวนี้ล่ะค่ะเทียบได้กับงาน F1 หรือคอนเสิร์ตระดับโลกนะคะที่เคยจัดกันมานี่คือคุณภาพของผู้ร่วมงานหรือของแขกที่ต่างกันมากค่ะเพราะ VIP ระดับ Finance Minister ที่ใช้จ่ายต่อวันสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปหลายเท่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูสเกดูรายวันกันนะคะซึ่งดิฉันรวบรวมมาจากที่นายกประกาศในวันประชุมเมื่อวานนี้เองค่ะนะคะวันที่8ตุลาคมก็คือวันพฤหัสก็คือวันนี้นะคะเป็นวันที่เราออกรายการ Innovative Wisdom ผู้ฟังทุกคนเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพค่ะวันที่12ตุลาคมวันจันทร์ที่12ตุลาคมพิธีเปิด Thailand Pavilion ที่ศูนย์สิริกิติ์งานเริ่มแล้วนะคะมันผลยังไงต่อกทม.ผลคือจราจรจะหนาแน่นมากนะคะย่านอโศกย่านสุขุมวิทย่านพระราม4นะคะวันอังคารที่13ตุลาคมเป็นวันพิเศษที่สุดของงานนะคะที่ Royal Pavilion นะคะก็ถือว่าเป็นผลของเราก็คือว่ามันเป็นวันพิเศษของซีรีส์ที่จะจัดนะคะในวันพุธที่14ตุลาคมนายกของเราเป็นเจ้าภาพนะคะ official dinner ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนั้นเราก็จะได้เน็ตเวิร์กนะคะระดับโลกแล้วก็ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงนะคะ FDI เข้ามาในประเทศนะคะวันพฤหัสที่15ตุลาคม Thai Culture Identity Showcase Soft Power กลางเวทีโลกเช่นมีอาหารไทยมีศิลปะมวยไทยนะคะแสดงอะไรก็ตามที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะคะณ Plenary Session อันนี้กทม.สั่งเป็นวันหยุดพิเศษนะคะออฟฟิศปิดค่ะผลก็คืออะไรคะห้างน่าจะเต็มร้านอาหารน่าจะคึกคักนะคะวันที่17 18ก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะประกาศผลนะคะแล้วก็มีการปิดงานด้วยนะคะมีการประกาศผล Bangkok Blueprint นะคะส่วนนักลงทุนต่างชาติเป็นไงคะนักลงทุนต่างชาติก็ท่องเที่ยวต่อสิคะจะรออะไรล่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ดิฉันได้เรียนไปแล้วนะคะวันพิเศษที่สุดของซูรีนะ Royal Pavilion นะคะเป็นวันที่ดิฉันตื่นเต้นมากที่สุดคือวันที่13ตุลาคมเพราะมีการกล่าวถึงนะคะว่างานเนี้ยจะได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในระดับสูงสุดค่ะนี่คือการส่งเสริมนะคะเป็นสิ่งที่เสริมความน่าเชื่อถือของไทยในสายตาโลกได้อีกมากเลยค่ะณ Royal Pavilion นะคะ
และอีกอันหนึ่งก็คือวันที่น่าสนใจก็คือวันที่15ตุลาคมนะคะที่ฉันกล่าวไปแล้วพูดถึง Thai Culture Identity Showcase น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่ามันคือการที่ไทยเราอ่ะจะแสดง Soft Power ต่อหน้าผู้นำการเงิน

โลกถึง 15,000 คนในคราวเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยหัตถกรรมทุกสิ่งที่ทำให้ไทยเป็นไทยจะถูกนำเสนอบนเวทีใหญ่ที่สุดในรอบ35ปีนี้เลยค่ะนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะ เรามาดูซิมาถึงช่วงที่สนุกที่สุดอีกอันหนึ่งนะคะเพราะมีข่าวที่ผู้ฟังหลายคนกำลังดีใจมากใช่ไหมคะนั่นคือคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับกทม.ค่ะแปลว่ายังไงคะแปลว่าชาวกทม.จะได้วันหยุดยาวรวมกัน4วันค่ะไม่ใช่ทั่วประเทศนะคะต้องบอกกทม.ค่ะเพราะงานนี้จัดขึ้นที่กทม.นะคะก็เลยเป็นอานิสงส์ที่ชาวกรุงเทพนะคะจะได้วันหยุดยาว4วันนะงั้นวันศุกร์ที่16คือวันหยุดพิเศษแล้วก็เป็นวันหยุดของ IMF World Bank นะคะที่บวกเข้ามาทำให้ต้องประกาศเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หยุดปกติอยู่แล้วแล้วก็วันจันทร์ที่19ตุลาคมก็เป็นวันหยุดถือว่าเป็นวันชดเชยออกพรรษาค่ะ4วันติดกันเลยใช่ไหมคะดีใจไหมคะ relatable มากเลยนะคะแต่มีคำถามหนึ่งนะคะที่คนถามกันเยอะมากช่วงนี้ค่ะนั่นคือแล้วถ้าฝนตกหนักล่ะเพราะข่าวน้ำท่วมกรุงเทพก็ออกมาด้วยช่วงนี้เช่นเดียวกันอุ้ยซึมอุ้ยเครียดนะคะข่าวดีค่ะเมื่อวันที่3ตุลาคมนะคะกรุงเทพได้ซ้อมแผนรับมือน้ำท่วมขนาดใหญ่แล้วค่ะระบบระบายน้ำกทม.นั่นไงคะรับได้ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีการนะคะตั้งแนวป้องกันรอบศูนย์สิริกิติ์ระย่านที่พักผู้นำระดับโลกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้มีการประสานงานกับการประปาการกปภ.หน่วยกู้ภัยนะคะให้สแตนด์บายตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ว่าชาติชาติท่านก็ได้เตรียมพร้อมนะคะแล้วก็ทีมงานของท่านทุกคนก็ขยันขันแข็งมากเลยนะคะเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือถ้าฝนตกจริงๆล่ะมันก็จะกลับกลายเป็นทอล์กิ้งพอยต์ที่ดีค่ะเพราะแขกจาก191ประเทศจะได้เห็นว่าประเทศไทยรับมือกับ climate risk อย่างไรความเสี่ยงในด้านภูมิอากาศนะฮะนี่คือหนึ่งในประเด็นใหญ่นะฮะที่ IMF World Bank กำลังถกกันเรื่อง climate resilience นะฮะในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะฮะฉะนั้นกรุงเทพก็จะได้กลายเป็นอะไรคะ case study สดเลยให้โลกได้เรียนรู้ได้เลยค่ะฉะนั้นโลกมาแล้วฝนจะมาก็มาได้กรุงเทพพร้อมทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะทั้งรัฐบาลทั้งกทม.และทีมจัดงานเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ไว้แล้วค่ะสิ่งที่เราทำได้คือเป็นเจ้าภาพที่ดีและภูมิใจในบ้านเมืองของเรานะคะว่าของเราเนี่ยนะคะไม่แพ้ใครใดเลยในโลกนี้นะคะเป็นที่ต้องการนะคะได้รับการเชื่อถือนะคะให้ได้จัดงานระดับโลกเนี่ยนะคะเป็นครั้งที่2แล้วด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆนะคะผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้กล่าวไว้ว่าไทยเราเนี่ยได้เป็นผู้นำโลกทางด้านดิจิทัลเพย์เมนต์นี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากนะคะเราภูมิใจจริงๆค่ะสิ่งนี้เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเพราะฉะนั้นนโยบายไทยที่โลกกำลังจะได้ยินนะคะก่อนที่จะมาถึงตรงนั้นที่ฉันขอกล่าวถึงตรงนี้ก่อนนะคะส่วนที่ดิฉันคิดว่าสำคัญที่สุดในงานเนี้ยนะคะก็คือ Bangkok Blueprint ฉบับสมบูรณ์เป็นสิ่งที่ไทยเราจะมอบให้โลกในสัปดาห์นี้นะคะนโยบายที่นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังไทยจะเสนอต่อ191ประเทศนะคะคือ Bangkok Blueprint ในเรื่องอะไรคะ Safe and Inclusive Digital Finance for

financial well-being ค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิไทยรัตนากรนะคะจะเป็นผู้เสนอหลักในนามของประเทศไทยค่ะ3เสาหลักที่ประเทศไทยจะเสนอต่อโลกคือเสาที่1นะคะ Digital Fraud Prevention เราจะเป็นผู้นำในด้านการปราบมิจฉาชีพดิจิทัลอันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่อื้อฉาวไปทั่วโลกนะคะไม่ใช่อื้อฉาวจากประเทศเรานะคะแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไทยเราเนี่ยจะแบ่งปันเฟรมเวิร์คนะคะการแก้ไขพัฒนาระบบป้องกันเนี่ยให้ประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆหรือประเทศอื่นๆที่กำลังจะทำเรื่องนี้นำไปใช้ได้ค่ะเสาที่สองนะคะ Digital Financial Inclusion ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการการเงินได้นะบ้านเราพร้อมเพย์คือกรณีศึกษาแฟลกชิพเคสสตัดดี้ค่ะ70ล้านแอคเคาท์หรือเกือบทุกคนในประเทศไทยอย่างที่ท่านกล่าวนะคะผู้ว่านะคะธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวไว้เลยว่าภูมิใจมากเลยนะคะไทยเราเนี่ยเป็นผู้นำโลกทางด้านดิจิทัลเพย์เมนต์นะคะเสาที่3เสาสุดท้ายนะคะ cross border payment ที่ถูกเร็วและก็ปลอดภัยประเทศไทยเราเชื่อมระบบกับ5ประเทศอาเซียนแล้วค่ะผ่าน QR code เท่านั้นเองยันบลูปรินท์เนี่ยจะสเกลนี้เป็นมาตรฐานระดับโลกที่จะเป็นเหมือนตัวที่ประเทศอื่นๆจะสามารถนำไปใช้ได้นะคะนอกจาก Bangkok World Print แล้วนะคะเรายังมี World Bank Reportเรื่อง Building Thailand's Future Today ที่จะปล่อยในช่วงงานนี้ด้วยค่ะซึ่งรายงานนี้ได้วิเคราะห์5อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยที่ World Bank มองเห็นแล้วค่ะว่าไปได้ไกลแน่ๆนะคะได้แก่อันแรกเลยก็คือ Advanced Manufacturing นะคะก็คืออุตสาหกรรมก้าวหน้าอันที่2 Agribusiness ธุรกิจทางด้านเกษตรอันที่3 Digital Services นั่นก็คือการให้บริการทางด้านดิจิทัลนะคะ Sustainable Tourism ก็คือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสุดท้ายเลยอันที่5ก็คือ Creative Economy ก็คือเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์มันคือ blueprint ที่ World Bank นะคะจะมอบให้นะคะที่ใหญ่กว่าบอกว่าไทยต้องเดินทางไหนในอีก20ปีข้างหน้านะคะเขาจะบอกทิศทางเอาไว้เลยใน5อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้อะไรกันนะมาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละคนในสัปดาห์นี้จะได้อะไรจากงาน IMF World Bank บ้างคะดิฉันเชื่อว่ามีบางอย่างสำหรับทุกคนแน่ๆค่ะอ่ะมาดูกลุ่มแรกเลยนะคะกลุ่มโรงแรมกลุ่มท่องเที่ยวตอนนี้นะคะเต็มหมดแล้วค่ะใกล้ๆแถวนั้นนะคะรายได้พุ่ง 5,000 ถึง 8,000 ล้านในสัปดาห์เดียวเลยนะคะงั้นสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือเราต้องทำไงคะเตรียมพนักงานพิเศษทำแพ็กเกจนั่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว VIP ให้ดีนะคะกลุ่มที่2เลยคือกลุ่มร้านอาหารแคทเทอริงนะคะVVIP เนี่ยใช้จ่ายต่อคนสูงมากเขาเน้นนะคะ Fine Dining บวกไทยฟู้ดนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสิ่งที่ทำได้อาจจะเป็นการขึ้นเมนูพิเศษประกาศบนโซเชียลว่าเป็น IMF WB World Bank Friendly ก็ได้นะคะกลุ่มที่3กลุ่ม Grab หรือกลุ่มขนส่งนะคะรับรองว่าปริมาณงานพุ่งแน่นะคะแต่ให้ระวังนะคะถนนจะปิดย่านศูนย์เศรษฐกิจแล้วก็อโศกนะคะให้สิ่งที่พวกเราจะต้องทำคือเราต้องเลี่ยงเส้นทางเหล่านี้นะคะแล้วก็ต้องประกาศราคาที่ตั้งล่วงหน้าสำหรับขนส่งทั้งหลายนะคะอีกกลุ่มนึงเลยคือกลุ่มธุรกิจ SME นะคะเราจะต้องมีการเขาเรียก B2B matching นะ business to business matching งั้นเราก็ถ้าช่วยโอกาสนี้เลยนะคะกับผู้แทน191ประเทศที่ยังเปิดอยู่นะคะงั้นคุณอาจจะต้องเข้าไปติดต่อ BOI DITP เพื่อลงทะเบียนไซต์อีเวนต์เอาไว้นะคะอย่าพลาดนะคะกลุ่มนักลงทุนแน่นอนค่ะเซนติเมนต์เป็นบวกแน่ๆงั้นเซตอาจจะตอบรับนะคะงั้นหุ้นกลุ่มฟินเทค
hospitality ทั้งหลาย

0: นะคะอาจจะได้รับการตอบรับที่ดีงั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องจับตามองนะคะ BOI FDI นะคะการประกาศของ BOI FDI การลงทุนในช่วง 12-18 ตุลาคมนี้กลุ่มสุดท้ายเลยคือกลุ่มนักศึกษานะคะCivil Society Forum กำลังเปิดรับสาธารณะนะคะกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์นะคะถ้าเกิดนิสิตมาลงทะเบียนผ่าน imf.org หรือ worldbank.org เอาไว้นะคะดิฉันอยากสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาและคนรุ่นใหม่เป็นพิเศษค่ะเพราะงาน Civil Society Forum ของ IMF World Bank ที่เปิดรับสาธารณะเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นโอกาสที่หายากมากในชีวิตนะคะนี่การที่ได้เข้าไปนั่งฟังนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกถกเถียงกันเรื่องอนาคตของระบบการเงินในโลกเนี่ยโดยตรงเนี่ยมันคือ Real World Education ที่ไม่มีห้องเรียนไหนให้ได้เราเรียนนะคะเป็นการ empower ตัวนิสิตเองนะนิสิตสามารถที่จะเข้าถึงได้ด้วยการไปลงทะเบียนผ่าน imf.org หรือ worldbank.org นะคะและสำหรับคนทั่วไปที่อาจไม่ได้เข้าร่วมงานก็ยังมีส่วนร่วมได้ค่ะคือเราเป็นเจ้าภาพที่ดีให้แขกที่เข้ามาเยือนเนี่ยรู้สึกมีความสุขและประทับใจเราควรจะยิ้มแย้มกับนักท่องเที่ยวแนะนำอาหารไทยดีๆขับรถสุภาพไม่มีการหลอกลวงราคาสิ่งเหล่านี้เหมือนจะดูเล็กน้อยนะคะแต่มันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงของไทยค่ะที่ไม่ต้องใช้งบโฆษณาสักบาทเลยนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะส่งต่อได้นะคะฉันมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะดิฉันขอสรุปนะคะ3ประเด็นที่สำคัญนะคะสิ่งที่จะทำได้ก่อน12ตุลาคมนะคะสิ่งแรกเช็คลิสต์นะคะคือเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีนี่คือโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตค่ะจะมีคน 15,000 คนมากกว่านั้นนะคะ plus จาก191ประเทศระดับเกรด A ทั้งนั้นทั้ง 15,000 คนนะคะพร้อมเลยนะคะ 100% อันที่2 Bangkok Blueprint คือสิ่งที่ประเทศไทยเราจะมอบให้โลกไม่ใช่แค่รับแขกเท่านั้นนะคะเรามีพร้อมเพย์ที่จะโชว์ทุกคนนะเกือบทุกคนในประเทศไทยนะคะที่เราใช้เราจะมีการป้องกันมิจฉาชีพทางดิจิทัลหรือดิจิทัลฟรอยด์พรีเวนชั่นเราได้มีการอำนวยความสะดวก cross border payment แค่สแกน QR code คุณก็โอนเงินข้ามอาเซียนได้แล้วนะคะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์นี้ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะเราสามารถที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีทุกคนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพนะคะช่วยเหลือเอื้ออาทรยิ้มแย้มนะคะไม่หลอกลวงไม่เอารัดเอาเปรียบนะคะไม่ใช่แค่รัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพประชาชนไทยชาวไทยทุกคนที่เป็นเจ้าภาพและเช็คลิสต์ที่สำคัญก่อนวันที่12ตุลาคมนะคะนิสิตนักศึกษาควรจะต้องไปลงทะเบียน Civil Society Forum ที่ imf.org หรือ worldbank.org ดิฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะไปลงทะเบียนที่ Civil Society Forum ที่ imf.org หรือ worldbank.org สำหรับนักธุรกิจฉันอยากให้ไปติดต่อกับ BOI หรือ DITP นะคะเพื่อที่ทำอะไรคะ B2B หรือ Business to Business Matching นะจับคู่ธุรกิจก่อนที่จะมีการเริ่มงานไปเตรียมตัวไว้ก่อนเลยค่ะ ติดต่อ BOI ไว้เลยติดต่อ DITP ไว้เลยพร้อมสำหรับการแมทชิ่งธุรกิจนะคะเพราะ 15,000 กว่าคนที่มาเนี่ยอย่างที่ฉันเรียนเป็นเกรด A ทั้งนั้นเลยนะคะชาวกทม.ก็ให้วางแผนเส้นทางนะคะการเดินทางในช่วงสัปดาห์ที่16 12ถึง16ตุลาคมเนี่ยควรจะเลี่ยงย่านศูนย์สิริกิติ์นะคะทุกคนเตรียมกล้องถ่ายรูปกับบรรยากาศงานกรุงเทพจะสวยมากในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ของ IMF World Bank เนี่ยนะคะดิฉันสุดท้ายนะคะดิฉันอยากจะฝากไว้ว่าปี2026นี้ไทยเราเดินทางมาหลายบทที่ยากมากค่ะทั้งสงครามการค้าน้ำมันแพงเงินเฟ้อกุ้งโดนแบนกับดักรายได้ปานกลางแต่เราก็ยังยืนอยู่ค่ะ GDP ปรับขึ้นตลาดหุ้นสูงกว่าต้นปีเงินบาทสมดุลมากขึ้นและตอนนี้โลกทั้งหลายกำลังจะมาหาเรานะคะฉะนั้นเป็นครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะในครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะนั่นคือปี2534โลกมาเพราะประเทศไทยกำลังรุ่งเรืองค่ะแต่ครั้งนี้ปี2569โลกมาเพราะไทยยืดหยุ่นพอค่ะที่จะรับมือกับทุกความท้าทายของโลกนี้ได้และนั่นอาจดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะมันพิสูจน์ว่าประเทศนี้มีความแข็งแกร่งที่แท้จริงค่ะไม่ใช่แข็งแกร่งแต่ตอนโชคดีนะคะดิฉันหวังว่าจะได้พบทุกท่านอีกครั้งหลังงาน IMF World Bank นะคะเพื่อมารีวิวด้วยกันว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่เปลี่ยนไปและไทยได้อะไรจากสัปดาห์ประวัติศาสตร์นี้บ้างค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: ภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
3: ฮัลโหลอยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
4: เออรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
5: อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำเพราะนี่คือวิธีบอกรักดีๆที่มีให้คุณเสมอ
3: เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
6: นี่ก็ดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรออ
3: ยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้ทำให
6: ้เอหรือว่าไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังล่ะลูก
5: ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
4: ขอบคุณนะคะแม
5: ่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว
7: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 ค่ะพบกันเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 MHz ยังคงมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังด้วยในวันนี้ใครที่บอกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วก็กำลังมีลูกรักลูกน้อยนะคะทั้งเป็นเด็กทารกเองอาจจะเป็นเด็กเข้าเรียนอนุบาลแล้วหรือว่าประถมแล้วนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กเกิดมานะคะเด็กๆจะต้องรับวัค

0: คซีนอะไรบ้างคุณพ่อคุณแม่ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อจะพาน้องๆไปรับวัคซีนอะไรแล้วก็มีวัคซีนอะไรที่ป้องกันนะคะให้น้องๆเนี่ยสำหรับการเจริญเติบโตของเด็กได้บ้างวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติค่ะจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ชิดสนุพันธ์เจริญค่ะท่านเป็นอาจารย์อยู่ประจำฝ่ายกุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะและขณะนี้ท่านอาจารย์คิดสนุอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณดานสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาก่อนอื่นเลยพ่อแม่มือใหม่ค่ะในวัยนี้บางทีอาจจะมีลูกน้อยออกมาแล้วนะคะเป็นเด็กทารกแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องพาลูกเนี่ยไปรับวัคซีนอะไรบ้างคือวัคซีนสำหรับเด็กนะคะอาจจะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าก่อนว่ามันจะแบ่งเป็นยังไงคือเด็กเล็กก็คือแบบ3เดือน6เดือนไปฉีดได้ไหมหรือว่าช่วงไหนต้องฉีดอะไรบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงค่ะ
1: ครับคือเด็กที่คลอดมาเนี่ยนะครับก็ขอให้ไปรับวัคซีนตามหมอนัดนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยก็จะมีวัคซีนพื้นฐานให้หลายตัวเลยซึ่งวัคซีนส่วนใหญ่เนี่ยฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถ้าไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนก็จะเสียตังค์ทุกอย่างนะครับแต่อย่างไรก็ตามในโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยก็จะมีวัคซีนเสริมนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งยังไงก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันนะครับในราคาที่ย่อมเยาวกว่าทีนี้เวลาหมอแบ่งวัคซีนเนี่ยถ้าพูดในแง่ของวัคซีนพื้นฐานคือวัคซีนที่ภาครัฐมีบริการให้ฟรีกับวัคซีนเสริมคือพ่อแม่จะต้องเสียตังค์ถ้าพูดอย่างนั้นมันก็จะยุ่งยากมากส่วนใหญ่ก็จะพูดมาเป็นตามช่วงอายุนะครับก็คือตั้งแต่เกิดมาถึง6เดือนอันนี้จะมีวัคซีนหลายตัวเลยนะครับ6เดือนถึง1ปีก็จะมีวัคซีนอีกหลายตัว
0: นะคร
1: ับจากนั้นการรับวัคซีนจะห่างออกก็จะเป็นช่วง1ถึง4ปีนะครับและสุดท้ายก็ไปวัยรุ่นเลยครับนะครับก็ประมาณ10ปีขึ้นไปนะครับหมอเริ่มจากวัคซีน6เดือนแรกก่อนนะครับแรกเกิดมาก็จะได้ BCG นะครับก็แล้วแต่จะให้ที่แขนหรือให้ที่สะโพกก็แล้วแต่อันนี้ก็ป้องกันวัณโรคนะครับแล้วก็จะมีวัคซีนตับอักเสบ B เข็มที่1นะครับส่วนใหญ่บางทีคุณหมอก็ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่หรอกแต่ว่าทุกโรงพยาบาลก็จะฉีดให้นะครับจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรับผิดชอบละหมอก็จะนัดมาที่อายุ2เดือนมารับอะไรบ้างก็มารับวัคซีนรวมเป็นหลักเลยครับวัคซีนรวมเนี่ยก็มีข้อตีปฏิกิริยาไอกรนตับอักเสบ B แล้วก็ฮิปอันนี้เป็นวัคซีนรวม5โรคนะครับเราก็จะมีการให้โปลิโอซึ่งจะเป็นหยอดหรือเป็นฉีดแล้วแต
0: ่โปลิโอนี้จำได้เลยครับลันเคยฉีดแน่ๆค่ะ
1: ครับก็มีทั้ง2รูปแบบนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการฉีดวัคซีนรวมอันนี้นะครับก็อาจจะมีไข้นิดหน่อยถ้าเป็นวัคซีนฟรีแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นวัคซีนเสริมก็ได้ก็จะมีไข้ลดน้อยลงร้องงอแงน้อยลงแล้วก็โปลิโอที่อาจจะต้องหยอดหรือฉีดแยกเนี่ยก็จะมารวมอยู่ในวัคซีนรวมเลยที่เป็นวัคซีนเสริมมันก็จะมีข้อดีกว่าแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองอันนั้นเป็นวัคซีนตัวแรกซึ่งจะฉีดที่อายุ2เดือน4เดือน6เดือนเป็นชุดเลยครับอันนี
0: ้โอ้ฉีดเยอะเหมือนกันค่ะอาจารย์
1: ใช่ครับขณะเดียวกันก็จะมีหยอดวัคซีนโรต้าซึ่งโรต้าเป็นสาเหตุสำคัญของอุจจาระร่วงนะครับในเด็ก
0: ค่ะ
1: นะครับทุกช่วงอายุนะโดยเฉพาะเด็กเล็กแล้วก็ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเพราะนั้นเป็นโรคที่มีความรุนแรงและวัคซีนเป็นชนิดหยอดเราก็จะให้2ถึง3ครั้งแล้วแต่ยี่ห้อนะครับ
0: ค่ะ
1: ระหว่างนั้นน่ะก็มีอันนึงซึ่งไม่ใช่วัคซีนนะครับก็ใช้ในการป้องกัน RSV เนื่องจากในเด็กเล็กเนี่ยติด RSV แล้วจะรุนแรงขณะเดียวกันเราก็ไม่มีวัคซีน RSV ใช้ในเด็กเราก็เลยให้เป็นRSV antibody หรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป RSV นะครับอันนี้ก็ให้ได้ในช่วงขวบปีแรกเฉพาะในช่วงที่มี RSV ระบาดซึ่งคือครึ่งหลังของปีคือตั้งแต่มิถุนาถึงธันวาเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าลูกไม่เกิดในช่วงนี้ก็ไม่ต้องกลัว RSV นะครับถ้าลูกเกิดในช่วงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปแต่มันมีราคาสูงมากนะครับซึ่งมันต่างจากวัคซีนทั่วไปซึ่งราคาจะไม่แพงหนักนะครับอันนี้เป็นชุดแรกของ0ถึง6เดือนนะครับวัคซีนอีกตัวนึงที่มีความสำคัญนะครับใน0ถึง6เดือนเนี่ยตัวสุดท้ายคือวัคซีน IPD ซึ่งในเดือนตุลาเนี่ยภาครัฐจะให้ฟรีละนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่ผ่านมา

0: ้องซื้อฉีดเองนะครับภาครัฐจะให้วัคซีน IPD แบบ10สายพันธุ์มันมีหลายอย่างมากครับมี10สายพันธุ์13 15 20สายพันธุ์นะครับซึ่ง10สายพันธุ์นี้ก็ดีพอในการป้องกัน IPD นะครับแต่ก็อาจจะแพ้13 15 20ซึ่งมีจำนวนสายพันธุ์เยอะกว่านะครับแต่ว่าหมอเกลคิดว่าก็เพียงพอนะครับดีกว่าไม่ฉีดแน่ๆนะครับพอไป6เดือนถึง12เดือนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตรง6เดือนเนี่ยนอกจากมันมีวัคซีนรวมแล้วเนี่ยจะมีวัคซีนที่สำคัญอีก2ตัวครับคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้รัฐบาลให้ฟรีนะครับแต่ถ้าหมดก็หมดเลยก็ต้องซื้อเองนะคร
1: ับ ก็จะให้มีกำหนดด้วย
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาก็มันต้องซื้อใหม่ทุกปีครับเราก็ทุ่มงบประมาณไปเยอะในการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งในเด็กเฉพาะปีแรกเนี่ยจะต้องฉีด2เข็มซึ่งต่างจากในผู้ใหญ่ฉีดปีละเข็มเฉพาะปีแรกฉีด2เข็มจากนั้นปีละเข็มเริ่มได้ที่อายุ6เดือนนะครับ
1: ตอนช่วง6เดือนแรกเล็กๆ6เดือนนี้ก็รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกปีแรก2เข็ม
0: ครับเป็นอายุน้อยที่สุดที่รับได้และในช่วงนี้หมอก็อยากให้ได้เร็วเพราะว่าเป็นแล้วมันจะรุนแรงในเด็กเล็กนะครับในรัฐบาลนี้ให้ฟรีถึงอายุ5ขวบเลยครับ
1: ครับ
0: วัคซีนอีกตัวหนึ่งชื่อวัคซีน EV71 เป็นวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรง
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็ให้ได้ตั้งแต่อายุ6เดือนเลยคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็จะรอให้เข้าเนอร์เซอรี่ก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่จะติดมือเท้าปากได้เยอะหมอไม่อยากให้รอนะครับเพราะว่า EV71 เนี่ยมันทำให้เกิดโรคอื่นๆด้วยไม่ใช่โรคมือเท้าปากอย่างเดียวมันทำให้เกิดโรคหัวใจมันทำให้เกิดโรคทางสมองได้ซึ่งชอบเป็นในเด็กต่ำกว่า1ขวบเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจจะฉีดวัคซีนตัวนี้ซึ่งเป็นวัคซีนเสริม EV71 เนี่ยนะครับควรจะฉีดเร็วก่อนอายุ1ปี
1: ค่ะ
0: นั้นอายุที่ฉีดได้คือ6เดือนถึง6ปีแต่ไม่ควรจะรอฉีดช้าก่อนเข้าเนอร์เซอรี
1: ่ค่ะ
0: นะครับเพราะว่ามันดีกว่าป้องกันมือเท้าปากธรรมด
1: าน
0: ะครับเพราะมันมีประโยชน์นะครับ
1: คือถ้าเกิดรอเข้าเนสซอรี่ไปแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆแล้วบางทีฉีดป้องกันไว้ก่อนดีกว่าจะไปเจอเพื่อนๆในโรงเรียนเด็กๆด้วยนะคะ
0: ใช่ครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ป้องกันมือเท้าปากธรรมดาป
1: ้
0: องกันเฉพาะมือเท้าปากชนิดรุนแรงที่ชอบไปสมองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรียกวัคซีน EV71 ว่าวัคซีนป้องกันมือเท้าปากเนี่ยหมอเองก็คิดว่ามันไม่ค่อยถูกต้องนักแต่ว่ามันสื่อสารง่ายกับคุณพ่อคุณแม่ครับต่อไปตอน9เดือนครับจะมีวัคซีนหัดหัดเยอรมันคางทูมแล้วก็วัคซีนไข้สมองอักเสบ JE นะครับเข็มที่1อันเนี้ยเป็นวัคซีนพื้นฐานให้ฟรีในโรงพยาบาลของรัฐนะครับบางคนก็ฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบ JE ในที่1ปีก็แล้วแต่ครับไม่ได้รีบมากหมอมักจะใช้ตัวเลขว่า9ถึง12เดือนสำหรับ MMR หรือหัดหัดเยอรมันคางทูมเข็ม1กับไข้สมองอักเสบ JE เข็ม1นะครับที่ประมาณ9ถึง12เดือนอันนั้นก็จบไปละของ6ถึง12เดือนนะครับอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะครับวัคซีนที่ควรจะต้องฉีดมาก่อนถ้าเกิดไม่ได้ฉีดก็ต้องมารีวิวดูด้วยว่าเขาฉีดได้ยังถ้าตอน6เดือนแรกลืมฉีดไป6 12เดือนก็ต้องมาเก็บตกด้วยนะครับในแต่ละช่วงอายุเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเพิ่มเติมบางคนก็มาฉีดวัคซีน IPD กับหมอตอนขวบนึงไปแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆมันฉีดได้ตั้งแต่2เดือนแต่ขวบหนึ่งก็ยังไม่ช้าเกินไปนะครับต่อไปก็เป็น 1-4 ปีเลยครับช่วงนี้ก็พ่อแม่หายใจออกหน่อยเสียเงินน้อยลงแล้วก็วัคซีนก็น้อยลงนะครับก็เริ่มด้วยวัคซีนอีสุกอีใสครับเป็นวัคซีนเสริมครับไม่ได้ให้ฟรีครับเข็มที่1กับตับอักเสบ A เข็มที่1ทั้ง2วัคซีนนี้ฉีด2เข็มนะครับตับอักเสบ A เนี่ยจะเว้นไป1ปีคือนั้นถ้าเกิดฉีด1ขวบก็จะไปฉีดอีกที2ขวบนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องรีบฉีดเท่าไหร่ครับนะโรคนี้ก็ไม่ได้รุนแรงแล้วก็พบในเด็กน้อยลงละแต่อันที่พบบ่อยคืออีสุกอีใสครับเป็นเด็กบางทีมันก็โอ้ยเนาะต้องขาดเรียนแพร่กระจายง่ายเด
1: ็
0: กงอแงเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฉีดได้หมอก็จะไม่ค่อยลังเลที่จะฉีดอีสุกอีใสซึ่งก็ไม่รีบเหมือนกันจะรอเข้าเนอร์เซอรี่ได้เพราะฉะนั้นก่อนเข้าเนอร์เซอรี่เนี่ยมันจำเป็นต้องมาดูวัคซีนเสริมบางตัวที่ยังไม่ได้ให้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับ EV71 จะช้าไม่ต้องรอเข้าเนอร์เซอรี่ครับพอมา1ขวบปั๊บก็จะมีขวบครึ่งครับขวบครึ่งก็เป็นวัคซีนรวมครับตอน2เดือน4เดือน6เดือนเนี่ยได้วัคซีนรวมแบบ5โรคพอตอน

0: ขวบครึ่งจะเหลือแค่3โรคแล้วก็หยอดโปลิโอนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับมีวัคซีนเสริมซึ่งจะทำให้มีไข้น้อยลงแล้วก็ไม่ต้องหยอดโปลิโอเพราะโปลิโอแบบฉีดเนี่ยติดไปกับวัคซีนจาก3โรคเป็น4โรคมันก็มีความแตกต่างกันตรงนี้เสียค่าใช้จ่ายเองถ้าจะอยากได้วัคซีนแบบมีไข้น้อยนะครับขณะเดียวกันก็ฉีดหากธนาคารทุ่มเข็ม2เมื่อกี้เราฉีดไปตอน9เดือนเราก็จะมีฉีดตอนขวบครึ่งนะครับพอไป2ขวบก็จะไปฉีดไข้สมองอักเสบ JE อีกเข็มนึงไปฉีดตับอักเสบ A เข็ม2อีกเข็มนึงง่ายๆคือคิดนี้ครับ JE เนี่ยห่างกัน1ปีนะครับตับอักเสบ A ก็ห่างกัน1ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาหมอดูเนี่ยหมอก็จะดูว่าครบ1ปีย่างครบ1ปีก็ฉีดนะครับเนี่ยสำหรับพ่อแม่คงจำไม่ได้หรอกมันเยอะมากหมอก็ไม่ให้พ่อแม่จำส่วนอีสุกอีไซเข็ม2เนี่ยแล้วแต่จะฉีดตอนไหนก็ได้ฉีดเข็ม1ปั๊บเนี่ยสามารถป้องกันได้เยอะละครับเข็ม2เนี่ยเพื่อกระตุ้นให้มันป้องกันได้นานแล้วสูงขึ้นเพราะฉะนั้นฉีดไปเข็ม1ก็สบายใจได้ละนะครับงั้นเข็ม2ก็มีฉีดเร็วที่สุดก็ประมาณ2ขวบครึ่งแต่บางคนก็แนะนำให้ฉีดเร็วหน่อยก็จะห่าง3เดือนมันก็มีสูตรเยอะห่าง3เดือนก็ได้2ขวบครึ่งก็ได้หรือถ้าเป็นแบบเก่าก็4ถึง6ปีหมอก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปแต่ยังไงต้องฉีดให้ครบ2เข็มนะครับก็จบไปครับสำหรับวัคซีนตอนช่วง1ถึง4ปีนะครับตรง4ปีพอดีเนี่ยก็จะมีวัคซีนรวมเมื่อกี้เราฉีดไปตอนขวบครึ่งเข็มที่4แล้วก็จะมาฉีดเข็มที่5นะครับงั้นโดยรวมๆเนี่ยวัคซีนรวมนี่มีทั้งหมด5เข็ม2เดือน4เดือน6เดือนขวบครึ่งแล้วก็4ถึง6ปีนะครับก็ช่วยฉีดให้ครบอันนี้ก็จะเป็นครอบคลุมโรคได้เยอะแยะนะครับเป็นวัคซีนพื้นฐานที่สำคัญตรง4ขวบเนี่ยเริ่มมีวัคซีนเสริมอีกตัวหนึ่งครับคือวัคซีนไข้เลือดออกนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องรีบฉีดนะครับจะรอสัก6ขวบหรือจะรอโตหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ก็ฉีดอีก2เข็มเสียตังค์เองนะครับก็เป็นโรคคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยนะครับหมอคิดว่าถ้าพอมีกำลังทรัพย์มีงบประมาณพอจะฉีดได้ก็ฉีดเถอะเพราะเป็นโรคที่รุนแรงมากแม้ในเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับที่มีสุขภาพดีโรคนี้แปลกมากเป็นรุนแรงในคนที่มีสุขภาพดีผอมแห้งแรงน้อยโอกาสเป็นละไม่ค่อยเยอะแล้วก็ไม่ค่อยรุนแรงนะครับ4ปีก็มีแค่นี้ครับวัคซีนรวมเข็มที่5กับวัคซีนไข้เลือดออก2เข็มห่างกัน3เดือนไปสุดท้ายเลยครับสงสารพ่อแม่เหมือนกันเนาะอายุ10ปีนะฮะอายุประมาณ10ปีก็จะมีวัคซีนกระตุ้นหลังจากเราได้วัคซีนรวมมา5ครั้งแล้วภูมิมันก็หมดครับที่อายุประมาณ10ปีนะครับรัฐบาลก็จะให้เป็นเรียกว่าดีเล็กที่ใหญ่คือวัคซีนคอตีบกับบาดทะยักนะครับเป็นวัคซีนรวม2โรคเราลดมาเรื่อยๆนะครับ5โรคเหลือ3โรคแล้วก็เหลือ2โรคแต่ถ้าใจดีเนี่ยเราอยากให้ฉีดเป็นวัคซีนเสริม Tdap ก็คือจะเติมไอกรนไปด้วยเมื่อกี้ได้แค่คอติดปัทยาแต่ไม่มีไอกรนเพราะเติมไอกรนเมื่อไหร่มันจะแพงขึ้นทันทีรัฐบาลไม่มีงบพอก็เลยให้แค่บาดทะยักกับคอติดนะครับแต่หมอคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ฉีดเป็น Tdap ซึ่งมันจะเติมไอกรนเข้าไปด้วยนะครับเมื่อเร็วๆนี้มันมีการระบาดของไอกรนในเด็กมัธยมมาครับของโรงเรียนไฮโซด้วยนะครับก็คือเหตุผลเนี่ยครับภูมิคุ้มกันหมดแล้วเด็กก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนกันหรือฉีดแค่คอติดบาดทะยักมันขาดไอกรดก็เลยมีการระบาดได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ฉีดส่วนใหญ่จะเป็นเข็มที่ลืมกันครับตรงเนี้ยเพราะโตแล้วไงคิดว่าไม่ต้องฉีดวัคซีนอะไรหลัง4ขวบมันมา10ขวบเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวสำคัญอีกตัวนึงคือวัคซีนป้องกันมะเร็งนะครับชื่อวัคซีน HPV
1: เพิ่งรู้ค่ะอ๋อเด็กๆ ก็มีฉีดได
0: ้ใช่ครับเราแนะนำให้ฉีดในเด็กครับด้วย2เหตุผลครับอันที่1โรคนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะเรามั่นใจว่าเด็กของเราเด็กเล็กๆเนี่ยยังไม่มีเพศสัมพันธ์เพราะการฉีดจะได้ประโยชน์สูงสุดเรานิยมมาฉีดในคนวัยทำงานนะครับซึ่งบ่อยครั้งมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วก็ทำให้มีการติดเชื้อ HPV ไปแล้วประโยชน์ของวัคซีนจะลดลงเลยนั้นรัฐบาลก็เลยอนุมัติให้ HPV เนี่ยเป็นวัคซีนฟรีสำหรับเด็กผู้หญิงเท่านั้นนะครับในชั้นป.5ก็เป็นสกูโปรแกรมไปให้ในโรงเรียนเลยนะครับรัฐบาลให้แบบ9สายพันธุ์มันมี2 4 9สายพันธุ์ให้แบบดีที่สุดเลย9สายพันธุ์แต่ให้เข็มเดียวเพราะเชื่อว่า

นเดียวก็เพียงพอนะครับอย่างไรก็ตามมาตรฐานโลกเนี่ยนะเขายังแนะนำอยู่2เข็มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ฟรีจากรัฐบาลไป1เข็มจะมาฉีดเข็ม2เพิ่มก็ได้แต่ถ้าไม่ฉีดเพิ่มก็โอเคเข็มเดียวก็ป้องกันได้ดีมากนะครับงั้นโดยรวมๆเนี่ย HPV เนี่ยเราจะฉีด1ถึง2เข็ม

0: ทีนี้ในผู้ชายทำยังไงผู้ชายรัฐบาลไม่ให้ฟรีบอกว่าผู้ชายไม่มีปากมดลูกแต่ HPV มันทำให้เกิดมะเร็งชนิดอื่นๆนอกเหนือจากมะเร็งปากมดลูกได้ซึ่งผู้ชายก็จะเป็นนะครับแล้วก็มันสามารถป้องกันหูดได้ด้วยเพราะฉะนั้น
1: oh.
0: เด็กผู้ชายฉีด HPV วัคซีนจะมีประโยชน์นะครับแต่ไม่ได้ฟรีเพราะรัฐบาลคิดว่าฉีดผู้หญิงอย่างเดียวคุ้มค่ากว่าเพื่อนถ้าเป็นลูกชายต้องเสียตังค์เองถ้าเป็นลูกสาวหมอจะรอบอกว่ารอป.5ซึ่งอาจจะ10ขวบขึ้นไปอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ไม่ช้าไปรอป.5รับวัคซีนฟรีไปเข็มนึงก่อนถ้าลูกชายเสียตังค์ฉีดเองไปเลยนะครับส่วนจะฉีด1หรือ2เข็มก็ปรึกษาหมอกันอีกทีแต่อย่างน้อยเข็มแรกเข้าไปก่อนครับ
1: ขออนุญาตถามถ้ากรณีเด็กผู้หญิงเนี่ยมีประมาณช่วงป.5ฉีดแต่ว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชาย HPV ที่ต้องจ่ายเงินเองเนี่ยเขาต้องฉีดตอนกี่ขวบอะคะ
0: จริงๆ HPV นี่ฉีดได้ตั้งแต่9ปีเป็นอายุน้อยที่สุดที่ฉีด
1: อ๋อ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยน้องพอ9ปีมาหาหมอหมอจะบอกเลยว่ารอป.5ค่อยฉีด
1: ค่ะ
0: 10ขวบกว่าหน่อยก็ไม่ได้ช้าเกินไปแต่เด็กผู้ชายไม่ต้องรอก็ได้ยังไงรัฐบาลไม่ให้ฟรีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เสียตังค์ฉีดไปได้เลยนะครับทีถ้ารอโตหน่อยเนี่ยสมมติว่ารอโตไปฉีดตอน 20-30 เนี่ยข้อเสียก็คือ1มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วข้อที่2ต้องฉีดหลายเข็มกว่าเด็ก
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะว่าเด็กฉีด 1-2 เข็มผู้ใหญ่อาจจะต้องฉีด3มันก็เสียเงินเยอะมากเพราะฉะนั้นการฉีดในเด็กผู้หญิงจึงเป็นความคุ้มค่าที่สุดที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะมอบงบประมาณนี้ให้กับเด็กผู้หญิงไทยนะครับชั้นป.5ขึ้นไปครับจบแล้วครับเยอะไหมครับวัคซีนทั้งหลาย
1: เยอะมากค่ะอาจารย์ค่ะตอนแรกก็จะถามอาจารย์พอดีเลยว่าเอ๊ะยังมีแบบวัคซีนอะไรยังไงอีกแต่ว่าขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงคือมันมีวัคซีนใหม่ๆที่ต้องบอกว่ารุ่นรันหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับวัคซีนนั้นอย่างเช่นก่อนหน้านี้จะมีวัคซีนวัณโรคไม่แน่ใจว่าเด็กวัณโรคเนี่ยมีมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าว่าเพิ่งมีแล้วก็อย่าง HPV เนี่ยน่าจะมาทีหลังไหมคะอาจารย์คะ
0: ครับวัคซีนป้องกันวัณโรคมีมานานแล้วครับนะครับถ้าใครดูที่แขนหรือที่สะโพกจะมีรอยแผลเป็นนะครับ
1: โอ้
0: เราจะตรวจเลย
1: ครับ
0: ว่าคุณฉีดวัคซีนวัณโรคไม่ดูจากแผลเป็นอันนี้นะครับอันเนี้ยเราฉีดกันมานานแล้วแต่ก็เป็นวัคซีนที่ไม่ค่อยดีนะครับป้องกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็พอใช้ได้นะครับสมัยคุณรันนะวัคซีนที่ไม่มีนะถ้าหมอเดานะก็อันที่หนึ่งก็คือวัคซีนโรต้าครับแบบหยอดนะมันก็เป็นวัคซีนที่มาในช่วงหลังๆแล้ว EV71 ไม่มีแน่สมัยคุณรันนะไข้เลือดออกยังไม่มีสมัยนั้น IPD ยังไม่มี HPV ยังไม่มีเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับเราก็จะมาดูเก็บตกใช่ไหมครับอย่าง IPD เนี่ยเรารู้ว่ามันเราให้ไม่เกิน5ปีนั้นคุณรันเกิน5ปีแล้วก็ไม่ต้องฉีดรอไปฉีดตอนอายุ50เลยซึ่งวัคซีนตัวนี้มีประโยชน์ในคนแก่ด้วยแต่ไข้เลือดออกนะครับแม้จะเป็นวัคซีนใหม่นะครับยังมีประโยชน์ในทุกอายุตั้งแต่4ขวบขึ้นไปจนแก่เลยนั้นคุณรันฉีดได้เพราะฉะนั้นเราดูเนี่ยเราก็ต้องเก็บตกพวกเนี้ยอิสุอิสัยก็จะดูว่าคุณรันเคยเป็นอิสุอิสัยตอนเด็กไหมถ้าไม่เคยเป็นนะครับฉีดวัคซีนมาครบ2เข็มได้ยังถ้าไม่ครบก็ฉีดได้ตอนโตเหมือนกัน
1: ค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์ขออนุญาตทวนมาสักครู่อีกรอบนึงอะไรที่ไปฉีดตอน50นะคะอาจารย์คะ
0: วัคซีน IPD ครับเป็นวัคซีนของคน2วัยครับเมื่อกี้หมอพูดแล้วเนาะว่า5ขวบ
1: ใช่ไหม
0: ที่เราจะฉีดนะครับแล้วมันไปฉีดอีกทีตอน50ขึ้นไป
1: แต่ถ้าคนไม่ถึง50คือไม่ได้เลย
0: ได้ครับถ้ามีโรคประจำตัว
1: อ๋อ
0: เพราะฉะนั้น0ถึง5ปี50ปีขึ้นไปอันนี้คือคนที่แข็งแรงแต่ถ้ามีโรคประจำตัวอายุอยู่5ถึง50ปีก็ฉีดได้โรคประจำนี้ตัวนี้ก็ต้องเป็นโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับก็สามารถฉีดได้
1: แล้วก็เมื่อสักครู่หนึ่งก็มีวัคซีนที่เพิ่มเข้ามาในปัจจุบันนี้คือไข้เลือดออกที่แบบอาจจะยังไม่เคยฉีดก็ไปฉีดได้แล้วก็มีในส่วนของวัคซีนเขาเรียกว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งเด็กฉีดได้นี่เป็นความรู้ใหม่แต่ว่าอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็รับได้ตลอดเลยเหมือนกัน
0: ครับก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ให้ได้ตั้งแต่เด็ก6เดือนขึ้นไปนะครับไปถึงผู้ใหญ่คนแก่อะไรให้เลยเป็นวัคซีนครอบครัวคล้ายๆวัค

0: เป็นไข้เลือดออกเวลาผมคิดเนี่ยไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกเป็นวัคซีนประจำครอบครัวใครๆก็ฉีดได้นะครับก็ฉีดปีละครั้งนะครับมีข้อยกเว้นเหมือนกันที่ฉีดปีละ2ครั้งได้แต่เราจะไม่พูดในที่นี้นอกจากนั้นก็ยังมีวัคซีนเรียกว่าวัคซีนไฮโดสสำหรับคนแก่โดยเฉพาะอายุ60ปีขึ้นไปจะมีวัคซีนชนิดพิเศษนะครับซึ่งไฮโดสเนี่ยก็ราคาจะแพงกว่าวัคซีนชนิดมาตรฐานรัฐบาลเองก็ให้คนแก่เหมือนกันนะครับถ้า65อัพก็จะให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีวัคซีนพ่นจมูกซึ่งใช้ได้จำกัดนะครับไม่อยากเจ็บตัวแต่นี่เสียตังค์เองแน่นอนอายุ2ถึง50ปีเพราะฉะนั้นเด็กก็ใช้ได้ในผู้ใหญ่ก็ใช้ได้แต่คนแก่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีวัคซีนให้เลือกนี่ครับเป็นสแตนดาร์ดโดสเรียกว่าวัคซีนมาตรฐานที่เราฉีดกันราคาไม่กี่ร้อยบาทวัคซีนไฮโดสสำหรับคนแก่ราคาประมาณ1,000นะครับแล้วก็วัคซีนพ่นจมูกก็ราคาประมาณ1,000ก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับปีละครั้งครับ
1: ค่ะโอ้จริงๆได้ความรู้ใหม่มากๆเลยสำหรับเด็กๆว่าต้องมีวัคซีนอะไรบ้างมีทั้งวัคซีนเดิมที่ทุกคนอาจจะเคยฉีดแล้วก็เคยรู้จักกันมาบ้างแล้วแล้วก็มีวัคซีนตัวใหม่ๆนะคะที่รัฐบาลสนับสนุนให้ฉีดด้วยหรืออาจารย์เองก็เชิญชวนให้คุณผู้ฟังพาลูกๆนะคะเด็กๆเนี่ยไปรับวัคซีนกันด้วยนะคะแล้วก็บางอย่างฟรีบางอย่างอาจจะมีค่าใช้จ่ายอันนี้ต้องไปปรึกษาแพทย์อีกทีนึงนะคะแต่รันเองก็เชื่อว่าถ้าเกิดรับวัคซีนครบร่างกายเราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองนะคะเดี๋ยวแต่ละวัคซีนนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรและป้องกันอะไรยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการฉีดการเตรียมตัวนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเขาได้เชิญอาจารย์มาให้สัมภาษณ์กันอีกแต่วันนี้ภาพรวมทั้งหมดเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน่าจะเข้าใจแล้วก็รับความรู้อย่างเต็มที่แน่นอนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ขาทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ชิดสนุพันธ์เจริญค่ะท่านเป็นอาจารย์นะคะประจำอยู่ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับในรายการนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ชิดสนุมากๆเลยค่ะ
0: ครับยินดีครับฝากประโยคสุดท้ายครับวัคซีนไม่ใช่สำหรับเด็กทั้งนั้นเท่านั้นสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุด้วยครับขอบคุณครับ
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ขาเอาละค่ะถ้าสำหรับผู้ใหญ่คนไหนอยากติดตามว่าวัคซีนที่ต้องฉีดมีอะไรเดี๋ยวนะคะมาฟังกันในรายการของเราขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์มาเป็นวิทยากรอีกนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังค่ะยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์แล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 นติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz
4: คำพ่อสอนความสามัคคีนั้นอาจหมายถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกันความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความแย้งกันความคิดต่างกันซึ่งไม่เสียหายแต่อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญาการแย้งต่างๆย่อมเป็นประโยชน์ถ้ามีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกันรากฐานของความคิดนั้นคือแต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความสุขมีความปึกแผ่นถ้าถือ

รากฐานว่าเราทุกคนเป็นคนไทยทั้งนั้นจะต้องรักษาความเป็นไทยอยู่โดยที่ถือว่าชาติไทยเป็นที่พักอาศัยของเราเป็นที่ยืนของเราเป็นที่นั่งของเราเป็นที่นอนของเราย่อมต้องมีรากฐานของความสามัคคีได้แม้จะหลักวิชาหรือความคิดในทางการเมืองความคิดในทางส่วนตัวจะแตกต่างกันผลประโยชน์อันส่วนรวมคือที่ที่เรายืนอยู่นั้นที่ที่เราอยู่ยังมั่นคงอยู่นั้นเป็นรากฐานอันเดียวกันพระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายณศาลาดุสิตาลัยวันอังคารที่29ตุลาคม2517

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างเกล้าแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
2: ยิ้ม

0: ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะสโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะติดตามรับฟังพวกเรากันได้ในสโมสรคุณสุขแห่งนี้นะคะทางจุฬาเรดิโอพลัสค่ะอยู่กับพวกเราอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานค่ะและแน่นอนค่ะแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านนะคะมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวที่นำเอาเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆความประทับใจเรื่องราวที่สร้างแรงพลังบันดาลใจต่างๆนะคะรวมไปถึงกิจกรรมโครงการดีๆนำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ละค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีนะคะชวนคุณผู้ฟังไปจังหวัดลำปางกันค่ะนะไปแอวหาอุ้ยกันนะคะเอ๊ะทำไมต้องแอวหาอุ้ยอุ้ยคือใครนะคะและแอวไปตรงไหนกันบ้างนะคะไปพูดคุยรู้จักกับเรื่องราวของแอวหาอุ้ยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปแอวหาอุ้ยที่ลำปางกันนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณอรการปงกาเป็นอสมแล้วก็ประธานผู้สูงอายุอยู่ที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะหรือว่าพี่เพนของเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่เพนค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมคนงาน
1: ค่ะขออนุญาตเรียกพี่เพนนะคะ
2: ได้เจ้าม
1: าแล้วเสียงในฟิล์มของเรา

0: พูดเสียงได้ยินเสียงภาษาถิ่นแบบนี้มันน่ารักเนาะพี่เพนนะเออมันเป็นภาษาบ้านเกิดของเรานะอ่ะให้พี่เพนอูกำเมืองน่าละเจ้านะคะเนาะชวนคุยค่ะพี่เพนก่อนที่จะไปแอวหาอุ้ยให้พี่เพนช่วยแนะนำตัวเองเพิ่มเติมให้เราได้รู้จักกันอีกสักนิดนึงค่ะพี่เพนเชิญค่ะ
1: เจ้าสวัสดีเจ้าพี่อรการปงการนะเจ้าติคนตั้งบ้านเปิ่นกันเรียกว่าพี่เพนป้าเพนอีเนาะเจ้าเนาะเฮาอู้ภาษากำเมืองเนาะเจ้าเนาะถ้าอู้ภาษาไทยเฮาก็กว่าเจ็ดแอลพาเลตอย่าค่ะ
0: มันคือยังไงนะพี่เพน
1: พาเลตคือบางทีมันอาจจะผิดแล้วผิด
0: เพราะเครียดเนาะผิดเพี้ยนไปมันเลยพลัดอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ทราบว่าพี่เพนนี่มีบทบาทหน้าที่ในชุมชนเยอะเลยทีเดียวอ๋อพี่เพนเป็นคนที่ไหนเป็นคนห้างฉัดเลยไหมอยู่พื้นที่ชุมชนตรงไหนยังไงแล้วมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนบ้างคะ
1: ชื่อพี่เพนนะคะอรการตรงกาเนาะแต่ว่าพี่อ่ะเป็นคนในตำบลห้างฉัดนี่แหละตำบลห้างฉัดนี่แหละแต่ว่านามสกุลเนี่ยพอดีไปตรงกันกับหมู่บ้านหนึ่งเขาอยู่หมู่บ้านปงกาอยู่แถวอำเภอศบปราดค่ะอำเภอศบปราดนี่ก็อยู่ในลำปางเราอะเนาะแต่ว่าจะบอกคร่าวๆอย่างนี้นะคะว่าตั้งเดิมก็เป็นคนที่ห้างฉัดนี่แหละค่ะแต่ว่าญาติอาจจะมาจากทางนู้นเราก็บ่ฮู้เนาะ
0: แต่พอมาอยู่ตรงนี้แล้วพี่เพนเองก็มีบทบาทหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างในชุมชนที่อยู่ด้วยใช่ไหมคะเป็นหลายอย่างเลยอ่ะมีเป็นอสมแล้วเป็นอะไรอีกบ้างคะพี่เพน
1: เป็นอสมก่อนเนาะอสมนี่เริ่มเป็นเมื่ออายุได้23ปีก็ปี33นะปี33
0: ทำไมเป็นเร็วขนาดนั้นเป็นเร็วแท้คะ
1: มันมีเขาเรียกไงมันมีแรงบันดาลใจคือตอนนั้นอะพี่ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ที่มอมาอะไรนะโรงพยาบาลสวนดอกอะค่ะคือพ่อไม่สบายอะเอาพ่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนดอกแล้วก็ได้รับการดูแลเทคแคร์อย่างดีมากจากเจ้าหน้าที่อาจารย์หมอทุกท่านเลยค่ะจากนั้นค่ะ
0: เป็นความประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่เรายังเด็กๆเล็กๆอยู่ที่พาคุณพ่อไปโรงพยาบาล
1: ใช่ใช่ก็เลยตั้งจิตไว้ถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากช่วยเหลือเหมือนอย่างอาจารย์หมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เปิ้นได้ช่วยเหลือดูแลเราเนี่ยก็เลยว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากทำแบบนี้บ้าง
0: เปิ้ลก็มีน้ำจิตน้ำใจกะเฮาเนาะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเป็นความประทับใจมาทำให้โอ้เข้าสู่แวดวงนี้อย่างเร็วเลยนะอายุ23เองก็เข้ามาเป็นอสมแล้วแล้วตอนนั้นทราบไหมคะว่าอสมเขาต้องทำอะไรยังไงกันบ้างพี่เพน
1: ก็เป็นอสมตอนนั้นก็ทางประธานเปิ้นก็บอกว่าอู้น้องเพนก็จบม.6มานอดจังถ้าว่าได้ทำการทำงานเตี่ยจะได้กะมาช่วยงานหมู่บ้านบ่เปิ้นบอกว่าช่วยบ้านนี้ก็เป็นงานช่วยเหลือด้านสุขภาพ
0: โอ
1: เครับผิดชอบ10หลังเนี่ยค่ะหนูก็เขาไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่ก็ตกลงรับปากเลยทำก็ทำเลยตอนนั้นนี่มีค่าตอบแทนอะไรสักอย่างอ่ะคือทำเพื่อเราอยากทำแล้วก็อยากช่วยเขตรับผิดชอบที่เหมือนประธานเขาปุยกันไว้อ่ะค่ะก็ทำตั้งแต่นั้น
0: สมัยก่อนนั้นทำด้วยใจจริงๆเนาะเรื่องของเบี้ยค่าตอบแทนนี่มามีช่วงหลังนี่เองเนาะช่วงประมาณสัก10ปีตอนนั้นพี่เพนเป็นตั้งแต่ช่วงพ.ศ.ปี 2533นั้นยังไม่มีค่าตอบแทนอะไรใดๆเลยเนาะก่อนหน้านั้นก็ทำกันมาทำด้วยใจกันจริงๆยอมรับเลยนะนี่ก็ทำมาเรื่อยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอสม.อยู
1: ่ก็ยังเป็นอสม.อยู่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นอยู่ค่ะแต่มีบทบาทภารกิจอื่นเพิ่มเข้ามาอีกด้วย
1: ใช่แล้วหลังจากนั้นก็เขาให้เป็นเล

0: าเลขาชมรมคนอสมเนาะไปไหนไหนเขาให้ไปไหนก็ไปหมดแต่เจ้าไปหมดอ่ะก็ได้รับความรู้อะไรมามากมายเนาะ
1: คือว่าเขาให้ไปไหนเราก็ไปมู้เนี่ยนะของพี่เพนเนี่ยนะมันเลยเป็นที่มาของแอลหาอุ้ยด้วยหรือเปล่าพี่เพน
0: ก็มีส่วนนะเจ้าเพราะว่าหลังจากที่ว่าเขาเป็นอสมแล้วเนาะก็เป็นเลขาของชมรมเนาะแล้วเปิดกับเฮือดูแลในเรื่องสูงอายุอย่างในหมู่บ้านเนี่ยเพราะตอนนั้นก็ยังแบบมีชมรมมาอย่างเตี้ยค่ะเข้าไปช่วยงานด้านสูงอายุตัวตั้งแต่นั้นมาก็ได้ไปดูแลพี่น้องสูงอายุในหมู่บ้านเฮาแล้วก็เวลาถ้าว่าโครงการของทางอำเภอมาในเรื่องของการช่วยเหลือสูงอายุตอนนั้นสูงอายุนี่เปิ้นจะฮึเปิ้นเรียกว่าหยังก็ตอนนั้นยังบ่เจมีว่าค่ะบ่ฮ้องรับเบี้ยสูงอายุนะเจ้าคือตอนนั้นน่ะ
1: โอ้ยังบ่มีนี่ค่ะ
0: สูงอายุสิว่าลำบากนี่ส่งจื่อไปเนาะแล้วเปิ้นก็มีเงินช่วยเหลือเฮ้อเดือนละ500บาทเอี่ยค่ะเออเฮาก็ได
1: ้ช่วยกันเอง
0: ใช่ก็หลังจากนั้นก็หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนี่ก็แบบมีเยอะเจ้าอาจจะมีหลาย2หลายอ่ะเจ้าหลังจากนั้นก็เข้าไปเป็นอพม.เนาะอพม.นี่ก็ช่วยในเรื่องของที่ประโยชน์สวัสดิการอะหยัง
1: ครับเจ้าบ้านของพม.ของพม.ใช่มั้ยคะพี่เพนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราก็เรียกว่าอพม.ค่ะ
0: เป็น
1: อาสานั่นเอง
0: ก็ได้ไปร่วมประชุมอบรมถ้าหากว่าเขามีเคสในเรื่องของช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสหรือว่าผู้ที่มีประสบปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วนพี่เพนนี่กระทรวงจื่อเข้าไปอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยให้เราผูกพันในเรื่องของการไปเยี่ยมไปแอวไปคุยสอบถามข้อมูลประมาณนี้จ้ะ
1: อ๋อแล้วทราบว่าเกิดมาเป็นกิจกรรมเป็นโครงการหลักของพื้นที่ของชุมชนเราเลยเหรอมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเริ่มตั้งให้มันเป็นกิจกรรมหลักโครงการหลักของชุมชนเราได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
0: หลังจากนั้นเนาะเราก็จะมีในเรื่องของการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเนาะก็สมัครไปอบรมก็ได้ผ่านการอบรม70ชั่วโมงเขาเรียกว่าอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุหมู่บ้าน
1: ตอ
0: นหมู่บ้านละคนเราก็สมัครไปหลังจากนั้นเขาก็เพิ่มจากคนเป็น2คน3คนแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อตอนหลังเป็น 4G ค่ะ 4GCG ที่ว่าแคร์กิฟเวอร์ปัจจุบัน
1: การดูแลแบบประคับประคองค่ะ
0: แล้วก็จากนั้นมันก็มีในเรื่องของกระทรวงแรงงานเนาะเขาก็มาท้าทายว่าไปเป็นอาสาสมัครแรงงานไหมจะได้ช่วยในเรื่องอาชีพอะไรประมาณนี้ก็สมัครเข้าไปค่ะก็ได้เป็นสมัครแรงงานก็ได้ดูแลบูรณาการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆด้านในคนถือว่าโอ้เราก็โอ้รู้สึกว่าเราก็เป็นคนมีความสุขที่ว่าเราได้ไปดูแลไปช่วยเหลือให้ความรู้ให้โอกาสให้คำแนะนำคนในชุมชนแล้วก็ได้นอกชุมชนด้วยอะค่ะ
1: ค่ะโอ้อะไรที่เขาเปิดรับอาสาสมัครนี่เปิดรับอาสานี่พี่เพนไปหมดเลยนะ
0: ไปหมด
1: เลยเนาะไปหมดเลยนะคะ
0: แต่จะเป็นคนแบบชอบด้วยเพราะว่าคือเราก็เห็นมันเป็นการทำความดีอีกแบบนึงอ่ะถือว่าเห็นเราได้ไปช่วยเขาเห็นเปิ้นได้รับการช่วยเหลือเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขอะค่ะ
1: ก็มีความสุขกับเขาไปด้วยเนาะทีนี้ พอเราเป็นอาสาหลายๆอย่างเข้าก็เป็นอาสาอยู่ในชุมชนของเราทั้งหมดนี่แหละมันเลยกลายเป็นข้อดีว่าเราก็เลยสามารถที่จะสามารถที่จะเชื่อมโยงเชื่อมร้อยบูรณาการนำเอาสิ่งที่ทำเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนละหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมเขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาไปแต่จริงๆแล้วเนื้องานทั้งหมดมันก็คือเกี่ยวข้องกับการดูแลคนในชุมชนนั่นแหละก็สามารถที่จะเอามารวมกิจกรรมทำไปด้วยกันได้ด้วยใช่ไหมคะพี่เพน
0: ใช่ค่ะค่ะเราไปดู
1: ซึ่ง
0: แลใช
1: ่
0: ไปให้ความรู้ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพเรื่องอาชีพเนาะเรื่องอาชีพเรื่องคือ
1: ซึ่งที่เด่นของชุมชนพี่เพนเนี่ยที่แบบแม้เราแอบคุยกันก่อนหน้านี้เนาะโอ้พี่เพนก็บอกว่าเนี่ยอันเนี้ยเป็นของบ้านเราเองเลยอยากได้ชื่อเป็นของบ้านเราเองจะได้รู้ว่าเป็นของลำปางของภาคเหนือนั่นก็คือแอลฮาอุ้ยมันก็คือการไปเยี่ยมบ้านใช่ไหมคะพี่เพน
0: คือการไปเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุที่เราคุ้นเคยเราเคารพนับถืออุ้ยเนี่ยก็มาจากปู่ย่าตายายของเรานี่แหละค่ะ
1: เราเรียกอุ้ย
0: รายแรกที่ได้ช่วยเหลือก็คืออุ้ยน้อยอุ้ยน้อยเนี่ยเปิ้นตอนนั้นเปิ้นอยู่สองคนสามีเนาะแล้วสามีเปิ้นตายเราก็หลังจากนั้นก็ได้ช่วยเปิ้นได้รับเงินช่วยเหลือที่ว่าเงินเบี้ยสูงอายุนั่นแหละแต่ว่าเขาได้แค่500เราก็เรียกเปิ้นว่าอุ้ยน้อยนี้พอดีเรามีโครงการเยี่ยมไอ้สูงอายุพึ่งพิงมีภาวะพึ่งพิงสูงอายุที่มีโรคประจำตัวคนพิการเนาะแล้วก็จะเยี่ยมก็อยากจะใช้ว่าชื่อแอลฮาอุ้ยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราทำมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก
1: ็
0: จะได้เป็นแต่ขายกำเมืองของตังเหนือพ่องอย่างค่ะ
1: อ๋อจะได้เรียกง่ายๆแล้วก็เรียกได้เข้าปากเราว่างั้นเถอะเนาะภาษามันก็เข้าปากเนาะไปแอลฮาอุ้ยค่ะแล้วแอลฮาอุ้ยของเราเนี่ยมันมีความแปลกแตกต่างโดดเด่นจากที่อื่นยังไงด้วยไหมคะพี่เพน
0: แอลฮาอุ้ยของเราน่าจะเป็นที่แปลกไปจากที่อื่นเนี่ยก็คือเราทำไม่ใช่ว่าแอลอย่างเดียวเนาะเราไปให้ความรู้ให้คำปรึกษาเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของพาละอ่อนพาละอ่อนชวนละอ่อนเข้ามาดูแลด้วยเป
1: ็
0: นเอาละอ่อนเอาละอ่อนที่ว่าเขามี
1: เขาเรียกว่าแอลฮาอุ้ยใช่ไหม
0: ค่ะมีใจเดียวกันมีอะไร
1: มี
0: แต่ว่ามีใจเดียวกันมีภาษาเดียวกันคือมีจิตอาสาที่จะไปช่วยไปดูแลก็ได้เด็กเข้ามาช่วยด้วยในเรื่องของจิตอาสาก็จะมีโครงการหลายๆโครงการที่เราทำบูรณาการเดียวกันก็เป็นในเรื่องของอสมน้อยเพราะว่าเราสร้างเด็กจิตอาสาเนี่ยมาเป็นอสมน้อยแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านไปพูดคุยไปขอคำแนะนำจากป้ออุ้ยแม่อุ้ยเนาะเปิ้นก็แนะนำมาในเรื่องของการใบสีทำใบสีการทำขนมเนาะแล้วเปิ้นก็ยังแนะนำบอกว่าอู้ละออนกับเปิ้นก็แนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพคือไม่อยากให้เด็กทำพฤติกรรมเหมือนเปิ้นที่เปิ้นไม่สบายตรงนี้ค่ะเปิ้นก็ได้แนะนำส่วนที่ดีนะให้เด็กเด็กเขาก็ชอบเด็กก็ชอบบอกว่าอู้ถ้าไปเนี่ยก็ได้คำแนะนำจากผู้สูงอายุแม่อุ้ยเราด้วยแล้วก็เด็กๆนี่ก็ได้ไปแนะนำในเรื่องที่อุ้ยเราบ่รู้อีเนาะในเรื่องของการถ่ายรูปการเรื่องด้านไอทีอะค่ะคือเด็กๆ เขาจะชำนาญแล้วก็อุ้ยด้วยไปแนะนำอุ้ยด้วย อย่างมีรายนึงวันก่อนเนี่ยอุ้ยคนเนี้ยเขาถ่ายรูปไม่เป็นก็ไปสอนเขาว่า ทำอย่างนี้กดตรงนี้แล้วก็ลองถ่ายรูปดูแล้วก็ส่งมาในไลน์

0: ก็ทำได้อะค่ะเด็กเขาก็มีวิธีที่จะสอนให้เปิ้ลทำได้โดยที่ว่าต้องใช้เวลาก็เปิ้ลก็ทำได้
1: โอ้ค่ะ
0: เรื่องสีเข้ามาดู
1: โอ้นี่น่าสนใจนะชวนละอ่อนชวนละอ่อนอาสาไปแอลหาอุ้ยเนาะซึ่งก็คือละอ่อนก็คือเด็กน้อยเด็กในชุมชนนั่นแหละนะไปแอลหาอุ้ยแล้วก็ก็ไม่คือมันเลยกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่อสมไม่ใช่แค่อสมหรืออพมหรือ CG Caregiver นะคะหรืออาสาสมัครแรงงานที่ไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตามบ้านเท่านั้นไม่ใช่แค่ไปดูแลเรื่องของวันนี้เป็นยังไงบ้างวัดความดันไหมกินยาหรือยังเนาะแต่กลายเป็นว่าพอชวนละอ่อนไปแอวหาอุ้ยด้วยกันเนี่ยมันก็เลยมีการพูดคุยเรื่องของความสัมพันธ์เนาะกระชับความสัมพันธ์สานความสัมพันธ์ของคนต่างวัยกันในชุมชนแล้วก็ยังได้ในเรื่องของการส่งต่อภูมิปัญญาเนาะเมื่อกี้ที่พี่เพ็ญเล่าเนาะอุ้ยเขาก็จะสอนน้องๆทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ในขณะเดียวกันน้องๆเนี่ยก็เอาความสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยบอกสอนอุ้ยได้เช่นเดียวกันเนาะเรื่องของมือถือเรื่องของถ่ายรูปอะไรแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็จะได้มีการแนะนำในเรื่องการรับโทรศัพท์ด้วยน้องเขาก
1: ็
0: มาไปเลยเนาะถ้ายังไงถ้าก่อนจะรับเนี่ยเขาก็ต้องบอกญาติพี่น้องก่อนว่าอันนี้เบอร์ใครบ่ฮู้อ่ะคือสมัครประเดี๋ยว
1: ผู
0: ้คุยแล้วอุ้ยเขาเนี่ยเปิดกระบอกคอยฮับไปคอยฮับเบอร์ไปพะเลยเนาะ
1: ก็คือให้
0: ไม่รับอะค่ะ
1: เตือนให้ระวังด้วยเนาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันเนาะที่มิจจี้ทั้งหลายเนี่ยเนาะมิจฉาชีพทั้งหลายนี่แหละเนาะโทรมาหาเราเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเป็นคนแก่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะไม่ทันได้ระวังตัวละอ่อนน้อยเด็กๆน้องๆพวกนี้ก็ช่วยบอกช่วยเล่าช่วยเตือนช่วยแนะนำวิธีการให้กับอุ้ยด้วยนะคะในขณะเดียวกันอุ้ยก็น่ารักเนาะเมื่อกี้ที่พี่เพ็ญเล่าอ่ะอุ้ยก็พอสนิทเนาะได้ละอ่อนมาพูดคุยด้วยแล้วเนาะก็เลยบอกเตือนละอ่อนไปด้วยเลยว่าเนี่ยอย่ากินอย่าอยู่อย่าใช้ชีวิตแบบนี้นะเดี๋ยวจะเป็นอย่างอุ้ยใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ เนาะได้คือมีตัวอย่างเห็นนี่แหละเนี่ยอุ้ยเนี่ยที่ไม่สบายเนี่ยที่ต้องอยู่ติดบ้านเพราะอย่างนี้นะอย่ากินอย่าใช้ชีวิตแบบอุ้ยนะโอ้อันนี้ก็น่ารักเนาะแล้วก็กิจกรรมนี้ที่ทำมานานแล้วเนี่ยที่ว่าแอลหาอุ้ยเนี่ยนะซึ่งก็ทำมาโดยตลอดเนาะแต่เราก็เรียกเป็นภาษาบ้านเราเพื่อให้มันน่ารักเนาะแล้วก็ถนัดปากเราด้วยคือแอลหาอุ้ยแล้วก็ยังมีการชวนละอ่อนไปแอลหาอุ้ยด้วยกันด้วยก็นำเข้ามาเป็นกิจกรรมหนึ่งด้วยเหมือนกันในโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางด้วยระบบอาสาสมัครดูแลที่บ้านและกลไกท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองลำปางและพื้นที่เทศบาลตำบลห้างฉาดแม่ตาลจังหวัดลำปางด้วยใช่ไหมคะพี่เพ็ญเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่า
1: อันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะอยู่แล้วเพราะว่าการเยี่ยมบ้านการแบ่งปันในเรื่องของอาหารการกินคือเราก็แบ่งกันอยู่แล้วค่ะไปเยี่ยมแล้วมีอาหารมีขนมก็ไปให้อุ้ยเนาะอุ้ยมีอะไรในบ้านที่ตู้มีกล้วยมีอะไรที่เปิ้นปลูกไว้มีผลไม้ที่เปิ้นปลูกไว้เปิ้นก็เอาให้เราที่เราไปเยี่ยมอ่ะให้เขาเรียกว่าให้ลูกให้หลาน
1: เวลาเราไปเยี่ยมเยียนดีจังเลยอ่ะโอ้น่ารักเนาะนาทีสุดท้ายนะคุยกันแป๊บเดียวพี่เพ็ญอู้กันไม่เท่าไหร่เองเนาะไม่เท่าใดนะจะหมดเวลาแล้วนะ
0: มีเรื่อง
1: เดียว
0: มีเรื่องคุยต้องเลย
1: เนาะจะหมดเวลาแล้วนาทีสุดท้ายให้พี่เพ็ญช่วยฝากไว้เนาะกับกิจกรรมแอล

0: หาอุ้ยแล้วก็ชวนละอ่อนไปแอลหาอุ้ยด้วยกันกับอสมอย่างเราเนี่ยแหละเนาะซีจีอย่างเราเนาะละอ่อนนะเขายังไม่ได้เป็นอสมยังไม่ได้เป็นอพมยังไม่ได้เป็นซีจีเนาะแต่ถ้าเขาเริ่มมากับเราแล้วด้วยความสมัครใจก็แสดงว่าโอ้เราก็ได้ละอ่อนรุ่นหลังๆเนี่ยที่จะมาเป็นกำลังสานต่อจากเราด้วยแล้วเหมือนกันเนาะพี่เพนมีความคาดหวังวางเป้าหมายวางแผนต่อจากนี้ยังไงบ้างในการที่จะดูแลคนในชุมชนต่อไปยังไงบ้างคะนาทีสุดท้ายเชิญค่ะ
1: จากที่เราแอวหาอุ้ยแล้วเนี่ยเนาะเราก็อยากจะทำเป็นโครงการเป็นระบบครอบครัวเลยอะค่ะเพราะว่าเราถือว่าแกนนำเรามีละจากหนึ่งเป็นสองเนาะแล้วก็เราอยากจะทำให้เป็นครอบครัวใหญ่เลยคือเราสามารถที่จะเอาชุมชนถือว่าเป็นครอบครัวเลยแล้วก็มาดูแลบูรณาการเดียวกันเพราะว่าอย่างน้อยอะเราก็จะได้ไปเยี่ยมไปเยียนเนี่ยเราจะได้ทราบปัญหาว่าครอบครัวเนี้ยเราจะต้องไปคุยเรื่องอะไรนะเปิ้นมีโรคอะไรนะเราจะได้ไปแนะนำถูกแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็จะมีครอบครัวที่เปราะบางที่เราเห็นละเปิ้นก็อุ้ยใหญ่โตมโหฬารละเปิ้นก็หัวเราะชอบไปเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วอ่ะเราเปิ้นอาจจะมีปัญหาอยู่เพราะว่าเราเคยไปครอบครัวหนึ่งเปิ้นถึงขั้นปิดชีวิตตัวเองอันนี้คือมีรายหนึ่งที่ไปเราไม่ทราบเลยว่าเปิ้นมีปัญหาตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเราอยากทำให้มันเป็นครอบครัวจะได้ครอบคลุมแล้วก็รู้รับทราบปัญหาเลยอยากจะทำต่อไปค่ะอยากจะทำต่อไปค่ะไม่แอลฮาอุ้ยเราต้องทำต่อแล้วก็ทำเป็นครอบครัวเลยค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็ให้กำลังใจพี่เพนและทีมอสมอพมซีจีแล้วก็คนในชุมชนทุกท่านด้วยนะคะขอให้เดินหน้าต่อไปนะแล้วก็สมดังที่วาดหวังไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เพนค่ะคุณอรการปงกานะคะอสมซีจีนะคะอพมแล้วก็ประธานสูงอายุของชุมชนด้วยนะคะอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางนะคะกับเรื่องราวของแอลหาอุ้ยที่นำมาฝากกันนะคะในวันนี้ฟังไปยิ้มไปมีความสุขมากๆเลยพี่เพนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
1: ทำงาน
2: เหนื่อยน้
1: อทำงาน
2: เครียดน้อ
1: ทำงาน
2: เหนื่อยน้อเครียดน้อ
3: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคร่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
4: ตะวันจะค่ำลง
5: กลับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
2: นี่นางเอกกระซิบบอกไอ้นี่เจียงกัวหยีไอ้นี่มันพูดจีนกลางก็เหมือนกับว่าไอ้นี่บ้านนอกไอ้นี่ก็เป็นสัญลักษณ์เรื่องหนึ่งของฮ่องกงและเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างหนักหน่วงเพราะอะไรในหนังเรื่องนี้เนี่ยคนฮ่องกงไม่ได้รู้สึกรู้สานะว่าวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อตกไปอยู่ในการปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่แล้วเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่จะบังคับให้โรงเรียนในฮ่องกงใช้ภาษาจีนกลางจนถึงวันนี้คนฮ่องกงก็ไม่พอใจแต่ในชีวิตประจำวันของคนฮ่องกงก็ยังคงพูดภาษากวางตุ้งอยู่
3: รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในฮ่องกงในช่วงไม่นานที่ผ่านมาและถูกจับตามองอีกครั้งคือการที่โจชัวหว่องซึ่งเป็นนักต่อสู้และเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับฮ่องกงเนี่ยนะคะยอมรับสารภาพความผิดในข้อกล่าวหาเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการสมคบกับต่างชาติทำให้เป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วศาลก็มีการตัดสินคดีซึ่งเขาถูกจำคุกอยู่แล้วนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยหลายๆข้อหามีการวิเคราะห์กันว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้ได้รับการลดโทษจำนวนปีที่ลดลงแล้วก็มีความหวังว่าเขาจะสามารถออกมาเพื่อจะมาดูแลพ่อแม่ที่เริ่มจะสูงอายุขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยสถานการณ์ในฮ่องกงเนี่ยถูกจับจ้องมองในหลายประเด็นโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ว่าความสำเร็จเรื่องนั้นเนี่ยจะได้หรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ยังต้องใช้เวลาแล้วก็มีหลายเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาด้วยแต่ถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปก่อนที่ฮ่องกงจะกลับคืนสู่การปกครองของจีนเนี่ยนะคะก็มีหลายมิติที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะพูดถึงประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นหนึ่งในหลักฐานของบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นชั้นดีเลยที่เชื่อมโยงได้ก็คือภาพยนตร์คลาสสิกอมตะชื่อดังเรื่อง Comrades Almost a Love Story หรือชื่อไทยที่รู้จักกันดีว่าเทียนมีมี่ 3,650 วันรักเธอคนเดียวกำกับโดยปีเตอร์ชานแล้วก็ได้นักแสดง2คนคู่ขวัญคือจางมั่นวี่กับหลี่หมิงมาเป็นผู้ร่วมแสดงเป็นเรื่องราวความรักของ2หนุ่มสาวที่ต้องไปเผชิญชะตากรรมและความพลัดพรากจนกระทั่งกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งโดยมีแกนกลางที่ยึดโยงคือความเปลี่ยนแปลงของฮ่องกงในแต่ละช่วงและนักร้องที่เป็นขวัญใจของคนจีนและคนทั้งโลกคือเติ้งลี่จุนเพลงของเธอก็เอามาประกอบในเรื่องนี้ด้วยมองจีนมุมใหม่วันนี้จะคุยกันเรื่องนี้ค่ะคุยกับรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: เราเอาเทียนมีมี่ 3,650 วันรักเธอคนเดียวมาเป็นสะพานเชื่อมตรงกลางเพื่อจะโยงกลับเข้าไปติดตามความเปลี่ยนแปลงและประวัติศาสตร์ของฮ่องกงช่วงหนึ่งซึ่งชุดนี้เราจะทำ2ตอนนะคะเราใช้ชื่อชุดว่า เมื่อฮ่องกงไม่หวานป่านน้ำผึ้งมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลานั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอย่างไรโดยเฉพาะต้องเข้าใจว่าบริบทที่หนังสร้างและเผยแพร่นั้นเป็นช่วงเวลาที่ฮ่องกงยังไม่กลับคืนเข้าไปสู่จีนและยังไม่ได้เป็นฮ่องกงแบบในเวลานี้แต่เราเริ่มต้นแบบนี้ก่อนถ้าพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้

0: เป็นรักโรแมนติกที่กินใจแล้วก็อยู่ในใจของผู้คนมานานมากเลยนะปีนี้เป็นปีพิเศษด้วยเพราะครบรอบ30ปีของภาพยนตร์ค่ะอาจารย์เล่าสโคปของหนังที่ทำให้เป็นความตราตรึงใจของผู้ชมมานานหลายทศวรรษค่ะ
1: ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนคือปี1996ฮ่องกงกลับคืนไปสู่จีนคือปี1997ดังนั้นหนังเรื่องนี้สร้างดักเอาไว้ก่อนที่ฮ่องกงจะกลับคืนไปสู่แผ่นดินแม่นะครับในปีถัดมาหนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน1996นะครับตอนนั้นคนฮ่องกงรู้สึกอย่างไรว่าเฮ้ยในอีก1ปีข้างหน้าเนี่ย
0: จ
1: ะกลับไปสู่จีนแล้วนะแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองจะเปลี่ยนแปลงไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะครับและเป็นที่สนใจของชาวโลกไม่เฉพาะชาวฮ่องกงในเวลานั้นถ้าใครเกิดทันในช่วงนั้นเนี่ยคือมันบอกไม่ถูกว่ามันเป็นบรรยากาศที่หดหู่ตื่นเต้นหรือดีใจ
0: มันเป็นความสงสัยใคร่รู้แล้วมันเป็นความลังเลรวมทั้งความรู้สึกหวาดหวั่นด้วย
1: ใช่ครับคนที่มีความรู้สึกหวาดหวั่นผมหมายถึงคนฮ่องกงนะครับก็จะทิ้งฮ่องกงไปอยู่ต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: แต่คนกลุ่มนี้จะต้องมีศักยภาพอยู่พอสมควรนะครับแต่ด้วยส่วนใหญ่ของคนฮ่องกงเนี่ยคงไม่มีศักยภาพที่จะไปก็คือหมายความว่ายอมรับชะตากรรมเมื่อตัวเองต้องกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของจีน
0: ถ้าถอยกลับไปก่อนหน้านั้นฮ่องกงอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษและมันก็มีประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมาถึงปีสำคัญที่ว่านี่ค่ะอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: จริงๆฮ่องกงเนี่ยมันเป็นเกาะเล็กๆเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่มีคนอาศัยอยู่จนกระทั่งตอนที่จีนทำสงครามฝิ่นกับอังกฤษในสมัยราชวงศ์ชิงสงครามฝิ่นนั้นเกิดขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1840ถึง1842กินเวลา3ปีแล้วจีนก็รบแพ้อังกฤษก็เลยเป็นฝ่ายเรียกร้องประโยชน์ออกจากจีนแต่หนึ่งในนั้นอังกฤษขอเกาะฮ่องกงไปอยู่ใต้การปกครองระหว่างนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญาบ้างมีการเจรจาต่อรองบ้างมีการยึดพื้นที่เพิ่มขึ้นอังกฤษนี้เนี่ยปกครองเกาะฮ่องกงกินเวลา100กว่าปีจนกระทั่งสนธิสัญญาครั้งสุดท้ายอังกฤษขอเช่าเป็นเวลา99ปีนั่นก็คือจะครบ99ปีในปี1997เกี่ยวพันกับหนังเรื่องเทียนมิมี่ที่เรากำลังพูดถึงประเด็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ความรู้สึกนึกคิดของคนฮ่องกงเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงและหวั่นไหวมันเกิดขึ้นช่วง 4-5 ปีสุดท้ายของการปกครองของอังกฤษเมื่อผู้ว่าเกาะฮ่องกงคือคริสแพตเทนได้ให้ระบบการปกครองของฮ่องกงเป็นประชาธิปไตย
0: ใช่
1: ก่อนหน้านั้นเป็นร้อยปีนะครับอังกฤษปกครองด้วยระบอบเผด็จการคนฮ่องกงไม่มีประชาธิปไตยมีอยู่อย่างเดียวคือชีวิตเสรีทางเศรษฐกิจนอกนั้นเนี่ยคนฮ่องกงทำอะไรไม่ได้เลยถึงตรงนี้เนี่ยเราก็พบแล้วว่านี่เป็นนิสัยของอังกฤษนะครับตั้งใจแบบมีวัตถุประสงค์แฝงเพราะอะไรเพราะว่านับเป็นเวลาร้อยกว่าปีคุณไม่เคยให้ประชาธิปไตยกับเกาะฮ่องกงแต่อยู่มาวันหนึ่งซึ่งคุณจะต้องคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีนแผ่นดินใหญ่คุณก็ปล่อยให้คนฮ่องกงมีประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยเสรีจริงๆคนฮ่องกงก็เลยได้สัมผัสกับระบอบประชาธิปไตยแล้วรู้สึกว่ามันดีมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เอ้ยอีกไม่กี่ปี
0: จะกลับไปเป็นของจีนแล้ว
1: ซึ่งเป็นผดกเผด็จการโอ้ยังไม่ทันได้ดื่มด่ำกับประชาธิปไตยเลยแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ก็มาซ้ำเติมอารมณ์ที่หวั่นไหวแต่แรกให้มันหนักยิ่งขึ้น
0: ซึ่งภาพยนตร์เทียนมิมี่เนี่ยเนื้อหาในเรื่องอ่ะจับช่วงเวลาประมาณสัก10ปีก่อนการคืนเกาะฮ่องกง
1: ใช่
0: ไปสู่จีน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนั้นความรู้สึกหวั่นไหวความรู้สึกวิตกกังวลความที่คาดเดาไม่ได้ว่าชีวิตของชาวจีนที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันมีตลอดทางในเรื่อง
1: ใช่ครับจับจุดตอนเริ่มต้นเปิดฉากขึ้นมานะคือ1985ก่อนหน้านั้นปี2ปีจีนกับอังกฤษโดยเติ้งเสี่ยวผิงด้วยนะและตอนนั้นเติ้งเสี่ยวผิงยังมีชีวิตอยู่อะจีนยืนยันที่จะให้อังกฤษเนี่ยคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีนในปี1997
0: ค่ะ
1: ในขณะที่อังกฤษเนี่ยขอต่อแต่จีนไม่ยอมพอหลังจากที่ตกลงกันอย่างนั้นกลับมาที่หนังในปี1985ก็คือหมายความว่าตัวละครในหนังเนี่ยรู้แล้วว่าอนาคตฮ่องกงจะต้องกลับไปสู่จีนคนฮ่องกงจะมีชีวิตอย่างไรก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าคนจีนแผ่นดิน

0: ใหญ่อะซึ่งตอนนั้นจีนเปิดประเทศไม่ได้ห้ามคนออกนอกประเทศแล้วนะครับมันก็เลยมีคนจีนแผ่นดินใหญ่จำนวนหนึ่งเนี่ยไปตายเอาดับหน้าจะไปประเทศไหนก็แล้วแต่จำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่จำนวนหนึ่งนะมากด้วยเป็นล้านเลยลักลอบเข้ามาอยู่ในฮ่องกงเขารู้แล้วว่าปี1997ฮ่องกงจะต้องกลับไปสู่จีนแผ่นดินใหญ่ไอ้คนจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาอยู่ในฮ่องกงเวลานั้นเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะต้องการให้ฮ่องกงเป็นเหมือนสปริงบอร์ดคือมาฮ่องกงก่อนแล้วหลังจากนั้นคิดหาทางไปประเทศที่3
1: จะออกไปนอกจีนแน่ๆล่ะ
0: ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นหนังเมื่อเริ่มจากปี1985นะครับแล้วกินเวลา10ปีมันเกิดอะไรขึ้นเอาจากตัวละครพระเอกนางเอกก่อน
1: มันสะท้อนแล้วมันไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างจีนฮ่องกงเนี่ยอย่างไร
0: ครับมันเป็นเชิงสัญลักษณ
1: ์ค่ะ
0: คือนางเอกเนี่ยเป็นคนกวางโจวหรือที่คนไทยเรียกอย่างว่ากวางโจวส่วนพระเอกนั้นเป็นคนเทียนจินหรือเทียนศิลถ้าเราดูแล้วไม่ได้คิดอะไรเราก็แค่คิดว่า2คนนี้มาจากต่างพื้นที่2พื้นที่นี้มีความหมายในทางประวัติศาสตร์มากแล้วเมื่อมันมาอยู่ในหนังเนี่ยมันจึงมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์กวางโจวเนี่ยเป็นเมืองท่าเพียงแห่งเดียวนะครับที่จีนเปิดให้กับต่างชาติเนี่ยได้มาค้าขายตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงตอนปลายๆนะจนพอมาถึงสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยก็เปิดนะครับอันนี้รวมทั้งชาติตะวันตกเพราะฉะนั้นคนจีนที่อยู่ในกวางโจวนะครับจึงเป็นคนจีนเพียงกลุ่มเดียวที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมตะวันตกใครก็ตามที่เกิดและเติบโตเป็นคนกวางโจวคนๆนั้นเนี่ยจะมีความคิดที่ค่อนข้างทันสมัยหน่อยซึมซับกับวัฒนธรรมตะวันตกมากกว่าคนในพื้นที่อื่นๆของจีนนางเอกเป็นคนกวางโจวเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยนางเอกเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณแล้วติดข้างจักรล่อนเป็นเรื่องที่รู้กันในหมู่คนจีนนะว่าคนกวางตุ้งเนี่ยกะล่อนนะครับพระเอกเป็นคนเทียนจินหรือเทียนศิลเมื่อกี้นี้ผมได้บอกไปแล้วว่าฮ่องกงเนี่ยตกเป็นของอังกฤษตอนที่เกิดสงครามฝิ่นมันตกไปตอนไหนคือตอนที่อังกฤษไปตีจีนเนี่ยนะครับตีจากกวางโจวก่อนก็คือบ้านเกิดของนางเอกนะครับตีแล้วชนะไปเรื่อยๆแล้วอังกฤษเนี่ยตีไล่ตรงชายฝั่งทะเลตะวันออกนะจากกวางโจวตีขึ้นไปทางเหนือตีจนถึงเมืองเทียนศิลหรือเทียนจินปรากฏว่าไอ้เมืองนี้เนี่ยอยู่ห่างจากเมืองหลวงปักกิ่งเนี่ยเพียงไม่กี่สิบกิโลปรากฏว่าจักรพรรดิจีนในเวลานั้นเนี่ยพอรู้ว่าอังกฤษตีมาใกล้เมืองหลวงแล้วจีนก็อยู่นิ่งไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าต้องเจรจากับอังกฤษถ้าเกิดอังกฤษตีมาถึงเมืองหลวงนี้รับรองสะเทือนราชวงศ์ชิงอย่างมากนะครับราชวงศ์ชิงก็ยอมให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้พอมาตีมาจนถึงเทียนศิลเนี่ยการเจรจาก็เกิดขึ้นที่เมืองนานกิงแล้วเป็นที่มาของสนธิสัญญานานกิงแล้วเป็นที่มาของฮ่องกงตกไปเป็นของอังกฤษ
1: เพื่อหยุดการรุกรานที่จะเข้าใกล้เมืองหลวงและจะส่งผลกระทบเสียหายที่ใหญ่กว่านั้น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นพระเอกเป็นคนที่มาจากเทียนศิลมันก็หมายความว่าพระเอกเป็นคนที่มาจากเมืองที่เป็นจุดจบของสงครามฝิ่นครั้งที่1คือสงครามฝิ่นมีครั้งที่2ครั้งที่3ด้วยนะครับแล้วเป็นที่มาที่ทำให้ฮ่องกงเนี่ยตกไปเป็นของอังกฤษอันนี้คือสัญลักษณ์อย่างแรกพระเอกเนี่ยเป็นคนซื่อ
1: ๆดูไม่มีพิษไม่มีภัยใช่ไหม
0: ไม่เหมือนนางเอกเวลาจะพูดจาอะไรเนี่ยนะครับก็รู้สึกติดขัดในประเด็นที่2ที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ของหนังเรื่องนี้ก็คือภาษา
1: ถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ภาษาจีนกลางคือภาษาราชการคนอยู่ท้องถิ่นไหนก็ตามเนี่ยคุณพูดภาษาถิ่นได้แต่คุณก็เรียนรู้จีนกลางด้วยคนปักกิ่งก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นคนเมืองหน่อยในขณะที่คนท้องถิ่นอื่นน่ะต่างจังหวัดหมดนะคะพระเอกพูดจีนกลาง
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าในเรื่องเนี่ยในหนังในยุคนั้นในพ.ศ.นั้นในฮ่องกงความคิดไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: จีนกลางถูกมองว่าเป็นภาษาต่างจังหวัดหรือภาษา
0: ที่เป็นภาษาบ้านนอก
1: ใช่แล้วคนใช้กวางตุ้งกันเป็นหลัก
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งในฮ่องกงก็ใช้กวางตุ้ง
0: ครับ
1: กลับกัน
0: ครับฮ่องกงเนี่ยอยู่ติดกับกวางโจว
1: ค่ะ
0: ถ้าเรานั่งรถไฟไปปัจจุบันใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไปมาหาสู่กันเป็นปกติแล้วคนฮ่องกงส่วนใหญ่ก็มาจากกวางโจวเพราะฉะนั้นเขาจึงพูดภาษาก
1: วางตุ้ง
0: นะครับพระเอกของเราอ่ะพูดภาษาจีนกลางเพราะมาจากเทียนศิลการที่พระเอกพูดภาษากวางตุ้งไม่ได้อ่ะมันเป็นอุปสรรคในการทำงานหรือการสื่อสาร
1: ใช้ชีวิตด้วยนะ
0: อยู่ในฮ่องกงพอสมควรแล้วที่ผมขำมากอยู่ตอนนึงอ่ะพระเอกกับนางเอกรู้จักกันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะมาเป็นคนรักกันนางเอกก็มองพระเอกว่าเป็นคนซื่อๆบ้านนอกสำหรับในสายตาของชาวฮ่องกงเพราะเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าคนฮ่องกงหรือคนกวางโจวมักจะมองจีนถิ่นอื่นๆอ่ะ บ้านนอกคือไม่ทันสมัยคือไม่

0: ไม่รู้เท่าทันคือไม่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมตะวันตกมากนักมีอยู่ตอนหนึ่งอ่ะนางเอกนินทาพระเอกกับพนักงานที่เป็นคนฮ่องกงแล้วนางเอกนินทาว่าโดยป้องปากกระซิบเบาๆว่าบอกถึงพระเอกนะพระเอกอ่ะเป็นพวกพูดภาษาจีนกลาง
1: เหยียดเล็กน้อย
0: เหยียดเล็กน้อย แต่ที่ผมชอบก็คือว่าคำพูดที่นางเอกใช้ในภาษาจีนเนี่ยนางเอกใช้คำว่าทาเจียงกัวหยี
1: ่
0: คือคำว่ากัวหยี่เนี่ยตอนที่เราเรียนภาษาจีนในเมืองไทยอ่ะภาษาจีนกลางนะครับในรุ่นของผมเนี่ยจะเรียกภาษาจีนกลางว่ากัวหยี่หรือภาษาแห่งชาตินะครับคือเราไปสัมพันธ์กับสาธารณรัฐจีนในยุคของเจียงไคเช
1: ็
0: คนะครับแล้วรัฐบาลจีนเวลานั้นทั้งตอนที่อยู่จีนแผ่นดินใหญ่หรือจนกระทั่งไปตั้งรัฐบาลพัดถิ่นอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยเราสัมพันธ์กับเขาแล้วก็มีการเรียนการสอนภาษาจีนแล้วทางรัฐบาลไต้หวันเวลานั้นก็ส่งเสริมแล้วโรงเรียนจีนในเมืองไทยก็จะเรียกจีนกลางว่ากัวหยี่เพราะฉะนั้นการที่นางเอกใช้คำว่ากัวหยี่แทนที่จะพูดอีกคำหนึ่งที่เป็นคำจีนแผ่นดินใหญ่นะว่าผู่ทงว่าหรือเป็นคำสามัญเป็นคำพูดสามัญที่ใช้ติดต่อทางราชการอะไรอย่างนี้เนี่ยนางเอกกลับพูดคำว่ากัวหยี่หมายความว่าอะไรมาคนฮ่องกงอ่ะเขาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรที่ดีอะไรกับจีนแผ่นดินใหญ่เพราะตอนนั้นยังไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นคนฮ่องกงเนี่ยก็จะพูดถึงภาษาจีนกลางก็ใช้คำว่ากัวหยี่
1: มันมีความรู้สึกว่าเป็นอื่นอยู่เนาะ
0: ใช่
1: ไม่ได้กลมเกลียวกัน
0: ใช่ครับคำถามก็คือว่าในชั้นที่หนึ่งเราจะเห็นว่าเฮ้ยนางเอกเหยียดๆหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: ว่าพวกใครๆที่พูดจีนกลางก็คือพวกบ้านนอกอ่ะแต่ยิงลึกๆไปแล้วนะคนกวางตุ้งหรือคนที่พูดภาษากวางตุ้งอ่ะเขาก็มีทัศนคติที่ในเชิงลบต่อคนจีนอื่นๆคือชนลบในที่นี้ผมไม่ได้หมายความเป็นศัตรูนะคือในเรื่องของความเป็นคนจีนเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ในเรื่องของวัฒนธรรมบางอย่างเนื่องจากคนกวางตุ้งหรือคนกวางเจาเนี่ยนะครับเขาถือว่าเขาเจริญกว่าไงเขาจึงเห็นว่าทั้งรัฐบาลสาธารณรัฐในสมัยสุนยัตเซนเจียงไคเชกจนถึงรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่จีนคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันเนี่ยเอาภาษาจีนกลางเป็นภาษาทางราชการมันมีคนกวางตุ้งจำนวนหนึ่งนะเขาไม่เห็นด้วยเขาคิดว่าภาษากวางตุ้งที่คนฮ่องกงพูดกันหรือคนกวางเจาพูดกันเนี่ยควรจะเป็นภาษาจีนกลาง
1: ค่ะ
0: เขาก็หยิ่งในภาษาของเขา
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นที่คิดว่าจะทำไมต้องเอาภาษากวางตุ้งเป็นภาษาทางการเขาอ้างถึงซุนยัตเซนว่าเป็นคนกวางตุ้งแล้วเป็นบิดาของสาธารณรัฐจีน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วบางกลุ่มบางคนนะเขาคิดไปไกลถึงว่าอะไรรู้ไหมเขาพบภาษากวางตุ้งเนี่ยไพเราะกว่าภาษาจีนกลางใครที่เรียนภาษาจีนเนี่ยหรือรู้ภาษาจีนดีเพื่อนผมหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วภาษากวางตุ้งเพราะทั้งถ้อยคำภาษาจีนกลางมันมีวรรณยุกต์อยู่4เสียงแต่กวางตุ้งมันมีอยู่8เสียง
1: โอ้
0: เขาภูมิใจอะไรของเขาอยู่ลึก
1: ๆค่ะ
0: อาจจะเรียกว่าท้องถิ่นนิยมก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่นางเอกกระซิบบอกไอ้นี่เจียงกัวหยี่ไอ้นี่มันพูดจีนกลางก็เหมือนกับว่าไอ้นี่บ้านนอกไอ้นี่ก็เป็นสัญลักษณ์เรื่องหนึ่งของฮ่องกงและเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างหนักหน่วงเพราะอะไรในหนังเรื่องนี้เนี่ยคนฮ่องกงไม่ได้รู้สึกรู้สานะว่าวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อตกไปอยู่ในการปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่แล้วเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่จะบังคับให้โรงเรียนในฮ่องกงใช้ภาษาจีนกลาง
1: มันเป็นเรื่องใหญ่มาก
0: ใช่จนถึงวันนี้คนฮ่องกงก็ไม่พอใจแต่ในชีวิตประจำวันของคนฮ่องกงก็ยังคงพูดภาษาก
1: วางต
0: ุ้งอยู่นะครับอันนี้คือประเด็นที่สองของเถียนมี่มี
1: ่
0: ครับ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงต้องเป็นคนที่รู้บริบทบางอย่างถึงจะจับข้อสังเกตนี้ได้คือคุณน้าโรซี
0: ่ครับ
1: ที่เป็นน้าของพระเอก
0: ครับ
1: อันนี้ค่ะมันมีฉากและเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะไปเชื่อมกับภาพยนตร์อีกเรื่องนึงคือโลกของซูซี่วอง
0: ครับ
1: ซึ่งตัวของพระเอกนักแสดงเนี่ยมีคือโลกของซูซี่วองก็เป็นภาพยนตร์ที่ดังระดับหนึ่งเหมือนกันแต่เกิดขึ้นมาก่อนนะก่อนภาพยนตร์เรื่องนี
0: ้ครับ
1: ฉากนึงเรื่องราวของบุคคลในโลกของซูซี่วองถูกปรากฏในเรื่องเถียนมิมี่ด้วยอาจารย์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อย
0: ถ้าเราดูหนังตอนเริ่มต้นตัวละครน้าโรซี่ปรากฏตัวเขาเป็นน้าของพระเอกเราจะเห็นได้ว่าน้าโรซี่เป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีดีมีน้ำจิตน้ำใจแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งเนี่ยคือน้าเขาเนี่ยมักจะมีความรู้สึกที่ดีกับความหลังเมื่อครั้งได้ดินเนอร์กับวิลเลียม
1: ดัง
0: ฮอลเดนซึ่งเป็นพระเอกในหนังเรื่องซูซี่วองตอนที่ผมดูผมก็งงๆนะว่าเอ๊ะน้าเขาเพ้อไปเองหรือเปล่าแล้วตลอดทั้งเรื่องผมคิดว่าน้าเขาเพ้อนะครับแล้วน้าเขาจะพูดถึงคืนวันนั้นเนี่ยคืนที่ได้ดินเนอร์กับวิลเลียมฮอลเดนที่เป็นพระเอกของซูซี่วองเนี่ยพูดมีความสุขมากมันเหมือนกับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่มีความสุขแล้วทำให้นอนตายตาหลับสำหรับน้าโรซี
1: ่มีค่ำคืนแห่ง

0: แรมตอนที่ไปได้ดินเนอร์กับวิลเลียมฮอลเดนมันก็เลยทำให้คนดูอย่างผมเนี่ยรู้สึกอ้าวที่น้าโรซี่พูดเนี่ยไปเดทกับดาราฮอลลีวูดเนี่ย
1: เรื่องจริง
0: เรื่องจริง
1: เรื่องจริงในหนังนะ
0: ใช่เรื่องจริงในหนังแต่ว่าชีวิตจริงมันมีอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้ไงเพราะเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าตอนที่มาถ่ายทำที่ฮ่องกงอ่ะวิลเลียมฮอลเดนไปปิ๊งสาวฮ่องกงคนไหนแล้วไปแอบนัดดินเนอร์ซึ่งประธานโทษมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทีนี้กรณีของน้าโรซี่กับวิลเลียมฮอลเดนในดินเนอร์นั้นเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่ว่าเราหรือโลกอ่ะรู้จักฮ่องกงจากหนังโลกของซูซี่วองที่วิลเลียมแสดงเป็นพระเอกโอ้เป็นหนังที่ดราม่า
2: This is it the brawling Wan Chai district of Hong Kong its streets its bars its strange places
1: เป็นเรื่องราวของผู้หญิงฮ่องกงที่ไปรักกับหนุ่มตะวันตก
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็มันแย่แฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมมันต้องแยกพรากจากกัน
1: แต่ว่าในหนังเรื่องนั้นมันมีฉากเรื่องราวของฮ่องกงในยุคที่เป็นอาณานิคมเนี่ยทำให้โลกรู้จักฮ่องกงได้เพิ่มมากขึ้นในพ.ศ.นั้น
0: ใ
1: ช่ซึ่งโลกของซูซี่วองเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่มาก่อนแล้วเทียนมิมี่เนี่ยมาทีหลัง
0: ซูซี่วองเนี่ยเป็นหนังที่ออกฉายในปี1960นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่มาจนถึงปี1996อ่ะที่เป็นจุดจบของหนังเถียนมี่มี่นี้นะครับโอ้หลายสิบปี
1: ค่ะ
0: แต่คำถามก็คือว่าผู้สร้างหนังเถียนมี่มี่เขาเอาน้าโรซี่และวิลเลียมฮอลเดนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าโลกของฮ่องกงที่เป็นที่รู้จักกันเนี่ยจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งนะถ้าไม่นับประวัติศาสตร์เรื่องสงครามฝิ่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากหนังเรื่องโลกของซูซี่วองสิ่งที่น้าโรซี่เพ้อพกอยู่เป็นความสุขในชีวิตนะที่ได้ดินเนอร์กับวิลเลียมมันคือวันชื่นคืนสุขของน้าเขาเป็นวันชื่นคืนสุขของคนฮ่องกงแล้วน้าเขาอยู่ในบั้นปลายของชีวิตในหนังนะน้าโรซี่อ่ะซึ่งกำลังจะตายก่อนที่ฮ่องกงจะกลับคืนไปสู่จีนไม่กี่ปีก็รวม10ปีเหมือนกันนะครับก็คือความเป็นฮ่องกงในความนึกคิดของคนฮ่องกงอ่ะมัน
1: ฝันจบแล้ว
0: จบแล้ว
1: ฝันหวานจบแล้ว
0: จบแล้วนะครับกรณีที่เอาตัวละครน้าโรซี่มาผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมาก
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ทำให้ต้องอยากตามไปดูโลกของซูซี่วองอีกเรื่องนึงเลยนะก
0: ็
1: เชื่อมโยงเกี่ยวพันเทียนมีมี่ 3,650 วันรักเธอคนเดียวสะท้อนฉากของฮ่องกงในช่วง10ปีก่อนเปลี่ยนแปลงคืนสู่จีนแล้วก็ยังเอาบุคคลสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นสะพานร้อยเชื่อมสองหนุ่มสาวกับโลกของภาพยนตร์กับโลกของความเป็นจริงคือเติ้งลี่จุนนะนักร้องขวัญใจของคนทั้งโลกซึ่งเธอมาเสียชีวิตที่ประเทศไทยแต่ว่าเพลงเนี่ยเทียนมี่มี่ก็คือชื่อเพลงหนึ่งของเธอเหมือนกันฉากและซีนก็คือหลังจากที่ฮ่องกงเป็นสปริงบอร์ดต่างคนต่างแยกย้ายชีวิตไม่ได้สมหวังแล้วก็ไปมีครอบครัวแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งคืออพยพไปอเมริกาได้กลับมาในวันนั้นวันที่เติ้งลี่จินรายงานข่าวการเสียชีวิตของเธอแล้วก็มีเพลงเถียนมิมี่มาประกอบด้วยเติ้งลี่จินถูกเอามาเป็นบริบทเพื่อทำให้เห็นความเชื่อมโยงของเหตุการณ์จริงผ่านหนังยังไงคะ
0: ปีเตอร์ชานที่เป็นผู้สร้างเนี่ยเอาเพลงของเติ้งลี่จินมาลำดับแทรกอยู่ในการเล่าเรื่องคือแน่นอนล่ะเนื้อเพลงอ่ะแหมมันไม่ใช่เล่าเรื่องในหนังทั้งหนังได้แต่ว่าเนื้อหาของเพลงอ่ะมันจะร้อยให้เรื่องดำเนินไปตามลำดับตามอารมณ์ของตัวละครในแต่ละช่วงคือหมายความว่ามีทั้งช่วงที่มีความสุขกับช่วงที่มีความทุกข์ผมยกตัวอย่างช่วงที่สปาร์คไฟฟ้าช็อต
1: ช่วงที่พบรักปิ๊งปังกัน
0: คนรักของพระเอกได้มาถึงฮ่องกงแล้ว
1: พระเอกเนี่ยมีคู่มั่นอยู่ก่อนการที่มาอยู่ฮ่องกงคือเพื่อมาทำงานเก็บหอมรอมริบเก็บตังค์แล้วจะกลับไปแต่งงานก็ถือว่ามีพันธสัญญาเป็นผู้ชายที่ไม่โสดนางเอกเนี่ยโสดอยู่แล้วก็มาปิ๊งกันพอรู้ว่ามันเป็นรักที่ไม่สมหวังเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผู้ชายเนี่ยยังยึดมั่นกับคำสัญญาอยู่ก็เลยต้องแยกย้าย
0: แล้วมันเพลงของเต้ารีนตอนนั้นน่ะคืออะไรคือเขาต้องแยกกับพระเอกนางเอกขับรถเบนซ์แล้วนางเอกก็มองพระเอกซึ่งพระเอกติดรถนางเอกเพื่อจะไปนางเอกจะไปส่งในที่นึงแต่บังเอิญระหว่างทางเนี่ยเขาเห็นเติ้งลี่จินกำลังแจกลายเซ็นแล้วทั้งสองคนนี้เขาก็ชอบเติ้งลี่จินไงพระเอกบอกเฮ้ยเจอเติ้งลี่จินขอลายเซ็นหน่อยพระเอกของเราก็ลงจากรถนะแล้วก็หันหลังให้เติ้งลี่จินเซ็นชื่อบนหลังแผ่นหลังของตัวเองนะครับแล้วพระเอกอ่ะก็เดินจากนางเอกทีนี้ตอนที่พระเอกเดินหันหลังไปอ่ะ นางเอกเห็นลายเซ็นของเติ้งลี่จิน

0: เนี่ยก็อมยิ้มคือในขณะที่กำลังเศร้าๆคือต้องแยกจากพระเอกไปอ่ะเนี่ยก็เศร้าแล้วเธอก็ไปกระแทกกับเสียงแตรในรถดังเป้งดังลั่นเลยทำให้พระเอกหันมาแล้วเดินกลับมาหาเธอแล้วก็สารสัมพันธ์กันใหม่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่พระเอกเดินจากไปอ่ะเพลง Goodbye My Love
1: ขึ้นมาพอดี
0: อันนี้คืออารมณ์เศร้า
1: ค่ะ
0: อารมณ์เศร้านะครับ
2: Goodbye My Love What the iron ใจจริ
0: งแต่ผมคิดว่าจุดเชื่อมต่อของที่เอาเพลงของเติ้งนิจินมาเชื่อมต่อได้โอ้มันรู้จะพูดยังไงนะคือผมต้องชื่นชมคนสร้างสองคนนี้เนี่ยมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งคู่แต่ว่าสองคนนี้เนี่ยมีอนาคตกะว่าจะอยู่ในฮ่องกงโดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าของตัวเองจะเป็นยังไงก็เหมือนกับคนฮ่องกงนี่เป็นอารมณ์ความรู้สึกเดียวกันแต่ว่านางเอกอ่ะต้องตามคนรักที่เป็นมาเฟียหนีไปอยู่ต่างแดนส่วนพระเอกนั้นจำใจต้องโยกย้ายตามญาติของเขาที่เป็นเชฟเพื่อไปอยู่ในต่างแดนเหมือนกันแล้วปรากฏทั้งสองคนเนี่ยบังเอิญไปอยู่ที่นิวยอร์กแต่ไม่เคยได้เจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเพลงของเติ้งลี่จินเนี่ยผมคิดว่าเพลงที่กินใจมากเลยก็คือว่าหนังเนี่ยจะบิ้วอารมณ์ของคนดูนะว่าไอ้สองคนนี้มันอยู่นิวยอร์กด้วยกันทั้งคู่แต่ไม่เคย
1: ไม่มีวาสนาได้เจอกัน
0: เคยได้เจอเฉียวๆแบบคนดูก็ลุ้นใจแทบขาดแต่ในที่สุดก็ไม่ได้เจอกันแล้วในวันที่จะได้เจอกันเขาก็ลุ้นนะคือสองคนนี้อยู่กันคนละที่ก็คือวันที่เติ้งลี่จินเสียชีวิตแล้วข่าวมันก็แพร่แล้วสองคนก็มาเจอกันที่หน้าร้านขาย
1: ทีวี
0: นะครับ
1: ซึ่งกำลังมีการถ่ายทอดสดรายงานข่าวการเสียชีวิตของ
0: เติ้งลี่จินแล้วหนังมันบิ้วอารมณ์ตอนไหนครับเติ้งลี่จินบิ้วอารมณ์ตอนที่ว่านางเอกได้กรีนการ์ดแล้วเตรียมจะกลับไปกวางโจวบ้านเกิดของตัวเองส่วนพระเอกนะครับไปตัดผมที่ร้านตัดผมแล้วก็คงฟังข่าวเรื่องเติ้งลี่จินเสียชีวิตอ่ะนางเอกก็ได้ข่าวนางเอกว่าเติ้งลี่จินเสียชีวิตเนื่องจากทั้งสองคนนี้เขารักเติ้งลี่จินมากเขาก็รู้สึกเศร้าแล้วหนังก็พาให้สองคนเนี่ยมาเดินตอนที่พระเอกออกจากร้านตัดผมนางเอกเดินออกจากไอ้บริษัททัวร์ของตัวเองอ่ะเพลงจันแทนใจค่อยๆขึ้นมาเพลงเหวี่ยงเลี่ยงใต้เปี่ยววติสินคือผมฟังเพลงนี้ก่อนหน้าหนังจะฉายเนี่ยธรรมดาแต่พอมันอยู่ในหนังนี้นะโอ้โห
1: กระทบใจมากขึ้น
0: กระทบใจมากเลย
1: คุณถามว่าฉันรักคุณมากแค่ไหน
0: ใช่
1: ไหมพระจันทร์แทนใจที่ตอบได้นี่คือความรักของฉันที่มีกับคุณ
0: ใช่เสร็จแล้วพอสองคนนี้เจอกันใช่ไหมครับหนังก็ตัดจบซึ่งผมคิดว่าเป็นการจบที่แบบคลาสสิกมากนะครับก็คือ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้งสองคนเนี่ยมาถึงฮ่องกงในวันเดียวกันปีเดียวกันเวลาเดียวกันพระเอกตอนที่หนังเปิดเนี่ยเราเห็นพระเอกตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบกุลีกุจอแบบคนบ้านนอกออกจากรถไฟแต่ตอนจบของหนังอ่ะคนที่ตื่นอีกคนหนึ่งคือนางเอกตื่นเพราะอะไรเพราะสองคนเนี่ยเขานั่งหันหลังชนกันแล้วเอาหัวพิงกันพอพระเอกสะดุ้งตื่นใช่ไหมนางเอกไม่มีอะไรหนุนหัวก็เลยสะดุ้งตื่นก็เลยตกใจสองคนนี้เนี่ยแสดงว่าเคยเจอหน้ากันแต่ยังไม่รู้จักกันก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
1: ค่ะ
0: แล้วหนังก็จบด้วยเพลงเทียนมี่มี่ถ้าเราดูเนื้อเพลงของเพลงนี้นะว่าไอหวานปานน้ำผึ้งรอยยิ้มที่หวานปานน้ำผึ้งฉันเคยเห็นมันที่ไหนพระเอกกับนางเอกเคยเห็นหน้ากันที่ไหนมาก่อนแต่ไม่มีใครจำได้หรอกผมคิดว่าในหนังเนี่ยทั้งสองคนนี้ก็ไม่รู้ว่าเคยเจอกันแล้วบนรถไฟโชคดีที่สองคนนี้นะมาเป็นคนรักกัน
1: กลเม็ดของการสร้างเนี่ยทำให้หนังเนี่ยอยู่ในใจของผู้คนมากมายแล้วก็ความเด็ดก็คือสามารถจะเอาส่วนเสี้ยวของประวัติศาสตร์ในฮ่องกงของศิลปินดังที่เป็นที่รักของคนทั้งโลกเข้ามาเชื่อมร้อยด้วยมันจึงทรงพลังมากและที่สำคัญที่สุดก็คือการพูดสะท้อนความรู้สึกหวั่นวิตกในใจของคนฮ่องกงที่ยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองว่าเมื่อกลับคืนสู่จีนแล้วชีวิตจะเป็นอย่างไรมันจึงเกิดปรากฏการณ์ว่าคนจำนวนไม่น้อยใช้ฮ่องกงเป็นสปริงบอร์ดคนจีนเนี่ยนะคะเพื่อจะไปหาโลกที่3หรือประเทศใหม่เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งการกวาดล้างและการที่พูดถึงบริบทของมาเฟียที่เป็นแฟนใหม่ของนางเอกเนี่ยก็เป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของเหตุการณ์ในฮ่องกงนั้นด้วย
0: ใช่ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราได้ซึมซับรับรู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนฮ่องกงตอนนั้นเป็นอย่างไรแล้วหนังตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บอกเราว่าเฮ้ยในอนาคตจะเป็นยังไงนะแต่เรารู้โดยตลอดว่าปีหน้าฮ่องกงจะต้องกลับไปสู่จีนอีกครั้งหนึ่งแล้วอันนั้นแหละคือที่จะทำให้เราว่าเมื่อกลับไปแล้วฮ่องกง

0: เป็นอย่างไรยังหวานปานน้ำผึ้งหรือไม่
1: ตอนนี้เราคุยกันถึงประวัติศาสตร์และความเชื่อมโยงของส่วนเซี่ยวที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องของเทียนมิมี่นะคะในตอนหน้าเราจะคุยกันเจาะลึกค่ะว่าฮ่องกงปัจจุบันเป็นอย่างไรเมื่อกลับเข้าไปอยู่ใต้การปกครองของจีนที่สำคัญคือชะตากรรมของนักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยยังมีโอกาสที่จะฝันเป็นจริงได้หรือไม่นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะอาจารย์วรศักดิ์มหัทธนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันโสภิตหวังวิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice
3: กลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนในมิติต่างๆรู้จักจีนในแง่มุมใหม่และเข้าใจจีนยุคใหม่ให้มากขึ้นในรายการมองจีนมุมใหม่โดยไทย PBS Podcast ทุกวันพฤหัสบดี 10:30 นถึง 11:00 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: See you delight

เมืองไทยเรารอดมาได้โดดเดี่ยวยังน่าหวาดเสียวในท่ามกลางเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านต้องบ้านแตกหนีภัยกันอย่างอุตลุดเอาชีวิตไปทิ้งในท้องทะเลก็มากเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรามีความสามัคคีมีจิตใจที่กว้างหมายความว่าสมองความคิดกว้างพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิดาลัยวันที่11สิงหาคม2525เสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันที่8ตุลาคม2569นะคะเปิดรายการกันด้วยเพลงร้องคู่ค่ะเพลงแรกเป็นงานร้องคู่กันของจอร์จโกรบันแล้วก็ริต้าวิลสันนะคะสองเบิร์ดค่ะเพลงนี้เป็นเพลงดังนะคะของคริสตินแม็กฟีแห่งวงฟรีทวูดแม็กค่ะโดยเน้นความหมายสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์การเยียวยาจิตใจความผูกพันที่มั่นคงราวกับคำปฏิญาณในวันแต่งงาน For you there's be no more crying For youThe sun will be shining นะคะซึ่งก็สื่อถึงความตั้งใจที่จะปกป้องคนที่เรารักให้พ้นจากความทุกข์นำพาความสุขสดใสมาสู่ชีวิตของพวกเขาความรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะ I feel that when I'm with you it's all right I know it's right นะคะการได้อยู่กับคนคนนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอะไร

ประมาณนั้นเพลงที่2ก็เป็นงานร้องคู่กันของริต้าวิลสันกับแจ็คสันบราวน์นะคะ Let It Be Me ค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ถ่ายทอดถึงความรักความซาบซึ้งความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่เคียงข้างคนที่รักตลอดไปนะคะ I bless the day I found you I want to stay around you นะคะขอบคุณวันที่มีโอกาสได้พบเธออยากจะอยู่ใกล้กับเธอตลอดไปอยากอยู่ใกล้ชิดกับเธอตลอดไปนะคะนี่ก็เป็นเพลงรักที่มีความหมายดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ So I beg you let it be me นะคะเพราะงั้นก็เลยขอร้องนะคะโปรดเลือกฉันเถอะให้คนคนนี้ก็ให้เป็นฉันนะอะไรอย่างนั้นนะคะอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพราะมากๆก็เป็นเพลงที่จอร์จกอร์บันบันทึกเสียงแล้วก็ปล่อยออกมานะคะ All I Ask of You ค่ะซึ่งก็ร้องคู่กับเคลลี่คลาร์กสันนะคะเพลงนี้เป็นเพลงคู่จากละครเวที The Phantom of the Opera นะคะสื่อถึงความรักการปกป้องการมีกันและกันตลอดไปเป็นเพลงที่ไม่ว่าศิลปินคนไหนจะนำมาร้องก็เพราะจริงๆนะคะสำหรับ All I Ask of You ค่ะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณค่ะก่อนที่จะพักเที่ยงวันก็เสริมความสุขกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมายังหลายแอดสถานี @จุฬา Radio วันนี้คุณแมนสังครักษ์คุณสุนทรโอชาที่นิรายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราพรควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะเสิร์ฟความสุขด้วยจานนี้ต่อไปนะคะเป็นเพลงที่เพราะแล้วก็มีความหมายดีมากๆ To Your Home นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ริต้าวิลสันร้องคู่กับเซบาสเตียนยาตราค่ะก็เป็นเพลงเพราะที่เป็นผลงานการประพันธ์ของริต้าวิลสันซึ่งก็มาร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็เดวิดฮอดจ์สค่ะ Till Your Home นะคะเป็นส่วนหนึ่งของเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง A Man Called Otto ค่ะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่จีรังยั่งยืนความเศร้าแล้วก็ความเชื่อที่ช่วยปลอบประโลมใจว่าสายใหญ่ความผูกพันที่แน่นแฟนลึกซึ้งต่อกันนั้นจะยังคงอยู่ตลอดไปแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามอะไรประมาณนั้นนะคะ There's no color in the world without you ค่ะส่งต่อด้วย Robbie Williams กับ Eternity นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของ Guy Chambers แล้วก็ Robbie Williamsเพลงนี้เป็นเพลงที่สื่อถึงมิตรภาพที่แน่นแฟนความทรงจำในวัยเยาว์ความปรารถนาดีที่จะให้เพื่อนได้พบกับความสงบสุขแล้วก็อิสรภาพชั่วนิรันดร์นะคะเพลงนี้เขียนขึ้นจากความสัมพันธ์ชั้นเพื่อนสนิทระหว่างโรบบี้วิลเลียมส์แล้วก็เจลลี่ฮัลลิเวลนะคะอดีตสมาชิกวง Spy Girls ค่ะสะท้อนถึงช่วงเวลาดีๆที่ทั้งคู่เคยใช้เวลาร่วมกันในฤดูร้อนนะคะในช่วงฤดูร้อนค่ะ Yesterday when you were walking we talked about your mom and dad นะคะสื่อถึงความสนิทสนมระดับที่สามารถเปิดใจพูดคุยกันได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องครอบครัวความสุขไปจนถึงความเศร้านะคะส่งต่อด้วยไมเคิลบูเบลค่ะ Forever Now นะคะซึ่งก็เป็นผลงานการเรียบเรียงของเดวิดฟอสเตอร์แล้วเขาก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยกับผู้เรียบเรียงอีกท่านนึงคืออลันชางค่ะเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของอลันชางไมเคิลบูเบลแล้วก็ไรอันเลอร์มันทอมแจ็กสันนะคะเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับความรักความผูกพันความห่วงใยที่ไม่มีเงื่อนไขของคนที่เป็นพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆตั้งแต่วันแรกที่ลูกเกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ยังไงก็ยังคงความรักความห่วงใยนั้นอยู่ค่ะ

ไม่ว่าลูกจะเจออุปสรรคหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็พ่อแม่ก็สัญญาที่จะปกป้องนะคะจะคอยปกป้องคอยช่วยเหลือ lift you up และอยู่เคียงข้าง have your back ในทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคะนี่คือความรักความผูกพันที่พ่อแม่มีต่อลูกๆนะคะว่าแต่ว่าลูกๆเองพอจะจำได้ไหมว่าพ่อแม่เราเนี่ยรักหรือชอบอะไรไม่ต้องมองเรื่องไกลๆเรื่องใกล้ๆเอ๊พ่อแม่เรารักแล้วก็ชอบรับประทานอะไรคุณพ่อคุณแม่จำนวนไม่น้อยที่มีลูกหลายๆคนนะคะ 6-7 คนเนี่ยแต่ยังจำได้ว่าลูกทั้ง 6-7 คนนั้นแต่ละคนชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแต่เราเองซึ่งเป็นลูกบางทีก็ไม่แน่ใจว่าจำตรงนี้ได้ไหมว่าคุณพ่อคุณแม่เราชอบรับประทานอะไรมาฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงที่Lenny Kravitz นะคะบันทึกเสียงแล้วก็ปล่อยออกมาเมื่อปี2008ค่ะ R.I.B. Waiting นะคะงานประพันธ์ของศิลปินผู้นี้แล้วก็ Craig Ross ค่ะส่งต่อด้วย Dare You Be นะคะเพลงดังของ Faith Hill เพลงนี้ที่ก็เป็นงานประพันธ์ของ Dan Half Dan Warwin ด้วย Feelslike home นะคะเพลงที่ชันเทลคือวิสุขบันทึกเสียงเอาไว้ซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของ Randall H. Newman

CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ค่ะฟังรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus และอีกหนึ่งช่องทางคือเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬา www.curadio.jula.ac.th ค่ะ www.curadio.jula.ac.th เพื่อการฟังได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกทั้งฟังรายการสดแล้วก็ฟังรายการย้อนหลังนะคะฟังเพลงจาก CU Delight กันต่อนะคะเพลงนี้ Meet Me Halfway ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการขับร้องของ Kenny Rogers นะคะปล่อยออกมาเมื่อปี1987ค่ะงานประพันธ์ของ Giorgio Moroder นะคะแล้วก็ Thomas Whitlock ค่ะAfter All นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่แชร์กับ Beatles et cetera ค่ะบันทึกเสียงเอาไว้โดยงานประพันธ์นี้เป็นของ Tom Snow แล้วก็ Dean Pitchford นะคะอีกสักเพลงหนึ่งในช่วงนี้ Michael Bolton กับ A Love So Beautiful ค่ะคุณสุนทรโอชาคุณแมนสังครักษ์เทคนิคของรายการคุณวิรัติแววอารามคุณประเสริฐจุลวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: นนท์โพแก้ววรางกูร
1: สึนามิคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าสึนามิคืออะไรสึนามิมาจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคลื่นในอ่าวหมายถึงคลื่นขนาดมหึมาที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอย่างรุนแรงใต้ทะเลโดยมักเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลส่งผลให้เกิดการยกตัวของมวลน้ำในแนวดิ่งและกลายเป็นคลื่นที่แผ่กระจายเข้าสู่ชายฝั่งด้วยพลังงานที่ทำลายล้างสูงสึนามิสามารถมีความสูงได้ถึงประมาณ500เมตรเทียบเท่าตึก170ชั้นที่สามารถพัดพาผู้คนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งชนิดทุกชนิดออกไปได้อย่างราบคาบโดยทุกพื้นที่ที่อยู่ใกล้เขตแผ่นดินไหวใต้ทะเลล้วนมีความเสี่ยงค่ะด้านสาเหตุหลักของการเกิดสึนามิ 1. การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกจากแผ่นดินไหวใต้ทะเล 2. การระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเล 3. ดินถล่มใต้ทะเล 4. การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเลและ 5. พายุหมุนเขตร้อนค่ะโดยผลกระทบจากสึนามิค่ะมีได้ตั้งแต่ 1. ความเสียหายต่อบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน 2. การสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บ 3. การอพยพจำนวนมากจากพื้นที่เสี่ยงส่งผลให้เกิดผู้พลัดถิ่น 4. ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอย่างรุนแรงและยาวนานและ 5. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จากการขยับของเปลือกโลกมาฟังกันต่อค่ะถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสึนามิแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่พื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยแต่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายฝั่งอันดามันก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิค่ะดังนั้นการมีแผนรับมืออย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยขณะเกิดแผ่นดินไหวหากอยู่ในอาคารควรมีสติไม่ตื่นตระหนกหลบใต้โต๊ะหรือพิงผนังด้านในของอาคารให้อยู่ห่างจากหน้าต่างโคมไฟตู้หรือวัตถุที่อาจจะล้มทับได้อย่าใช้ลิฟต์ค่ะและรอจนการสั่นสะเทือนนั้นหยุดลงจึงถึงออกจากอาคารค่ะแต่หากอยู่นอกอาคารและเกิดเหตุแผ่นดินไหวหรือสึนามิก็ควรออกจากบริเวณใกล้อาคารเสาไฟฟ้าต้นไม้และป้ายโฆษณาให้อยู่ในพื้นที่โล่งและปลอดภัยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหากอยู่ในรถก็ให้จอดรถในที่ที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการใช้สะพานลอยอาคารสูงนอกจากนี้ค่ะหากอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งก็ควรเรียกอพยพให้ขึ้นที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ปราศจากสึนามิค่ะแล้วก็ควรเตรียมพร้อมรับมือกับ aftershock โดยการเปิดวิทยุหรือโทรศัพท์เพื่อเป็นการติดตามข่าวสารค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรับมือกับสึนามิซึ่งเป็นสภาพอากาศที่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกปัจจุบันแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะประจำวันพระหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะแล้วก็คุณวิรยุทธ์จันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 12:00 นถึง 13:00 น1ชั่วโมงกับ3ช่วงของรายการนะคะเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากกันในรายการของเราในวันนี้เช่นเคยเลยในช่วง แรกของรายการนั้นรอบรั้วทั่วไทยค่ะก็จะมีข่าวสารมาจากทั้งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงจุฬาลงกรณ์แห่งมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ทางด้านของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะสำหรับเรื่องราวในช่วงแรกนั้นส่วนช่วงที่2ของรายการกับเล่าขานงานวิจัยวันนี้มีเรื่องของไม้พังแหนะคะเป็นสุนทรียชีวภาพแห่งบรรจุภัณฑ์กระดาษแล้วก็วัตถุดิบทางเลือกจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันส่วนช่วงสุดท้ายของรายการนั้นค่ะกับสนทนาสถาบันวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกันกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมยางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะเรื่องของการขับเคลื่อนงานวิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีด้านของยางและโพลิเมอร์ค่ะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังแล้วก็พูดคุยกันนะคะในช่วงของสนทนาสถาบันนั่นเองต้อนรับคุณวีรยุทธกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณวีรยุทธคะ
5: สวัสดีครับคุณพานุมาตรเนตและสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามไทยยูนิวส์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นวิทยุในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาคนะครับรวมถึงทาง YouTube ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาด้วยครับ
4: ใช่แล้วค่ะทั้งด้านของเพจนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางให้ติดตามกันตอนนี้ก็คือทาง Channel YouTube นะคะชื่อ Channel วัดไทยยูนิวส์เช่นกันค่ะติดตามกันได้นะคะสดๆแบบนี้ในช่วงเวลา1ชั่วโมงต่อจากนี้นั่นเองค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยค่ะใช่ไหมคะคุณวีรยุทธคะ
5: ครับก็ติดตามกันในทั้งข่าวแล้วก็สาระความรู้ต่างๆในไทยยูนิวส์1ชั่วโมงนะครับ
4: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะสอบถามเรื่องของบรรยากาศกันหน่อยทั้งด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองค่ะคุณวีรยุทธคะช่วงนี้เหมือนฝนจะหายไปได้ประมาณ 2-3 วันนะคะแต่ว่าในด้านของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนมาว่าในช่วงของวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นี้นะคะก็ให้เฝ้าระวังในหลายพื้นที่เลยนะคะว่าจะมีฝนตกลงมาอีกช่วงหนึ่งนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างคะ
5: เชียงใหม่ในระยะนี้น่าจะคล้ายกันในตอนในช่วง 2-3 วันวันนี้คือปริมาณฝนน้อยนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับซึ่งถ้าจะดูจากการรายงานอากาศในวันนี้นะครับก็ยังคงมีปริมาณฝนน้อยมากนะครับร้อยละ20ของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับอย่างในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็ไม่น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนนะครับ

0: ถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจะเป็นสีขาวเนี่ยครับก็คือไม่มีฝนเลยนะครับส่วนในช่วงหลังจากนี้เนี่ยครับการคัดการสภาพอากาศในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าในช่วง14ตุลาคมนะครับดูแล้วทุกวันก็ยังมีฝนน้อยมากนะครับ 20% 30% ไปเรื่อยๆนะครับก็ปริมาณฝนก็จะไม่เยอะนะครับและอุณหภูมิก็จะค่อนข้างสูงด้วยในระดับ35-36องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าค่อนข้างร้อนในระดับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับ
1: ค่ะนะคะเรียกว่าแบบทางภาคเหนือในช่วงนี้อากาศร้อนฝนน้อยนะคะในพื้นที่เชียงใหม่เองด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นเรื่องราวของทางด้านของลักษณะอากาศของแต่ละพื้นที่นำมารายงานกันแล้วก็อย่าลืมว่าในอีกหลายๆพื้นที่ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังนะคะคุณวิริยุทธ์คะแม้ว่าทางด้านของภาคเหนือเองเนี่ยจะมีฝนน้อยและมีอากาศร้อนแต่ว่ายังในด้านของภาคอื่นๆเนี่ยก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของผลกระทบที่จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะในช่วงของกลางเดือนนี้ด้วยต้องติดตามการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแล้วก็ตั้งรับมือนะคะกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในน้ำท่วมฉับพลันเองก็ตามนะคะหรือว่าสถานการณ์ของอุทกภัยรวมไปถึงฝนฟ้าที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นั่นเองค่ะนี่เป็นภาพรวมของช่วงแรกนะคะนำมาติดให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในเรื่องราวของข่าวสารในช่วงแรกของรายการการกับรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยในครับเริ่มต้นมาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ด้านสังคมในครับจากผลงานมูนิค VR ครับโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ด้านสังคมประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในครับจากผลงานมูนิค VR นวัตกรรมโปรแกรมการเรียนรู้ทักษะการเข้าสังคมของเด็กออทิสติกโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและปัญญาประดิษฐ์ครับมีรองศาสตราจารย์ดร.กนิกาอินตวงศ์นะครับเป็นอาจารย์นักวิจัยเจ้าของผลงานและเข้ารับรางวัลจากศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569นี่ครับผลงานมูนิค VR นี้นี่จะเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีvirtual reality นะครับหรือ VR และ artificial intelligence หรือ AI ครับเป็นผลงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะชีวิตของเด็กออทิสติกผ่านสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันครับเช่นการรอคิวการซื้อสินค้าในระดับการสื่อสารในโรงเรียนและการข้ามถนนในระดับก็ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยครับสามารถฝึกซ้ำและปรับระดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคนได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ระบบ AI นะครับยังสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วรายงานความก้าวหน้าในระบบที่จะสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้เชี่ยวชาญในระบบครูผู้ดูแลและครอบครัวครับในการติดตามพัฒนาการและวางแผนการดูแลได้อย่างเหมาะสมครับจากการทดลองกับเด็กมากกว่า 1,400 คนในตัวพบว่าเด็กสามารถทำภารกิจสำเร็จไม่น้อยกว่า70%ขณะที่เวลาในการทำภารกิจและการพึ่งพาผู้ดูแลลดลง60%และผู้ปกครองกว่า80%เพราะว่าเด็กสามารถนำทักษะที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ในตับนวัตกรรมนี้จึงมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือสำหรับพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะชีวิตของเด็กออทิสติกลดภาระของครอบครัวและบุคลากรรวมทั้งยังส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะเพื่อการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในตำแหน่งมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

0: ครับแต่ก็ยังมีศักยภาพที่จะนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลในพื้นที่ต่างๆในแต่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาทักษะที่มีคุณภาพด้วยนะครับเป็นผลงาน Monic VR นะครับผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปีนี้นะครับทางด้านสังคมนะครับคุณผู้ฟังคุณพานุมาตรครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณวิรยุทธ์ด้วยนะคะไปกันต่อค่ะที่ข่าวสารจากวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะวันนี้มีเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะได้ต้อนรับวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีนนะคะร่วมหารือยกระดับการเรียนรู้สู่สากลสร้างพันธมิตรการศึกษาระดับนานาชาติค่ะโดยสถาบันจริงชื่อนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเจียงซู Vocational College of Electronic and Information นะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.อนินมีมนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะเป็นประธานเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการนะคะเมื่อวันที่23กันยายน2569ค่ะณห้องประชุมรัตนอุบลอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งในการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21นั่นเองผ่านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการพัฒนาโครงการวิชาการและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนากำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันนี้นะคะนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการที่จะส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์จากนานาชาติอันจะช่วยยกระดับศักยภาพทางด้านของวิชาการการวิจัยแล้วก็นวัตกรรมตลอดจนการสร้างความพร้อมในการแข่งขันในเวทีโลกนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยค่ะในการขับเคลื่อนความเป็นสากลแล้วก็การพัฒนาความร่วมมือข้ามพรมแดนนะคะเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านความร่วมมือทางด้านการศึกษาในระดับนานาชาติค่ะมากันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับอสมทพัฒนาเทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลค่ะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและบริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้ร่วมมือกันทางด้านของวิชาการการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล DAB+โดยนำจุดแข็งมาผสานกันทั้งด้านของศักยภาพด้านโครงข่ายค่ะองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและประสบการณ์ของอสมทกับความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะเพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยมีดร.ณัฐวรพลรัศริวัชรบุญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะลงนามความร่วมมือกับนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนณอาคารอำนวยการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเมื่อวันที่18กันยายน2569สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็เป็นการมุ่งการศึกษาออกแบบแล้วก็พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยี Automatic Safety Alert บนโครงข่าย DAB+ซึ่งสามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนได้แบบทันทีทันใดค่ะหรือว่าแบบเรียลไทม์พร้อมทดสอบระบบในภาคสนามแล้วก็มีการประเมินผลการใช้งานเพื่อพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์จริงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแจ้งเตือนภัยแล้วก็การสร้างช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการที่จะผลักดันเทคโนโลยี DAB+และระบบ ASA จากงานวิจัยสู่การทดลองใช้งานจริงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ นี่เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันจาก

0: วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะคุณวีรยุทธ์คะคุณผู้ฟังคะ
1: ครับแล้วก็ไปต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีศูนย์การก่อนท่วมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจัดงานเจาะลึกแนวโน้มความเสี่ยงด้านน้ำของไทยนะครับแล้วก็ให้ชมวัฒน์แล็บงานวิจัยนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำด้วยนะครับติดตามกับคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาครับ
2: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับคุณผู้ฟังครับศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดงาน Exclusive Media Briefing and Water Lab Visit The Water Wake Up Call เมื่อวานนี้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมติดตามข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มความเสี่ยงด้านน้ำของประเทศไทยจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำพร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและงานวิจัยด้านน้ำของภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดซึ่งสื่อมวลชนก็ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากภายในงานมีการเสวนาเรื่อง Wake Up to Water ประเทศไทยต้องตื่นตัวเรื่องน้ำอย่างไรโดยรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และประธานศูนย์กันก่อนท่วมนายรุ่งโรจน์รังสีโอภาสที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และรองประธานศูนย์กันก่อนท่วมรองศาสตราจารย์ดร.เสวกชัยตังอารามวงศ์รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์สุทธินนท์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำและกรรมการศูนย์กันก่อนท่วมและในงานนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปรีดาอัครจันทโชติคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ก็ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยครับการเสวนาดังกล่าวได้นำเสนอแนวโน้มความเสี่ยงด้านน้ำของประเทศไทยที่มีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของเมืองทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำทะเลหนุนฝนตกหนักและฝนทิ้งช่วงความเสี่ยงก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาร่วมกับน้ำต้นทางระดับน้ำปลายทางและศักยภาพการรองรับและระบายน้ำของพื้นที่ขณะเดียวกันรูปแบบภัยพิบัติในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอดีตจึงจำเป็นต้องปรับระบบบริหารจัดการน้ำให้มีความยืดหยุ่นครอบคลุมตั้งแต่การเก็บหน่วงระบายใช้และสำรองน้ำพร้อมยกระดับการใช้ข้อมูลแบบบูรณาการระบบเตือนภัยและการสื่อสารที่รวดเร็วและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจและรับมือกับน้ำได้ก่อนเกิดภาวะวิกฤตครับสำหรับศูนย์กันก่อนท่วมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้และยกระดับการบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ข้อมูลและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำเพื่อรับมือความเสี่ยงจากน้ำท่วมฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันการบริหารจัดการน้ำให้เป็นวาระแห่งชาติสร้างชุมชนเข้มแข็งและเตรียมพร้อมให้กับประเทศไทยในการรับมือวิกฤตด้านน้ำในอนาคตครับและหลังจากการเสวนาสื่อมวลชนก็ได้เยี่ยมชมห้องทดลองแหล่งน้ำในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Water Simulation ซึ่งเป็นภาพจำลองพลังของน้ำนวัตกรรมการจัดการและลดความเสี่ยงของน้ำแลบน้ำผิวดินที่เจาะเบื้องหลังน้ำขุ่นด้วยเทคนิค PIV โดยใช้ภาพถ่ายต่อเนื่องวัดความเร็วการไหลและศึกษาการกระจายตัวของตะกอนในแต่ละระดับความลึกพร้อมทั้งเยี่ยมชมแลบIsotope Hydrology เป็นเสมือนลายนิ้วมือของน้ำที่ช่วยสืบค้นแหล่งกำเนิดและอายุของน้ำเพื่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์ได้รับจากสถานีวิทยุจุฬาครับ
0: ค่ะจากสถานีวิทยุจุฬาไปกันต่อที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะโดยอบจ.สงขลาค่ะพร้อมเปิดบริการ EV Bus นำร่องวิ่ง1เดือนเริ่ม10ตุลาคมนี้หนุนนะคะที่จะสนับสนุนการลดมลพิษแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณกองการสุขรักสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
3: อบจ.สงขลาเปิดบริการ EV บัสนำร่องวิ่งฟรี1เดือนเริ่ม10ตุลาคมนี้หนุนลดมลพิษยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV บัสว่าในวันที่10ตุลาคมนี้จะมีการจัดพิธีเปิดการใช้งานหรือ Soft Opening และเริ่มทดลองวิ่ง EV บัสอย่างเป็นทางการโดยช่วงทดลองนี้จะบริการฟรีตลอดสายเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มเพื่อตรวจสอบระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนสำหรับเส้นทางการให้บริการช่วงแรกอบจ.สงขลาได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว2เส้นทางได้แก่1เส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่2เส้นทางเชื่อมจากอำเภอสทิงพระมายังตัวเมืองสงขลาโดยเส้นทางที่จะเริ่มวิ่งในวันที่10ตุลาคมนี้คือเส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่ซึ่งเริ่มต้นจากศูนย์วิจัยการยางมีรถให้บริการทั้งหมด8คันแบ่งเป็นวิ่งวนซ้ายและวนขวาอย่างละ4คันเส้นทางวนซ้ายเริ่มจากศูนย์วิจัยการยางเลี้ยวซ้ายผ่านหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปตามเส้นทาง3แยกคลองเรียนเซ็นทรัลเข้าขนส่งและวนกลับมาทาง3แยกคลองเรียนหาดใหญ่ในเส้นทางวนขวาวิ่งผ่านหน้าค่ายคอหงไปหน้าสวนสาธารณะเลี้ยวเข้าเกาะหมีผ่านลพบุรีราเมศเลี้ยวซ้ายเข้าบิ๊กซีคลองแหโรงปูนสนามกีฬาก่อนกลับสู่เส้นทางหลักในส่วนของอัตราค่าบริการหลังจากพ้นช่วงทดลองวิ่งฟรี1เดือนอบจ.สงขลาได้กำหนดค่าโดยสารในราคาประหยัดเพียง15บาทตลอดสายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมทั้งมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน VBus เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถได้แบบเรียลไทม์และภายในรถยังมีกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยโดยจะยกเว้นค่าบริการให้แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาผู้พิการและพระภิกษุสามเณรสำหรับเส้นทางที่2เส้นทางอำเภอสทิงพระมายังตัวเมืองสงขลาคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดให้บริการได้ภายในเดือนธันวาคมนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอส่งมอบรถเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น6คันทั้งนี้โครงการ EV บัสของอบจ.สงขลาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องกำไรแต่ต้องการสร้างความสมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายเพื่อความยั่งยืนของโครงการ
4: จากวันที่10ตุลาไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายนเนี่ยนะเราจะทดลองวิ่งฟรีหมดเลยโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่ผมตั้งใจจะมาเปลี่ยนสงขลาให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนโดย1ลดต้นทุนในการดำรงชีพแต่ละวันในการเดินทาง2ลดมลภาวะมลพิษ3นะครับคือผมอยากให้การเดินทางการโดยสารเนี้ยเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมที่โลกยุคต่อไปนะครับต้องใช้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยต้องเริ่มต้นตั้งแต่ยุคที่ผมเป็นการนี้อบจ.ไม่ได้คาดหวังกำไรเลยเพื่อแต่ต้องการคาดหวังให้การบริหารเนี่ยสร้างสมดุลทั้งรายได้และรายจ่ายเพื่อความยั่งยืนของโครงการ
3: ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารตารางเวลาเดินรถและจุดพักคอยทั้ง22จุดผ่าน Facebook ของอบจ.สงขลารวมถึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VBus ได้ทั้งระบบ Android และ iOS หรือติดต่อแจ้งปัญหาร้องเรียนได้ที่โทรศัพท์หมายเลข074-244-443การเปิดให้บริการรถ EV Bus ครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดสงขลาช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนการลดมลพิษทางอากาศด้วยการใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการพัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
0: ขอบคุณคุณกองการสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็มาที่การเตรียมรับมือน้ำท่วมในทับของเทศบาลนครเชียงใหม่ในทับทั้งคันดิน5เมตร30เซนติเมตรประตูกันน้ำย้อนในทับรวมถึงศูนย์ CM Force ซึ่งเฝ้าระวังเขตเศรษฐกิจ24ชั่วโมงด้วยนะครับมาติดตามรายละเอียดกับคุณปาริษากัญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
5: เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมรับมือน้ำท่วมชูคันดิน5เมตร30เซนติเมตรประตูกันน้ำย้อนและตั้งศูนย์ CM Force 24ชั่วโมงเฝ้าระวังเขตเศรษฐกิจ นายวิสาขะปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยถึงมาตรการและผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญโดยได้นำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่แม่น้ำปิงล้นตลิ่งในปี2567มาปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม

0: เชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการวิกฤตอย่างเป็นระบบโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ยกระดับมาตรการป้องกันน้ำปิงล้นตลิ่งด้วยการเสริมคันดินป้องกันน้ำล้นตลิ่งให้สามารถรองรับระดับน้ำได้ไม่ต่ำกว่า4เมตร30เซนติเมตรและในจุดเสี่ยงสำคัญได้ยกระดับคันดินสูงถึง5เมตร30เซนติเมตรอาทิบริเวณใกล้โรงเรียนพระหฤทัยพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ชุมชนป่าพร้าวนอกบางส่วนและบริเวณสะพานเมืองรายพร้อมทั้งแก้ไขจุดอ่อนสำคัญในอดีตเรื่องน้ำดันย้อนเข้าท่อระบายน้ำโดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานป่าไม้และซอกซอยต่างๆในการติดตั้งประตูน้ำกันน้ำย้อนเข้าสู่สถานศึกษาและสถานที่ราชการเพื่อป้องกันแรงดันน้ำล้นทะลักเข้าสู่พื้นที่สำหรับระบบการระบายน้ำภายในตัวเมืองเทศบาลได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าขุดลอกและจัดเก็บผักตบชวาในคลองแม่ข่าเป็นประจำทุกสัปดาห์รวมถึงขุดลอกท่อระบายน้ำสายหลักเกือบทั้งหมดส่งผลให้เมื่อเกิดฝนตกหนักในปัจจุบันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังสะสมในเขตเมือง
1: ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับที่ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นอยู่ในเมืองนะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับในช่วงที่ผ่านมาจากบทเรียนของเรานะครับที่ปี67ที่น้ำท่วมหนักๆ นะครับเราก็จะเป็นน้ำของล้นน้ำปิงเนาะประเด็นแรกอย่างเรื่องของล้นน้ำล้นจากน้ำปิงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางเทศบาลก็เสริมคันดินนะครับเสริมคันดินให้รับน้ำได้ไม่ต่ำกว่า4เมตร30นะครับ4เมตรซึ่งจริงๆเนี่ยเราทำไปถึง5เมตร30นะครับแต่ก็ไม่ครบทั้งหมดเนาะจุดน้ำสูงสุดเนี่ยที่เราทำ5เมตร30ก็จะเป็นช่วงของแถวโรงเรียนพระฤทัยนะครับทางป่าไม้นะครับแล้วก็ทางป่าพร้าวนอกบางส่วนนะครับแถวสะพานเมืองรายนะครับตรงนี้จะเสริมขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราปัญหาที่เราได้เจอในช่วงปี67คือน้ำย้อนจากท่อเข้ามานะครับซึ่งเป็นในส่วนของสถานราชการโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆนะครับพอหนักๆเนี่ยเราตอนน้ำท่วมเนี่ยเราจะเอากระสอบไปอุดข้างในเนาะซึ่งแรงดันมันไม่ไหวทำให้น้ำล้นเข้ามานะครับเราจึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นป่าไม้นะครับท่านก็กรุณาทำประตูย้อนให้โรงเรียนพระฤทัยนะครับครับพวกซอกซอยต่างๆทางเทศบาลก็เข้าไปเก็บรายละเอียดหมดนะครับ
0: อย่างไรก็ตามจากการดำเนินโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าเฟส1ถึง3แม้จะช่วยให้คลองในเมืองกว้างและระบายน้ำได้ดีแต่เมื่อน้ำไหลออกนอกเมืองกลับประสบปัญหาคอขวดเทศบาลจึงได้เสนอให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขุดลอกคลองแม่ข่าตั้งแต่ช่วงนอกเมืองไปจนถึงจุดตัดแม่น้ำปิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทั้งระบบในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องจักรระบายน้ำนอกเหนือจากเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กประมาณ20เครื่องของเทศบาลที่กระจายตามชุมชนยังได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากปภ.ติดตั้งใน4จุดยุทธศาสตร์ได้แก่กาดก้อมสีปิงเมืองขวงสิงและเชิงสะพานเมืองรายทำให้การสูบระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งประสานกรมทางหลวงก่อสร้างคัสเตอร์ทางระบายน้ำแห่งใหม่บริเวณถนนสุเทพทำให้ในปีนี้สกัดน้ำป่าไหลหลากจากดอยสุเทพไม่ให้เข้าสู่ตัวเมืองได้สำเร็จนอกจากนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์ CM Force บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยติดตามเรดาร์ตรวจอากาศและสถานการณ์น้ำร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรน้ำซึ่งมีนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ลงควบคุมการสั่งการด้วยตนเองอีกทั้งยังได้สร้างจุดวัดระดับน้ำเทียบเคียงสถานี P1 แห่งใหม่ณสวนสาธารณะกาดต้นลำไยเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามระดับน้ำปิงได้อย่างสะดวกและแม่นยำตลอดจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณคุณปริศากาญจนกุลในรับจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: ค่ะปิดท้ายการที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะกับการครบรอบ60ปีมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะแล้วก็ได้มีการสร้างภาพ

0: ยนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฤฟังการรายงานจากคุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิศจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
1: ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงเวลาของรอบรัวทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเริ่มต้นจากข่าวมมส.เตรียมที่จะสร้างหนังฉลองครบ60ปีเปิดกองให้นิสิตหลายคณะนะครับเรียนรู้จากงานจริงๆมหาวิทยาลัยมหาสารคามเตรียมสร้างภาพยนตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตนิสิตความเป็นอิสานพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตและบุคลากรจากหลายสาขาร่วมทำงานจริงตั้งแต่งานผลิตภาพยนตร์ศิลปกรรมสถาปัตย์การตลาดจนไปถึงการบัญชีเพื่อที่จะเปลี่ยนกองถ่ายให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะที่สามารถจะไปต่อยอดสู่การทำงานในอนาคตรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศิริวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสร้างภาพยนตร์ที่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยโดยที่จะนำเรื่องราวประสบการณ์ของนิสิตในช่วงของมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วไปไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องราวของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้นซึ่งโครงการนี้ไม่ได้มุ่งสร้างภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องการให้นิสิตจากบุคลากรจากหลากหลายคณะนำความรู้มาทำงานร่วมกันทั้งนิเทศศาสตร์และภาพยนตร์ศิลปกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์การตลาดการบัญชีและสาขาอื่นที่สามารถเข้ามาสนับสนุนกระบวนการผลิตได้นะครับซึ่งท่านอธิการบดีมองว่าการศึกษารูปแบบใหม่ควรเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงมากกว่าจำกัดอยู่ในพื้นที่ห้องเรียนโดยเฉพาะกระบวนการการสร้างภาพยนตร์จะทำให้นิสิตได้ฝึกตั้งแต่การวางแผนการจัดการการสื่อสารการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจนไปถึงการทำงานร่วมกับคนจำนวนมากด้านความพร้อมของมหาวิทยาลัยมีทั้งบุคลากรนิสิตแล้วก็เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตพร้อมทั้งสามารถขอคำแนะนำจากศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์โดยเฉพาะศิษย์เก่าที่เคยมีส่วนร่วมในการสร้างภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อเพื่อที่จะเข้ามาให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำงานนิสิตที่จะเข้ามาร่วมโครงการไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่เรียนด้านสาขาภาพยนตร์เท่านั้นนะครับแต่ก็เปิดให้หลายสาขานำความรู้ของตนเองมาประยุกต์ใช้กับกองถ่ายและก็ยังมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ทำให้นิสิตได้รับทั้งประสบการณ์จากการทำงานจริงและรายได้ระหว่างเข้าร่วมโครงการการทำงานในกองถ่ายยังเปิดโอกาสให้กับนิสิต เรียนรู้มากกว่าทักษะด้านภาพยนตร์ทั้งการประสานงานกับผู้ประกอบการโรงฉายเตรียมสถานที่การจัดการเรื่องการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งแตกต่างจากการเรียนที่เน้นทฤษฎีในห้องเรียนเพราะว่าการทำงานจริงจะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและจะต้องตัดสินใจแก้ไขร่วมกันนะครับซึ่งท่านอธิการบดีก็ยอมรับว่าการสร้างภาพยนตร์ในลักษณะดังกล่าวถือเป็นความท้าทายมากสำหรับมหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นโครงการที่ยังไม่เคยดำเนินการในรูปแบบนี้มาก่อนหากประสบความสำเร็จก็อาจจะสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างภาพยนตร์ในอนาคตและสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามส่วนหากเกิดระหว่างการทำงานก็ยังถือว่าเป็นประสบการณ์ในการ เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆมาจากการทำงานจริงได้นะครับด้านงบประมาณท่านอธิการบดีก็มองว่าคุณภาพของภาพยนตร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงวิธีการทำงานวิธีการใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์ความมุ่งมั่นของทีมและการมีเป้าหมายร่วมกันนะครับเนื้อหาของภาพยนตร์ก็จะเป็นการเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่นโดยนำความเป็นอีสานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และบริบทของพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยมีแผนที่จะเปิดให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและก็ต้องการให้นิสิตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการสร้างภาพยนตร์อย่างเต็มที่โดยโครงการภาพยนตร์ครบรอบ60ปีนี้จึงไม่ได้มีเป้าหมายเพียงสร้างภาพยนตร์เพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยแต่ก็ยังเป็นพื้นที่ทดลองการเรียนรู้จากการทำงานจริงเพื่อเปิดให้นิสิตจากหลากหลายศาสตร์นำความรู้มาทำงานร่วมกันและก็เปลี่ยนประสบการณ์ในกองถ่ายให้กลายเป็นทักษะสำหรับการทำงานในอนาคตกันต่อไปและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนะครับจากทางด้านมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำวันนี้สุวัฒน์วิมลชัยฤกษ์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน
0: ขอบคุณคุณสุวัฒน์วิมลชัยฤกษ์นะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะครบถ้วนแล้วค่ะคุณวิริยุทธ์คะสำหรับช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ครับต่อจากรอบรั้วทั่วไทยได้ติดตามเรื่องราวงานวิจัยในเล่าขานงานวิจัยครับ
3: เล่าขานงานวิจัย
0: ค ข้ามาสู่ช่วงของเล่าขาน

0: งานวิจัยนะคะในเรื่องราวช่วงนี้เรามีเรื่องราวของไม้พังหานค่ะสุนทรียชีวภาพแห่งบรรจุภัณฑ์กระดาษและวัตถุดิบทางเลือกมาให้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณสุจิราโลหะทัศน์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเล่าขานงานวิจัยวันนี้ขอนำเสนอนวัตกรรมจากไม้พังแหลสุนทรียชีวภาพแห่งบรรจุภัณฑ์กระดาษและวัตถุดิบทางเลือกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิวทวัฒนาภิรุณและทีมวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชศึกษาศักยภาพของไม้พังแหลหรือที่ชุมชนในจังหวัดน่านเรียกว่าป่อซ้อยเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบทางเลือกสำหรับผลิตเยื่อกระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมงานวิจัยดังกล่าวเกิดจากการลงพื้นที่ศึกษาระบบวรรณเกษตรในพื้นที่บ้านศพขุ่นจังหวัดน่านซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการปลูกพังแหลเป็นไม้พี่เลี้ยงเพื่อให้ร่มเงาแก่กาแฟเศรษฐกิจโดยได้รับการสนับสนุนด้านพื้นที่และการทำงานร่วมกับชุมชนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ทีมวิจัยเริ่มต้นศึกษาพังแหลตั้งแต่ปี2566ในประเด็นด้านพืชสมุนไพรก่อนที่จะพบว่าหลังจากการนำส่วนต่างๆของพืชไปใช้ประโยชน์ยังคงมีเศษวัสดุจากเปลือกต้นกิ่งเหลืออยู่จำนวนหนึ่งและจากการสังเกตพบว่าเศษไม้ดังกล่าวมีเส้นใยที่เหนียวและทนทานจึงนำมาศึกษาต่อในด้านคุณสมบัติของเยื่อไม้
2: ทีมของเราอะครับเริ่มศึกษาวิจัยไม้พังแหลซึ่งเป็นสมาชิกในพืชวงกัญชาเนี่ยนะครับโดยเริ่มแรกอะครับผมเราได้มีการศึกษาในลักษณะของพืชสมุนไพรครับก็จะศึกษาเชิงลึกถึงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเขาก่อนนะครับในขณะที่เราทำการปฏิบัติการในห้องแลบอะครับเราพบว่าเศษกากที่เหลือจากการที่เราสกัดสมุนไพรอะครับผมมันมีลักษณะของความเป็นเส้นใยผสมอยู่เราจึงได้นำตัวเศษกากและเส้นใยเหล่านี้ครับไปตรวจสอบย้อนกลับตัวเส้นใยเหล่านี้ครับมันมีคุณสมบัติครับที่พอดีพอเหมาะครับกับการนำมาขึ้นรูปเป็นตัวกระดาษหรือว่าทำเป็นเปเปอร์ครับผมแล้วเราก็ดำเนินการต่อมาจนกระทั่งพบว่าตัวเส้นใยเหล่านี้ครับมันให้คุณสมบัติที่สามารถที่จะขึ้นรูปเป็นกระดาษได้แล้วก็เราต่อยอดโดยการนำไปทำเป็นโปรโตไทป์ของบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆเราพยายามที่จะหาแหล่งวัตถุดิบนี้ว่าในประเทศไทยอะครับมันจะพบพืชที่เป็นแหล่งวัตถุดิบนี้จากที่ไหนบ้างเราก็เลยดำเนินการหาทางช่องทางต่างๆมีทั้งนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทที่วิจัยอยู่ก็ช่วยกันหาครับจนในที่สุดก็พบว่าที่จังหวัดน่านเครือเจริญโภคภัณฑ์กำลังส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฟื้นฟูป่าบ้านศพขุ่นอยู่ครับที่จังหวัดน่านแล้วทีนี้เราก็ตามเข้าไปดูครับว่าพืชที่เขาใช้ในการปลูกฟื้นฟูมันเป็นพืชกลุ่มไหนบ้างแล้วเราก็ไปเจอว่าอันนี้คือต้นพังแหลนี่นาเราก็เลยติดต่อเข้าไปที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ครับแล้วก็ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับก็ประสานงานให้อย่างดีเยี่ยมครับ
1: จากการศึกษาตัวอย่างเศษไม้และชิ้นไม้พังแหลตามมาตรฐานทดสอบด้านเยื่อและกระดาษหรือ TAPPI พบว่าไม้พังแหลมีคุณสมบัติทางชีวภาพและทางเคมีของเยื่อที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษผลการศึกษาพบว่าเยื่อไม้พังแหลมีองค์ประกอบของโฮโลเซลลูโลสประมาณ 77.47%และลินินประมาณร้อยละ 20.55 โดยน้ำหนักแห้งขณะที่ทดลองขึ้นรูปเป็นกระดาษและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสามารถทำได้สำเร็จนอกจากนี้กระดาษจากพังแหลยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจในด้านสิ่งแวดล้อมโดยภายใต้สภาวะควบคุมด้วยการฝังกลบสามารถย่อยสลายได้ภายใน 20-25 วันนอกจากศักยภาพในการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษแล้วงานวิจัยชิ้นนี้ยังสะท้อนแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพราะเป็นการนำส่วนของไม้ที่อาจกลายเป็นวัสดุเหลือทิ้งกลับมาเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเป็นวัตถุดิบทางเลือกขณะเดียวกันการศึกษาพังแหลในพื้นที่บ้านศพขุ่นยังเชื่อมโยงกับระบบวรรณเกษตรซึ่งใช้พังแหลเป็นไม้พี่เลี้ยงให้กับกาแฟช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกกาแฟและเชื่อมโยงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเข้ากับการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
2: ความแตกต่างหรือความพิเศษที่เราได้พยายามนำเสนอก็คือในส่วนของ raw material หรือว่าตัววัตถุดิบของเราครับซึ่งยังไม่เคยมีการนำมาพัฒนาในลักษณะนี้มาก่อนนะครับแม้แต่ในรายงานการวิจัยระดับโลกหรือระดับสากลเนี่ยนะครับก็มีแค่การศึกษาพื้นฐานครับของตัวเส้นใยพืชเหล่านี้ไว้แต่ว่ายังไม่เคยมีการนำมาต่อยอดหรือพัฒนาได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับความพิเศษของเราในส่วนของเรา material นี้เรานำเสนอให้เป็น new alternative หรือว่าเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ที่สนใจในการนำไปพัฒนาต่อยอดหรือผู้ประกอบการนะครับหรือว่าผู้ที่มองถึงอนาคตนะครับที่มีเรื่องราวของหลักการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะต้องนึกถึง ESG ขึ้นมาก็คือนอกจากวัตถุดิบนั้นจะมีความสามารถในการส่งเสริมเชิงธุรกิจแล้วครับก็ยังจะต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมครับนึกถึงชุมชนท้องถิ่นด้วยนะครับว่าวัตถุดิบที่นำมาพัฒนานี้จะไม่เกิดผลกระทบนะครับเนาะต่อชุมชนสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
1: สำหรับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยนี้ไม่หยุดอยู่เพียงการทดลองในห้องปฏิบัติการแต่มีการนำองค์ความรู้ไปหารือร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทีมวิจัยตั้งแต่การศึกษาทดลองและการลงพื้นที่จริงทำให้เกิดประสบการณ์ในการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิวทวัฒนาภิรุณได้กล่าวอีกว่าการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในระยะเริ่มต้นทำให้เกิดข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลจำเพาะที่สามารถนำไปใช้สำหรับการพัฒนางานวิจัยในขั้นต่อไป
2: ครับทีมวิจัยของเราครับมีตั้งแต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีครับแล้วก็มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทครับในส่วนของนักศึกษาปริญญาตรีครับได้มีการนำเสนอการประชุมวิชาการครับผมเป็นการนำเสนอภาคบรรยายครับเรื่องราวของเส้นใยแล้วก็คุณสมบัติครับในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครับผมที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยมครับผมอีกการวิจัยหนึ่งครับที่พัฒนาขึ้นมาเป็นลักษณะของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมก็จะเป็นตัวบรรจุภัณฑ์แล้วก็กรรมวิธีการผลิตครับก็มีนักศึกษาปริญญาโทครับผมร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับแล้วก็ตัวผมครับเอาไปนำเสนอในเวที iTech 2025ครับที่สหพันธรัฐมาเลเซียครับผมแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองด้านสิ่งแวดล้อมครับกลับมาครับผมในลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อมครับ
1: งานวิจัยไม้พังแหลจึงเป็นอีกตัวอย่างของการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาต่อยอดจากทรัพยากรในพื้นที่สู่การพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกสำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษโดยมุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดการสูญเปล่าของวัสดุและสร้างคุณค่าจากไม้พื้นถิ่นที่มีบทบาทในระบบวรรณเกษตรจึงกำลังถูกพัฒนาให้กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของวัสดุชีวภาพที่อาจต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ในอนาคตสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
0: ขอบคุณคุณสุจิราโลหทัศน์นะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะคุณวิริยุทธ์คะคุณผู้ฟังคะกับช่วงของสนทนาสถาบันค่ะ
3: สนทนาสถาบัน
0: ค ข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะในวันนี้ค่ะเราได้มีโอกาสนะคะได้พูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมยางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเรื่องราวของคณะวิศวกรรมนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปิดตัวศูนย์วิศวกรรมยางเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

0: รีด้านยางและโพลิเมอร์นั่นเองนะคะวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณวิริยุทธ์คะ
1: มีการพูดคุยกันในช่วงนี้ได้พบกับดร.ณัฐพลอุทัยพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมยางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับสวัสดีครับผอ.ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณท่านผอ.ด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นะคะท่านผอ.คะ
2: ครับผม
0: ค่ะสำหรับเรื่องของที่มานะคะแล้วก็รวมถึงความสำคัญของการจัดตั้งศูนย์กันก่อนนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนทั้งงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านของยางนะคะรวมไปถึงโพลิเมอร์ด้วยอยากจะให้อาจารย์ค่ะเล่าถึงจุดเริ่มต้นก่อนว่าแนวคิดสำคัญในการจัดตั้งนะคะรวมไปถึงว่าการก่อตั้งเนี่ยก่อตั้งขึ้นได้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับได้เลยครับก็จริงๆแนวคิดสำคัญในการจัดตั้งศูนย์วิศวกรรมยางนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็บริบทของพื้นที่ก็คือเป็นเรื่องของยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับก็เกิดจากความต้องการในการที่จะยกระดับเรื่องของยางพารานะครับแล้วก็องค์ความรู้ด้านยางซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยมีงานวิจัยสะสมมานะครับแล้วก็อยากจะให้ตรงนี้ครับมันสามารถที่จะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมครับก็เลยมีแนวคิดในการจัดตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์วิศวกรรมยางนะครับที่จะช่วยในเรื่องของแก้โจทย์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับว่าทำยังไงที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เจอว่าตัวยางพาราเนี่ยแม้จะผลิตได้เยอะนะครับแล้วก็ส่งออกเยอะนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการส่งออกในรูปแบบของวัตถุดิบนะครับซึ่งถ้าเกิดมองเข้าแล้วนะครับเราก็เจอว่าเราก็ยังเสียดุลอยู่เพราะว่าเราจะต้องนำเข้าตัวผลิตภัณฑ์ยางเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณการใช้งานในประเทศหรือการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศนะครับด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่มีนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวยางพาราได้นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ความท้าทายของเราครับในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์วิศวกรรมยางขึ้นมาครับ
0: ค่ะ
1: ครับส่วนบทบาทและภารกิจของศูนย์ที่ตั้งขึ้นนี้ครับมีบทบาทมีภารกิจยังไงบ้างครับ
2: ครับจริงๆศูนย์ของเราครับก็จะเป็นลักษณะของเป็น energy platform สำหรับยางนะครับก็คือมองว่าจะช่วยในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาจริงนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการคัดเลือกตัววัตถุดิบการออกแบบสูตรการทดลองการขึ้นรูปการพัฒนาต้นแบบการทดสอบไปจนถึงมาตรฐานไปจนถึงการผลิตสำหรับนำร่องครับเรามองว่าเราไม่ได้อยากจะจบแค่เป็นลักษณะห้องทดลองหรือเป็นศูนย์ที่รับแค่ทดสอบแล้วก็ส่งผลให้นะครับแต่ว่าเรามองว่าเราเป็นศูนย์ที่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรมได้จริงตรงนี้ครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นในคอนเซ็ปต์ของศูนย์นะครับแล้วก็ภารกิจสำคัญเลยก็คือเราพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องด้านยางนะฮะแล้วก็มีศูนย์ในเรื่องของการวิเคราะห์และทดสอบสมบัตินะครับรวมถึงเราก็เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมนะครับในการที่จะนำองค์ความรู้ตรงนี้ครับไปใช้ประโยชน์นะครับให้มันสามารถที่จะผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ครับนี่ก็คือเป็นประเด็นภารกิจหลักๆของศูนย์ครับ
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยทางศูนย์มีในเรื่องของงานวิจัยเทคโนโลยีหรือว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางด้านของยางนะคะแล้วก็โพลิเมอร์อะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยรวมไปถึงผลงานเหล่านั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไรบ้างคะ
2: จริงๆตัวยางพารานะครับก็ทุกท่านก็จะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางพาราเป็นองค์ประกอบเนี่ยอยู่หลากหลายเลยนะครับอย่างที่เราก็เจอกันอยู่ว่ามียางรถยนต์ใช่ไหมครับแล้วก็มีถุงมือนะครับแต่จริงๆแล้วยางพาราเนี่ยมันออกไปใช้ได้มากมายหลากหลายกว่านั้นนะครับอย่างที่เราพัฒนาอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นกลุ่มงานเชิงวิศวกรรมครับก็ตัวยางเนี่ยคุณสมบัติหลักเลยก็คือสามารถที่จะรับแรงได้ดีนะครับโดยเฉพาะแรงสั่นสะเทือนต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเอาติดตั้งในระบบคมนาคมนะครับอย่างเช่นตัวแผ่นยางที่รองใต้รางรถไฟครับก็จะช่วยในเรื่องของให้ทางรถไฟเนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับลดการสึกตัวนะครับลดการแตกหักของตัวหินบัลลาดแล้วก็ลดอุบัติเหตุหรือว่าลดแรงที่สั่นสะเทือนไปถึงตัวรถหรือว่าผู้โดยสารได้นะครับหรือว่าแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะทำลายในเรื่องของโครงสร้างอย่างเช่นสะพานต่างๆในทางรถไฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือก็จะมีในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องเสียงในระบบคมนาคมครับก็ตัวยางเองที่เราออกแบบให้มีลักษณะของการดูดซับเสียงที่ดีนะครับก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นตัวกำแพงกันเสียงนะครับแล้วก็ติดตั้งในทางรถไฟหรือว่าทางด่วนได้นะครับตรงนี้ก็จะมีผลงานที่เรามีการทดลองติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็ใช้เก็บผลอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ผลการทดลองก็ค่อนข้างที่จะดีครับในยางเชิงวิศวกรรมนะครับอื่นๆนะครับก็จะมีในอุตสาห

ในอุตสาหกรรมอื่นๆครับก็อย่างเช่นยางพาราที่ใช้ในวงการแพทย์นะครับก็หรือว่าในเรื่องของงานทางด้านสาธารณสุขนะครับก็จะเป็นตัวยางที่เรามาใช้ในเรื่องของเจลยางที่จะใช้ในการลดแผลกดทับได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรืออื่นๆอีกก็จะมีในเรื่องของเชิงสิ่งแวดล้อมครับก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ยางที่สามารถไปแก้ปัญหาในเรื่องของสิ่งแวด

0: เรื่องของการอนุบาลสัตว์น้ำอะไรต่างๆนะครับก็หลากหลายครับ
1: ค่ะ
2: ครับก็มีงานวิจัยเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เรามีแนวทางในการที่จะผลักดันงานวิจัยต่างๆเหล่านี้ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ยังไงบ้างนะครับ
0: ครับจริงๆก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆครับอย่างงานที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในคมนาคมนะครับเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือกับยูสเซอร์นะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของคมนาคมนะครับว่าในการที่จะเอาตัวเนี้ยไปทดลองใช้นะครับไปศึกษาเรื่องของการใช้งานมีผลกระทบนะครับอย่างเช่นตัวกำแพงกันเสียงนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับการทางวิศวกรรมแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะนำร่องในการติดตั้งบนพื้นที่ทางด่วนแล้วก็มีการร่วมกันในการที่จะเก็บผลในเรื่องของเสียงที่มันสามารถลดลงมาได้นะครับร่วมกันเพื่อที่จะตรงนี้จะเป็นข้อมูลหรือเป็นแนวทางในการที่จะเสนอในเชิงนโยบายต่อไปเพื่อให้เกิดการผลักดันการใช้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ในการกับเพื่อนเพื่อให้มันเกิดการใช้งานนะครับก็จะต้องไปถึงตัวยูสเซอร์เลยครับว่าการใช้งานเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะแก้ปัญหาดังนั้นได้จริงครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราทำอยู่ครับ
1: ค่ะทีนี้ถามท่านผอ.ถึงเรื่องของการสนับสนุนผู้ประกอบการแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมบ้างค่ะว่าทางศูนย์เนี่ยมีบริการในด้านของการวิเคราะห์ทดสอบนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สำหรับการในเรื่องของการพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์ยางในอย่างไรบ้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME หรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมค่ะที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มีการที่จะวิเคราะห์ทดสอบนะคะอย่างไรบ้างคะ
0: จริงๆส่วนของเราครับวาง positioning เป็นตัว I&D partner หรือว่าเป็น technical partner กับSME อยู่แล้วนะครับก็คือเราบริการครอบคลุมตั้งแต่ในเรื่องของการวิเคราะห์เลยครับว่าโจทย์หรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็จะมีการช่วยในเรื่องของการพัฒนาสูตรปรับสูตรวิเคราะห์ปัญหาพัฒนาต้นแบบทดสอบสมบัติเฉพาะด้านนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็ร่วมวิจัยกับภาคเอกชนหรือ SME อยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่แก้ปัญหาได้นะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเราไม่มองว่าเราเป็นห้องแลบที่รับตัวอย่างทดสอบนะครับและส่งผลกลับไปแต่เราต้องการเป็นตัว problem solving center นะครับที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับ SME แล้วก็แก้ปัญหาให้ได้จริงครับ
1: ค่ะ
2: ครับซึ่งการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านยางและโพลิเมอร์นะครับตัวนี้จะมายกระดับมูลค่ายางพาราไทยนะครับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือว่าจะให้ประโยชน์กับเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ยังไงบ้างครับ
0: ครับก็จากเดิมนะครับที่เรามองว่าตัวยางพาราที่เราผลิตออกมานะครับแล้วก็จะจำหน่ายไปในรูปแบบของวัตถุดิบนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็ราคาก็มีขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจหรือความต้องการนะครับในแต่ละช่วงนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมองว่ามันส่วนหนึ่งก็คือส่งออกประมาณ 70% แล้วก็ใช้เองในประเทศประมาณสักแค่ 30% นะครับแล้วก็มองว่าถ้ามันมีปริมาณหรือความต้องการใช้ในประเทศมากขึ้นนะครับเพิ่มจาก 30% ตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับตรงนี้มันก็จะสามารถที่จะเพิ่มตัวมูลค่าของตัวยางพาราได้นะครับจากเดิมที่ว่าเราต้องส่งออกซึ่งมูลค่ามันค่อนข้างที่จะต่ำนะครับถ้าเทียบกับตัวผลิตภัณฑ์ยางที่เรามีการนำเข้ามาตรงนี้ครับก็ถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานโครงสร้างพื้นฐานซึ่งปริมาณการใช้มันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตรงนี้ก็เองก็จะช่วยให้มูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมตรงนี้ครับมันสูงขึ้นได้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีช่วยซัพพอร์ตได้ตั้งแต่ในเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำด้านยางพาราอย่างครบวงจรได้ครับจากตัวนวัตกรรมครับ
1: ค่ะพอคะแล้วปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกให้ความสำคัญกับวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะทางศูนย์เองเนี่ยมีแนวทางในเรื่องนี้อย่างไรบ้างที่จะส่งเสริมงานวิจัยด้านยางแล้วก็พอลิเมอร์นะคะที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของความยั่งยืนนะอย่างการรีไซเคิลการลดของเสียแล้วก็การพัฒนาวัสดุทางเลือกเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
0: ครับจริงๆในศูนย์นะครับเรามีกลุ่มงานนึงนะครับที่ดูแลในเรื่องของโซคอล่ารับเบอร์เลยนะครับก็คือจะเป็นจุดวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำตัววัสดุยางนะครับที่เป็นวัสดุที่เหลือทิ้งนะครับหรือว่าเป็นของเสียอื่นๆที่เหลือทิ้งนะครับกลับมาใช้ประโยชน์ต่อนะครับในรูปแบบของการรีไซเคิลอัพไซเคิลหรือว่าเป็นการนำวัสดุอื่นมาทดแทนนะครับตรงนี้ก็จะมีกลุ่มงานที่ทำงานด้านนี้อยู่นะครับแล้วก็มองว่าตรงนี้เป็นโอกาสสำคัญเลยครับว่ามันมีความจำเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องทำแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นข้อได้เปรียบเลยในส่วนของตัวยางพาราก็คือเนื่องจากว่า ตัวยางพาราหรือยาง

0: ทางธรรมชาติของเราเนี่ยครับมันเป็นตัวโพลิเมอร์ชนิดเดียวที่อาจจะเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นชนิดหลักๆดีกว่าครับที่มาจากธรรมชาตินะครับในขณะที่ตัววัสดุยางสังเคราะห์หรืออื่นๆเนี่ยก็จะมาจากตัวปิโตรเลียมเบสนะครับดังนั้นถ้ามองในเรื่องของความยั่งยืนนะครับตัวยางพาราก็จะมีข้อได้เปรียบทางนี้มากๆนะครับดังนั้นรวมถึงเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนต่างๆนะครับตรงนี้ก็เราก็ดำเนินการวิจัยแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลที่จะใช้ในการที่จะซัพพอร์ตเรื่องในเชิงนโยบายต่อไปอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วเป้าหมายต่อไปนะครับเป้าหมายในอนาคตนี้ทางศูนย์มีแผนที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยต่อไปยังไงบ้างครับ
0: ครับก็ตรงนี้ครับเป้าหมายของศูนย์นะครับในเรื่องของทิศทางการพัฒนาแล้วก็เป้าหมายในอนาคตตรงนี้ครับเราก็จะขยายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมครับเราก็จะพยายามร่วมมือกับเอกชนนะครับที่เป็นยูเซอร์ที่จะใช้งานตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เรามีตัวคอเทคโนโลยีตรงนี้อยู่นะครับว่าสามารถที่จะร่วมมือกันในทิศทางไหนได้บ้างนะครับในการร่วมวิจัยหรือในการร่วมผลักดันการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงนโยบายต่อไปอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะของการขยายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมร่วมถึงในเรื่องของการพัฒนาเรื่องศักยภาพของบุคลากรนะครับที่เรามองว่าเราเองมีความต้องการที่จะรวบรวมบุคลากรทางด้านเทคโนโลยียางหรือวิศวกรรมยางตรงนี้ครับในส่วนของทางภาคใต้เริ่มต้นจากทางภาคใต้ตรงนี้ก่อนครับให้มันมีความเข้มแข็งแล้วก็ให้มันมีเรื่องของการแชร์ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆร่วมกันเพื่อที่จะได้เป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมยางต่อไปอย่างนี้ครับ
1: ค่ะแล้วตัวผอ.เองมองว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ยางของทางภาคใต้นะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็คิดว่าในส่วนของความแข็งแกร่งของตัวที่เกี่ยวกับทั้งอุตสาหกรรมยางเองหรือว่าพอลิเมอร์แบบนี้นะคะทางด้านของภาคใต้ที่ไม่ได้มีการเปิดศูนย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้ขึ้นมาเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากน้อยเพียงใดคะอาจารย์คะ
0: ครับจริงๆในเรื่องของเศรษฐกิจภาคใต้นะครับจริงๆก็จะเจอว่าพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยประมาณ1ใน3ของพื้นที่เนี่ยปลูกยางหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสภาพเศรษฐกิจของภาคใต้เนี่ยขึ้นอยู่กับราคายางอย่างมากนะครับว่าช่วงไหนยางราคาสูงก็จะสภาพเศรษฐกิจก็จะดีหน่อยนะครับแล้วมีเรื่องกระแสเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเช่นตอนนี้ก็ราคายางก็อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับก็จะเจอว่าแต่ก็พบว่าปริมาณก็น้อยลงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะมีความผันผวนกันอยู่พอสมควรเหมือนกันว่าในบางช่วงเนี่ยยางราคาสูงแต่ปริมาณผลผลิตมันจะต่ำหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่โดยภาพรวมครับว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมในภาคใต้นะครับแล้วก็จะมีอุตสาหกรรมที่ซัพพอร์ตในพื้นที่นะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวการเอาน้ำยางเนี่ยครับมาเปลี่ยนเป็นน้ำยางข้นแล้วก็ไปใช้ในอุตสาหกรรมถุงมือตรงนี้ครับจะเป็นตัวหลักของภาคใต้นะครับก็จะเป็นลักษณะของน้ำยางพาราครับแล้วก็มีในเรื่องของการเตรียมมาเป็นตัววัสดุอื่นๆเช่นประเภทโฟมอย่างนี้อยู่บ้างครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมแล้วก็ในเรื่องของนักวิจัยหรืออะไรต่างๆในภาคใต้ตรงนี้เรามีความพร้อมในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับที่มีคณะต่างๆนะครับที่มีบุคลากรที่มีความพร้อมมีงานวิจัยมีเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆทางที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของเอกชนที่จะดำเนินการในการที่จะพัฒนาตรงนี้อยู่ครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าทางด้านของอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งยางพอลิเมอร์เองก็ตามนะคะของทางภาคใต้เนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแกร่งเลยแล้วก็มีในส่วนของผู้ประกอบการที่รองรับนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วด้วยทีนี้เนี่ยทางศูนย์เองนะคะหรือว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้มีการเปิดนะคะวิศวกรรมยางศูนย์วิศวกรรมยางขึ้นมาเพื่อเป็นการขับเคลื่อนทั้งงานวิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีด้านยางและพอลิเมอร์นั่นเองวันนี้เราได้ทำความรู้จักนะคะกับศูนย์วิศวกรรมยางมากขึ้นแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะท่านผู้อำนวยการค่ะท่านดร.ณัฐพลอุทัยพันธ์นะคะผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมยางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มาพูดคุยแล้วก็ให้พวกเราได้ทำความรู้จักกับศูนย์มากขึ้นค่ะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ยินดีมากๆครับขอบพระคุณคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะคุณวิรยุทธ์คะคุณผู้ฟังคะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวในรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาประจำวันพระหัสบดีที่8ตุลาคม2569วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพานุมาตหัตถบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะและคุณวิรยุทธ์จันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติด

0: ตามรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณแฟลตเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งรัฐบาลยืนยันว่ากรณีประชาชนในพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมรอบต่อเนื่องเกิน7วันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยเงื่อนไขเงินเยียวยากรณีน้ำล้อมรอบตามเกณฑ์ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งแยกจากกรณีน้ำท่วมขังถึงตัวบ้านและกรณีอยู่ในอาคารสูงไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ซึ่งน้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นกันนอกจากนี้ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานครได้เพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเบื้องต้นและเงินปลอบขวัญโดยสามารถยื่นด้วยตนเองณสำนักงานเขตในพื้นที่ที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบหรือยื่นผ่านประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่เขตที่ลงพื้นที่ในชุมชนนั้นๆผู้อำนวยการสสคระบุมีการเตรียมพร้อมรับมือสำหรับการประชุม IMF World Bank โดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมขังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคเปิดเผยถึงความพร้อมการจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ว่าขณะนี้มีความมั่นใจต่อสถานการณ์โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครยอมรับว่ายังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมแต่สำหรับพื้นที่จัดประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงแรม21แห่งและเส้นทางจากสนามบินถึงสถานที่จัดงานยังไม่มีน้ำท่วมขังทั้งนี้ได้วางแผนฉุกเฉินอพยพและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำหรับพื้นที่จัดการประชุมมีบ่อสูบน้ำที่สามารถระบายน้ำลงคลองแสนแสบได้โดยตรงหากพบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่จัดงานสำหรับการเตรียมความพร้อมได้ทำความสะอาดอุโมงค์ระบายน้ำและขุดลอกท่อระบายน้ำสายหลักที่สำคัญแล้วพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเฝ้าระวังได้แก่วัดปทุมวนารามโรงพยาบาลตำรวจและบริเวณซอยสุขุมวิท16 22และ23โดยหากมีฝนตกจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับกองทัพสหรัฐในโอกินาวาจับกุมนาวิกโยธินในข้อหาร้ายแรงและสั่งเคอร์ฟิวเจ้าหน้าที่ทหารทุกนาย48ชั่วโมงและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับกองทัพสหรัฐในโอกินาวาจับกุมนาวิกโยธินในข้อหาร้ายแรงและสั่งระงับการปฏิบัติงานเป็นเวลา48ชั่วโมงรวมถึงเคอร์ฟิวห้ามออกข้างนอกยามวิกาล1เดือนกองทัพสหรัฐในจังหวัดโอกินาวาทาง

ตอนใต้ของญี่ปุ่นได้รับคำสั่งให้ระงับการปฏิบัติงานเป็นเวลา48ชั่วโมงและประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกข้างนอกยามวิกาลเป็นเวลา1เดือนหลังเกิดเหตุจับกุม10ตรีเดวินเจคอบบัลลาดนาวิกโยธินสหรัฐวัย20ปีในข้อหาต้องสงสัยว่าสังหารหญิงท้องถิ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งขโมยกระเป๋าสตางค์และทรัพย์สินอื่นๆของเธอไปด้วยด้านโคจาเกนตะผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาได้เรียกตัวเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐนายอื่นๆเข้าพบเพื่อแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐออกมาตรการที่เด็ดขาดและมีประสิทธิภาพส่วนคิฮาระมิโนรุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐสร้างความกังวลอย่างยิ่งให้กับชุมชนท้องถิ่นและเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

หยิบกระดาษมา

0: ด้วยเวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับเรามีเพลงเพราะๆอยู่ดูแลหัวใจคุณผู้ฟังนะครับในทุกหมดอารมณ์เลยนะครับบางคนคิดถึงเพลงละครเพลงภาพยนตร์เพลงโฆษณานะครับช่วงเวลาของเรามีให้ได้ฟังโดยเฉพาะศิลปินยุคเก่าที่ทำให้คุณมีความสุขนะครับเช่นเคยครับอยู่ด้วยกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะครับกับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ให้เพลงในวันวานกลับมาดูแลหัวใจคุณในช่วงเวลานี้ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

ักทายสมาชิกนะครับที่ติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงอย่างต่อเนื่องเลยอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับก็ส่งมาได้เลยอยากฟังเพลงเก่าคิดถึงศิลปินคนไหนนะครับรวมไปถึงอัลบั้มไหนที่ยังอยู่ในใจนะครับ022183975-7แล้วก็ทักทายสมาชิกที่ฟังออนไลน์ด้วยไม่ว่าจะฟังผ่านเว็บไซต์รวมไปถึงผ่านแอปพลิเคชันนะครับอยู่ด้วยกันที่นี่เลยตั้งแต่ช่วงเช้าและช่วงบ่ายแบบนี้ก็มีรายการเพลงนะครับให้คุณได้ติดตามต่อเนื่องกันส่งมาได้อยู่ดูแลกันแบบนี้กับเพลงเก่าเชื่อว่าเพลงเก่าบางทีจะมาเติมเต็มความรู้สึกดีๆในใจคุณในช่วงเวลายามบ่ายแบบนี้ครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ถ้าพูดถึงสมัยก่อนนี้นะครับการประกวดเวทีของเด็กมัธยมนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันดนตรีเนี่ยแน่นอนอาจจะรู้จักกับเวทีที่ชื่อว่า Hot Wave Music Award นั่นเองนะครับแล้วก็มีอยู่หนึ่งวงนะครับที่ผ่านเวทีการประกวดดนตรีระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยเลยนะครับในสมัยนั้นก็คือวง Crocodile Junior นั่นเองนะครับหลังจากที่มีการประกวดแล้วเนี่ยก็ก้าวสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัวภายใต้สังกัดค่าย UpG นะครับพร้อมกับสร้างผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมนะครับมีหลายคนถามถึงเพลงนี้งานจาก Crocodile Junior กับเพลงที่ชื่อว่าไม่อยากได้ยินนะครับซึ่งเป็นเพลงฮิตมากๆเลยและคนแต่งเพลงนี้คือแสนคมสมคิดนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีก1คนที่มีบทบาทในวงการเพลงบ้านเรานะครับโดยเฉพาะวงการเพลงร็อกและที่สำคัญสุดก็เป็นอดีตกรรมการผู้จัดการค่ายเพลง UpG นี้ด้วยนะครับเอาไปฟังเพลงนี้กันแล้วยังมีเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับส่งมาได้เลยกับช่วงเวลาของเพลินเพลงครับ

เมื่อสักครู่นะครับพูดถึงพี่ต่อแสนคมสมคิดนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งวงที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้จักกันดีก็คือวงแคชนั่นเองนะครับเคยอ่านโพสต์ของแบงก์วงแคชก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ให้โอกาสวงแคชได้ทำเพลงเพราะวันนั้นไม่มีใครเอาผมและวงแคชนะครับเลยได้พี่ต่อคนนี้แหละได้อุ้มชูและส่งต่อไปให้กับทีมดักบาร์นะฮะพี่อันดักบาร์แล้วก็พี่ต้อมแกนมิวสิกจนถึงทุกวันนี้นะครับเบื้องหลังอีกหนึ่งคนนะครับที่ทำให้มีวงดนตรีดีๆมีเพลงเพราะๆแหมพูดซะอย่างนี้ไปฟังงานจากแคชกันบ้างนะครับแล้วใครจะเพิ่มเติมส่งมาได้เลยที่02 218 3975-7ครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่

เดี๋ยวลาไปกับเพลงจากวงร็อกรุ่นใหญ่กันบ้างงานจากอัศนีวสันต์นะครับจริงๆบอกว่าเพลงนี้เนี่ยตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะร้องนะครับจะเล่นเป็นกีตาร์เฉยๆท้ายที่สุดก็คือได้ร้องแล้วก็เป็นเพลงเศร้าที่อยู่ในใจมากๆเลยกับเพลงที่ชื่อว่าลาก่อนนะครับทิ้งท้ายกันไปกับช่วงเวลาของเพลงแต่คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามเราได้ใหม่นะครับช่วงเวลาของเราจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองและบางท่านที่พลาดโอกาสในการฟังก็หาฟังย้อนหลังได้ให้ความสุขแบบนี้วนเวียนอยู่ในใจให้ความทรงจำกลับมาดูแลกันแบบนี้ต่อเนื่องจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนเนี้ยยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
2: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันทรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงนั้นคำหวานโดยคุณนุ่นสุบงกตนะคะ14:11 น.รายการสุขกันเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังคุณครูเอื้อสุนทรสนานและคุณวินัยจุลบุตรสปากกับเพลงนี้บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6พระมหาธีรราชเจ้ากับโยสลัม

โยสลัมบทพระชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่6นะคะโยสลัมน่าจะไปกันได้ดีกับในบรรยากาศของเราในสังคมของเราช่วงนี้เรื่องคำพูดเป็นเรื่องสำคัญมากหลุดออกมาจากปากเรียบร้อยแล้วคนฟังฟังกันไปแล้วเรียบร้อยเอากลับคืนไปไม่ได้นะคะฉะนั้นสำคัญมากค่ะก่อนจะพูดอะไรแค่ฟังโยสลัมก็นึกไปได้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะไปต่อกันที่เพลงที่ท่านผู้ฟังรอฟังครูเอื้อสุนทรสนันอีก2เพลงทั้ง1ในดวงใจแล้วก็เดือนดวงเดียว

เดือนดวงเดียวครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเสียงร้องของครูเอื้อสุนทรสนานที่คุณสร้อยทิพย์บอกว่าขอชาร์จแบตให้ตัวเองให้มีกำลังสู้ต่อไปแล้วก็ขอเพลงใจหายครูเอื้อสุนทรสนานค่ะ

พลงที่ฟังแล้วได้คิดทุกครั้งไปจะทำอะไรก็ทำทำดีกันไว้เสมอๆชื่อว่ามาลาคุณจันทิพย์สุทินบุตรค่ะอันนี้ก็ต้องทักทายการหลายท่านทักทายกันเข้ามาแล้วคุณสร้อยทิพย์ขอเพลงฟังไปแล้วคุณภูนสุขคุณแปะปราโมทคุณคนึงนิดคุณอมรคุณจี๊ดแล้วก็ยังมีเพลงที่ค้างกันอยู่เมื่อวานน้องนุ่นน้องนุ่นบอกว่าน้องนุ่นบอกว่าอะไรเมื่อกี้เห็นแวบๆน้องนุ่นสุบงกตกลับมาฟังสดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ

หนีไปเที่ยวต่างประเทศมาน้องนนท์ต้องบอกว่าไม่ใช่ไปทำงานยังไงก็ได้เที่ยวแหละนะคะมีความสุขค่ะฟังเพลงกันต่อไปมีผู้รอฟังเพลงนี้เดี๋ยวหาให้เป็นเพลงที่หลายๆท่านก็ชอบเช่นเดียวกันนะคะกำลังดูว่าบัวไกลตาเป็นคุณชวลีช่วงวิทย์ร้องไว้ค่ะ

คุณชวลีช่วงวิทย์กับเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้แล้วก็ต่อกันกับอีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังถามถึงคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเพลงนี้คุณรงทองใส่คำร้องเองสอนน้อง

สอนน้องจากคุณรวมทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะหวานนักนั่นแหละควรห่วงชอบนะคะคราวนี้ก็ชวนกันไปรับประทานอาหารอร่อยๆที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1ค่ะช่วงที่หลายท่านช่วงนี้เข้าพรรษาก็อาจจะมีทั้งมังสวิรัติแล้วใกล้เทศกาลกินเจที่นี่ก็มีอาหารประเภทนี้ด้วยไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดเจผัดไทยเต้าหู้เต้าหู้ทอดลาบเต้าหู้แกงเขียวหวานเห็ดฟางก๋วยเตี๋ยวราดหน้าฮ่องเต้เห็ดฟางกะหล่ำปลีผัดน้ำมันงาคือที่ Reno All Day Dining Cafe ได้ทั้งนั้นเลยค่ะไปเถอะค่ะแล้วก็อร่อยทั้งนั้นเช่นเดียวกันในซอยเกษมสันต์1นะคะรับประทานได้หลากหลายเมนูเลือกกันไปเลยหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะแล้วก็เครื่องดื่มรสชาติดีมากโดยเฉพาะคอกาแฟไม่อยากให้พลาดเลยค่ะมาถึงเพลงนี้มีผู้รอฟังคนเรารักกันยากคุณเพ็ญจันทร์รักประยูร

ถูกใจเลยนะคะได้ยืดเส้นยืดสายกันไปบ้างคนเรารักกันยากคุณเพ็ญจันทร์รักประยูรค่ะแล้วก็มีผู้รอฟังคุณนันทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติฟังสิ้นรักสิ้นสุด

คราวนี้ฟังคุณหลวงทองทองท่านโทมศิลปินแห่งชาตินะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีท่านผู้ฟังรอฟังเพลงนี้สั่งรักแล้วก็จะต่อด้วยคำรำพันค่ะ

คำรำพันคำรำพันจากคุณรวงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติค่ะวันนี้วันรวงทองก็จริงแต่ชั่วโมงหน้าคุณรวงทองขอให้ดิฉันจัดแทนเลือกเพลงส่งมาให้บอกเสียงยังแห้งอยู่เลยค่ะก็รักษาสุขภาพดีกว่านะคะท่านเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไปรักษาไข้หวัดใหญ่นั้นก็เป็นห่วงสุขภาพมากๆเลยนะคะฉะนั้นพักผ่อนเถอะค่ะรักษาเสียงเอาไว้ด้วยเสียงอย่างนี้ไม่อยากให้หายไปไหนฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็จะมีเพลงที่คุณหลวงทองทองลทมท่านฝากไว้ให้ตอนนี้ฟังเพลงที่ท่านผู้ฟังขอไว้กันก่อนนะคะแล้วก็นิตยาไก่ย่างก็บอกมาว่าถ้ากำลังมองหาเมนูเจอร่อยๆไปกันได้เลยนะคะตอนนี้จัดเต็มความอร่อยแบบอิ่มท้องอิ่มบุญ9วันที่9ถึง19ตุลาคมนะคะนิตยาไก่ย่างมีอาหารเจเพียบเลยค่ะฟังพายเรือพลอดรักคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชลีช่วงวิน

0: พายให้พี
1: ่อ๋อสบาย
0: ไม่สบาย
1: งั้นไม่ต้องพายมาพรอดรับดีกว่า
2: ท่านผู้ฟังยังมีสุขภาพจิตดีกันไปก็ฟังเพลงกันให้เพลินๆนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจยังคงส่งกำลังใจอยู่เรื่อยๆค่ะสำหรับที่เรื่องราวต่างๆก็ยังไม่คลี่คลายสักทีนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปรวดเร็วโดยดีส่งกำลังใจอย่างนี้เสมอๆตอนนี้มีผู้อ๋อคุณพุนสุขบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านรวงทองหายป่วยโดยเร็วค่ะแล้วก็ฟังฝากใจกับจันทร์

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาดำเนินรายการโดย

0: โดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ชั่วโมงที่2ของสุกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังเพื่อนใจเสียงร้องของคุณรงทองทองลันทมศิลปินแห่งชาติไปแล้วเป็นเพลงที่เป็นจิงเกิลในช่วงหนึ่งของทุกวันพฤหัสนี่แหละนะคะที่คุณรงทองจะมาพูดคุยกันในรายการแต่วันนี้ท่านขอพักนะพักเสียงแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ส่งความห่วงใยไปให้คุณสรรักษ์ก็บอกว่าขอให้คุณรงทองหายไวๆแข็งแรงดีขึ้นโดยเร็วนะคะคุณภูนสุขก็เป็นกำลังใจให้ท่านนะคะคุณรงทองท่านก็ได้เขียนส่งไลน์มาบอกว่าคิดขึ้นมาว่าคนไทยเราจะเชิดกำลังเชิดชูหญิงไทยไว้มากมายเลยถือโอกาสสดุดีหญิงไทยที่มีค่ายิ่งทั้งในอดีตและปัจจุบันและบทเพลงที่รวงทองขับร้องเกี่ยวกับหญิงไทยก็มีจึงขอท่านใช้คำว่าท่านน้องนะคะจึงขอให้ท่านน้องช่วยกันเชิดชูให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยกันนะคะงั้นไปฟังเพลงนี้กันก่อนค่ะเดี๋ยวนะคะ

ดิฉันกำลังหาอยู่ว่าเพลงไหนที่จะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งค่ะกำลังหาอยู่เพราะว่าท่านก็ใช่อ๋อเป็นเสียงร้องน้ำมือนางใช่ไหมคะน้ำมือนางเสียงร้องของคุณดวงทองทองนั้นโทมเองเลยเชิญฟังได้เลยค่ะ

น้ำมือนางค่ะเสียงร้องของคุณหลวงตองธนันทมศิลปินแห่งชาตินะคะที่ท่านก็ได้ฝากไว้บอกว่ายังไงก็ฝากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงที่เชิดชูเกียรติของหญิงไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นเสียงของคุณหลวงทองงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะอีกเพลงหนึ่งนารีนารีนี่จะเป็นเสียงร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวานะคะน่าจะใช่นะเข้าใจว่าน่าจะใช่นารีค่ะท่านลายมานะคะเป็นลายมือแล้วก็มีอีกเดี๋ยวค่อยๆทยอยฟังเพลงนี้นารีค่ะฟังคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาก่อน

กลงจะชมไหมคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวากับนารีแล้วก็ต้องแก้กันไปโดยคุณรงทองทองลั่นธมศิลปินแห่งชาติงานของครูสุรพลโทนวนิกชาตรี

พอเป็นนารีท่านคุณโลทอนก็นะโทรศัพท์มาบอกว่าขอชาตรีต่อหน่อยเถอะได้เลยค่ะแล้วขอบพระคุณหลายท่านเลยนะที่ตอนนี้ส่งกำลังใจให้คุณโรงทองแคปเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะส่งให้คุณโรงทองนั้นถมด้วยเช่นเดียวกัน

พลงหนึ่งที่คุณดวงทองทองน้ำทองจัดให้เป็นสาวคราวเดียวแล้วเพลงสุดท้ายคุณดวงทองบอกว่าดวงทองยังไม่แข็งแรงพอจึงขอเพลงดอกฟ้าโน้มกิ่งกรุณามอบเพลงแทนดวงทองด้วยนะคะเสียงยังแห้งอยู่ค่ะด้วยรักและคิดถึงขอบพระคุณค่ะคุณดวงทองกับดอกฟ้าโน้มกิ่ง

พระคุณคุณรองทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติค่ะยังเป็นห่วงท่านผู้ฟังไม่ค่อยสบายแต่ก็ส่งเพลงฝากมาให้แล้วก็คุณคณิษฐาบอกว่านี่อ่านปื๊ดเลยนะคะคุณคณิษฐาบอกว่าพอถึงวันพฤหัสบดีอยากฟังเสียงคุณรองทองเล่าเรื่องต่างๆคิดถึงค่ะขอให้ท่านหายไวๆเสียงดีเร็วๆแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยไวนะคะขอเพลงคุณรองทองทองนั้นโทรมาจัดให้เลยหาแป๊บหนึ่งนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะตอนนี้หลายท่านก็ส่งกำลังใจให้คุณดวงทองทองนั้นโทมเข้าใจว่าท่านก็นอนฟังอยู่เพลงนี้คุณคณิษฐาส่งให้คุณดวงทองทองนั้นโทมเลย

ถึงเธอจากคุณดวงทองทรัณฑมศิลปินแห่งชาติค่ะคุณกนิษฐาส่งให้กำลังใจคุณดวงทองทรัณฑมนะคะแล้วก็ลายของทุกท่านที่ส่งมาเพื่อให้กำลังใจคุณดวงทองเนี่ยถึงลายของคุณดวงทองเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็ส่งต่อไปให้จะได้เป็นกำลังใจท่านนอนฟังก็จะได้มีความสุขหายเจ็บหายไข้หายป่วยโดยเร็ววันนะคะแล้วก็จะได้มีเสียงใสๆมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันต่อไปคราวนี้ก็ชวนกันดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ไม่มีอะไรมาเจือปนใดๆทั้งสิ้นไม่มีวัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์ฉะนั้นปลอดภัยสบายใจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเลยนะคะคือไม่ทำลายสุขภาพจะช่วยดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแมกนีเซียมและธาตุต่างๆอยู่

คุณรงทองทรัณฑมศิลปินแห่งชาติค่ะโอลีนชวนมาอิ่มบุญอิ่มใจและเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ร่วมสร้างความสุขกายสุขใจในเทศกาลกินเจไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดเมนูทอดหรือว่าเมนูเจจานโปรดเมนูไหนๆก็อร่อยได้ด้วยน้ำมันพืชโอลีนนะคะน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันคุณภาพได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อความอร่อยในทุกมื้อเทศกาลกินเจนี้เลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมันพืชโอลีนอร่อยทุกเมนูเจค่ะฟังคุณเพ็ญแขกกัญจารึกกับเพลงที่ท่านผู้ฟังรอฟังเพลงนี้หยกฟ้า

ได้ฟังแล้วนะคะท่านผู้ฟังถามถึงหยกฟ้าเสียงร้องของคุณเพ็ญแขกกัญจารึกและก็มาถึงอีกเพลงหนึ่งคุณจรินทร์นันทนาคอนงานของครูสมานกาญจนพลินและครูปอวรานนท์ทาสทรมาน

คาทรมานจากคุณชรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะมาถึงเพลงสุดท้ายลากันไปกับคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเพลงนี้ที่แสนดีของฉันค่ะแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราต่อสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะ 14 นาฬิกาตรงนี้นะคะขับรถดีๆนะคะบอกตัวเองด้วยบอกท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ด้วยแล้วก็เห็นใจคนเดินถนนด้วยค่ะบางทีขับเร็วเกินไปไม่ทันคิดนะคะก็น้ำก็ไปกระจายทั่วตัวเขาก็เสียเรื่องกันไปเสียอารมณ์กันไปพรุ่งนี้กลับมาขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Brino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Brino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบ

0: ทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับผู้เป็นเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงก็จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายซึ่งรวมถึงขาและเท้าด้วยนะครับพบว่าผู้เป็นเบาหวานมีโอกาสเกิดแผลเรื้อรังที่เท้าสูงนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกตัดนิ้วเท้าหรือว่าขาได้สาเหตุที่ผู้เป็นเบาหวานเกิดแผลที่เท้าง่ายเกิดขึ้นได้จากระบบประสาทส่วนปลายเสื่อมนะครับซึ่งภาวะนี้มีอาการได้หลากหลายในระยะแรกนะครับก็อาจจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนโดยเฉพาะตอนกลางคืนแต่อาการที่พบบ่อยกว่าก็คืออาการชาผู้เป็นเบาหวานมักจะมีอาการทั้งสองข้างพร้อมๆกันโดยเริ่มจากปลายนิ้วเท้าก่อนนะครับแล้วก็เริ่มชาไล่ขึ้นไปบริเวณหลังเท้าแล้วก็ขาทั้งสองข้างเมื่อมีอาการชาก็อาจจะเหยียบของมีคมโดยไม่รู้สึกตัวก็ทำให้เกิดแผลได้ง่ายนอกจากนี้นะครับอาการชาอาจจะทำให้ผู้ป่วยเดินลงน้ำหนักที่บริเวณแผลก็ทำให้แผลถูกกดทับตลอดเวลาและไม่สามารถหายได้เมื่อระบบประสาทส่วนปลายเสื่อมนานเข้านานเข้านะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเล็กๆบังมัดที่บริเวณเท้าฝ่อลงก็ทำให้เท้าบิดผิดรูปทำให้บางส่วนของเท้ามีการรับน้ำหนักผิดปกติก็ทำให้เกิดแผลที่เท้าตามมาได้นอกจากนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อมก็ทำให้ผิวหนังบริเวณเท้าแห้งมีอาการคันทำให้เกิดแผลได้ง่ายและสุดท้ายคือการที่หลอดเลือดส่วนปลายที่ขาตีบก็ทำให้แผลที่เท้าหายยากขึ้นและอาจจะนำไปสู่การสูญเสียเท้าหรือว่าขาตามมาได้นะครับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวานก็คือเพศชายเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เป็นผู้ที่สูบบุหรี่จัดเป็นผู้ที่เคยมีแผลที่เท้าหรือว่าถูกตัดเท้าหรือขามาก่อนเป็นผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทส่วนปลายจากโรคเบาหวานเป็นผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดขนาดเล็กจากเบาหวานเช่นต่อประสาทตาเสื่อมหรือว่าไตเสื่อมหรืออาจจะเป็นผู้ที่มีเท้าผิดรูปหนังแข็งหรือเล็บเท้าผิดปกติตลอดจนเป็นเบาหวานมานานมากกว่า10ปีหรือว่าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีนอกจากนี้อาจจะเป็นผู้ที่สวมรองเท้าไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมการดูแลเท้าที่ไม่ถูกต้องดังนั้นนะครับเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับก็ควรจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติควรมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรวจและตรวจเท้าพยายามหลีกเลี่ยงการนั่งไขว่ห้างเนื่องจากอาจจะไปกดทับเส้นประสาทที่บริเวณเข่าไม่ควรสูบบุหรี่และหากพบว่ามีแผลแม้เพียงเล็กน้อยก็ควรทำความสะอาดทันทีนะครับผู้เป็นเบาหวานควรจะสำรวจเท้าตนเองทุกวันนะครับโดยสำรวจอย่างละเอียดทั้งบริเวณหลังเท้าฝ่าเท้าส้นเท้าและระหว่างซอกนิ้วทุกๆนิ้วว่ามีรอยแดงที่ผิดปกติมีรอยแผลถลอกมีบาดแผลหรือว่าหนังด้านมีรอยแตกหรือว่ามีการติดเชื้อราหรือมีสิ่งผิดปกติที่อาจมีอยู่ใต้ฝ่าเท้าหรือไม่นะครับ

ผู้เป็นเบาหวานควรทำสะอาดเท้าทุกวันนะครับโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเท้าควรทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนวันละ2ครั้งรวมทั้งทำความสะอาดทันทีที่เท้าสกปรกหลังทำความสะอาดก็ควรจะเช็ดเท้าให้แห้งทันทีด้วยผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้านุ่มที่สะอาดและอย่าใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดเท้าเนื่องจากจะทำให้ผิวเท้าแห้งยิ่งขึ้นและไม่ควรแช่เท้าในน้ำร้อนหรือน้ำที่มีอุณหภูมิสูงมากนะครับผู้เป็นเบาหวานมักจะมีผิวหนังแห้งหรือว่าค่อนข้างที่จะแห้งก็อาจจะทำให้คันและเกิดแผลได้ควรใช้โลชั่นหรือครีมทาบางๆเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับและควรจะทาโลชั่นบริเวณหลังเท้าฝ่าเท้าส้นเท้าและบริเวณเล็บเท้าพยายามหลีกเลี่ยงการทาบริเวณซอกนิ้วเท้าเนื่องจากจะก่อให้เกิดความอับชื้นได้ง่ายนะครับผู้เป็นเบาหวานควรออกกำลังกายเท้าอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดมาปลายเท้าควรจะออกกำลังกายด้วยการกระตุกข้อเท้าขึ้นลงสลับกันหรืออาจจะหมุนข้อเท้าโดยหมุนเข้าและออกสลับกันหรืออาจจะใช้นิ้วเท้าจิกผ้าที่วางอยู่บนพื้นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อเล็กๆในเท้าหรืออาจจะนั่งบนเก้าอี้ยกขาขึ้นเหยียดเข่าตึงและกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10เป็น1ครั้งนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลเท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกระหนึ่งสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาในวันนี้ค่ะเราก็จะมาติดตามเรื่องราวนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆจากประเทศจีนในรายการของเราเช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันภาดาราตรงเหมยกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นวันนี้ค่ะเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
3: เราไปกันที่ข่าวแรกนะคะสื่อต่างชาติเยือน7มณฑลเขตปกครองตนเองและนครของจีนในกิจกรรมสื่อต่างประเทศมองจีนประจำปี2026และต่อด้วยภายในปี2030จีนจะมีอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รูปแบบใหม่เติบโตกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
1: รายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRIสื่อต่างชาติเยือน7มณฑลเขตปกครองตนเองและนครของจีนในกิจกรรมสื่อต่างประเทศมองจีนประจำปี2026เมื่อไม่นานมานี้กิจกรรมการสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศมองจีนประจำปี2026ซึ่งจัดโดยสำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนได้เสร็จสิ้นลงโดยมีผู้สื่อข่าวจากหลายประเทศได้เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้เขตปกครองตนเองมองโกเลียในและอีก4มณฑลเขตปกครองตนเองและนครของประเทศจีนเพื่อได้สัมผัสและทำความเข้าใจแนวทางการพัฒนาคุณภาพสูงที่มุ่งเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ต่างๆในปีแรกของการเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับที่15ของจีนนครเซี่ยงไฮ้ถือเป็นพื้นที่แนวหน้าของการปฏิรูปและการเปิดประเทศผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศได้เดินทางไปยังเขตศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศหงเฉียวและศูนย์บริการข้อมูลข้ามพรมแดนเขตใหม่ลินกังเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการขยายการเปิดประเทศในระดับสูงขณะที่มณฑลกวางตุ้งผู้สื่อข่าวต่างชาติได้เดินทางไปยังบริษัทโรงงานและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าและการเร่งสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่สำหรับความร่วมมือและการเปิดกว้าง

0: วัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศได้ให้ความสนใจระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งและมณฑลเจ้อเจียงโดยได้รับชมการแสดงความสามารถของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในสภาพแวดล้อมจริงผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศยังได้เดินทางไปยังมณฑลเฮหลงเจียงและเขตปกครองตนเองมองโกเลียในเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตธัญพืชการพัฒนาภาคการเกษตรและชนบทให้มีความทันสมัยตลอดจนการพัฒนาสีเขียวซึ่งผลสำเร็จจากการพัฒนาภาคการเกษตรของจีนให้มีความทันสมัยนั้นรวมถึงการปรับเปลี่ยนและยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาสีเขียวได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศเป็นอย่างมากกิจกรรมการสัมภาษณ์ในหัวข้อสื่อต่างประเทศมองจีนในครั้งนี้มีผู้สื่อข่าวจาก18ประเทศอาทิสหรัฐอเมริการัสเซียสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์เข้าร่วมภายในปี2030จีนจะมีอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รูปแบบใหม่เติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อไม่นานมานี้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนและอีก5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประกาศใช้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ระยะ5ปีฉบับที่15โดยแผนดังกล่าวได้ระบุว่าภายในปี2030อุตสาหกรรมแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ของประเทศจีนจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีขีดความสามารถด้านนวัตกรรมตลอดจนห่วงโซ่อุตสาหกรรมจะได้รับการยกระดับอย่างต่อเนื่องด้วยขณะที่แบตเตอรี่แบบโซลิดสเตททั้งหมดจะเริ่มเข้าสู่การใช้งานในระดับการผลิตเชิงพาณิชย์และแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีอายุการใช้งานยาวนานจะมีอายุการชาร์จและคายประจุไฟฟ้าได้ถึง 15,000 รอบเทคโนโลยีแบตเตอรี่รูปแบบใหม่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อัจฉริยะตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคยานยนต์เรืออากาศยานและหุ่นยนต์อัจฉริยะทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปล่อยคาร์บอนต่ำอย่างไรก็ตามแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ซึ่งมีแบตเตอรี่ลิเธียมแบตเตอรี่โซเดียมและแบตเตอรี่ลิดอกซ์โฟเป็นตัวแทนสำคัญก็เพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับกักเก็บและแปลงพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพโดยมีวัสดุรูปแบบใหม่โครงสร้างรูปแบบใหม่และกระบวนการการผลิตรูปแบบใหม่เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมอีกด้วย
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุณคิตตี้จังหนานะคะกับดิฉันจะมาพูดคุยค่ะกันในเรื่องของประเทศจีนส่งผิงผิงกับฝูซวงนะคะสานต่อการทูตแพนด้าในสวนสัตว์แอตแลนตาของสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา10ปีจะน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: เรื่องราวต่างๆนี้นะคะต้องไปรับฟังเพิ่มเติมกันแล้วค่ะ
2: คุยกันวันละ
3: ประเด็น
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นดิฉันอันธิดาพงทองกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับคุณคิตตี้จังหนานค่ะสวัสดีค่ะคุณคิตตี
4: ้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอันธิดาพงทองแล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: วันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาฝากคุณผู้ฟังซึ่งเป็นเรื่องที่อัปเดตมากๆเลยนั่นก็คือจีนได้ส่งผิงผิงกับฝูซวงนะคะสานต่อการแพทย์แพนด้าในสวนสัตว์แอตแลนตาเป็นเวลาถึง10ปีค่ะ
4: ใช่ค่ะคือแพนด้ายักษ์ผิงผิงและฝูซวงออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเฉิงตูช่วงเหลียวโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำมุ่งหน้าไปยังสวนสัตว์แอตแลนตาในวันที่27กันยายนค่ะเพื่อร่วมภารกิจทูตสันทวไมตรีในสหรัฐเป็นเวลา10ปีค่ะ
0: ก่อนออกเดินทางจากเฉิงตูมณฑลเสฉวนนะคะทางศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์เฉิงตูก็ได้มีการจัดพิธีส่งแพนด้ายักษ์ทั้ง2ตัวด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยค่ะนี่ค่ะได้แสดงถึงความผูกพันระหว่างกันแพนด้ายักษ์ผิงผิงนะคะก็เป็นเพศผู้เกิดเมื่อวันที่27มีนาคมปี2020ซึ่งเจ้าผิงผิงนี้นะคะก็มีสีดำเข้มขนาดใหญ่รอบดวงตาค่ะมองแล้วก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากเลยถ้าเปรียบกับผู้ชายนะคะก็มีรูปร่างกำยำแข็งแรงแล้วก็ยังเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วค่ะโดยเฉพาะความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้แล้วก็มักจะชอบนอนเล่นนั่งเล่นพักผ่อนอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ด้วยค่ะ
4: ค่ะส่วนแพนด้ายักษ์ฝูซวงเป็นเพศเมียเกิดเมื่อวันที่18ตุลา

0: ตาคมปี2020เช่นกันค่ะมีขนฟูเป็นกระจุดเล็กๆอยู่บนศีรษะคล้ายกับผู้หญิงเกล้าผมไว้และหน้าผากหนกมูลออกมาเล็กน้อยรูปร่างกลมมูลซึ่งแพนด้าตัวนี้มีปฏิกิริยาตอบสนองรวดเร็วฉลาดและสามารถค้นพบอาหารที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแกล้งซ่อนไว้โดยอย่างรวดเร็วค่ะ
1: แล้วการตั้งชื่อให้กับแพนด้ายักษ์มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างคะคุณคิตตี
0: ้ค่ะจริงๆการตั้งชื่อแพนด้ายักษ์มีอยู่2ช่วงเวลาได้แก่ชื่อเล่นในวัยเด็กและชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อแพนด้ายักษ์ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้สามารถแยกแยะระหว่างแต่ละตัวได้ผู้ดูแลจะตั้งชื่อเล่นให้พวกมันก่อนค่ะวิธีการตั้งชื่อเล่นที่พบบ่อยก็คือนำชื่อของแม่แพนด้าเป็นตัวตั้งแล้วใช้ตัวเลขหรือคำที่สื่อถือขนาดมาใช้แยกความแตกต่างระหว่างลูกแพนด้าแต่ละตัวค่ะตัวอย่างเช่นในเดือนสิงหาคมปี2013แพนด้ายักษ์ซิงหลงให้กำเนิดลูกแฝดแพทย์ผู้2ตัวผู้ดูแลตั้งชื่อให้พวกมันตามลำดับการเกิดว่าซิงอีและซิงอาร์ส่วนแพนด้ายักษ์เคอร์ลินซึ่งให้กำเนิดลูกแฝดแพทย์เมีย2ตัวในเดือนมิถุนายนปี2015ได้รับการตั้งชื่อว่าเคอร์ต้ากับเคอร์เสี่ยวค่ะ
1: ชื่อเล่นบางชื่อนะคะก็ตั้งขึ้นตามลักษณะเฉพาะของลูกแพนด้าเองด้วยทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นลักษณะดังกล่าวนะคะอาจรวมถึงวันเกิดที่มีความหมายเป็นพิเศษค่ะเช่นฉงหยางหรือกัวชิ่งน้ำหนักตัวซึ่งความหมายอันเป็นมงคลเหล่านี้นะคะรวมไปถึงการนำชื่อสถานที่มาผสมผสานเข้าด้วยกันเมื่อแพนด้ายักษ์นะคะเติบโตขึ้นเนี่ยชื่อเล่นบางชื่อก็จะค่อยๆเลือนหายไปค่ะและถูกแทนที่ด้วยชื่ออย่างเป็นทางการซึ่งก็จะดูเป็นทางการมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความหมายเป็นตัวแทนของแพนด้าตัวนั้นมากกว่าค่ะขณะเดียวกันนะคะชื่อเล่นบางชื่อเนี่ยก็ยังคงถูกใช้ต่อไปและในที่สุดก็กลายเป็นชื่ออย่างเป็นทางการที่ใช้คู่กับหมายเลขสายเลือดแล้วก็หมายเลขประจำสายพันธุ์ของแพนด้าตัวนั้นๆค่ะ
0: ค่ะตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหน่วยงานเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ในระบบการเพาะเลี้ยงจะต้องเสนอรายชื่อสำรองในจำนวนที่เพียงพอตามความต้องการในการตั้งชื่อค่ะพร้อมระบุความหมายของแต่ละชื่อจากนั้นรายชื่อจะผ่านการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลชื่อแพนด้ายักษ์เพื่อขึ้นทะเบียนค่ะและจะทำเป็นคลังรายชื่อสำรองของแพนด้ายักษ์ค่ะ
1: หน่วยงานเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นะคะก็จะคัดเลือกชื่อจากคลังรายชื่อดังกล่าวทั้งนี้ก็เพื่อนำมาตั้งชื่อให้แพนด้ายักษ์ที่เกิดใหม่และบันทึกชื่อเข้าสู่ทะเบียนสายเลือดแพนด้ายักษ์ตามกำหนดเวลาขณะเดียวกันนะคะก็จะต้องส่งรายชื่อสำรองเพิ่มเติมพร้อมความหมายอีกครั้งเพื่อรักษาจำนวนรายชื่อในคลังให้มีเพียงพอและมีความเสถียรค่ะ
0: ค่ะแล้วชื่อที่สามารถเข้าสู่คลังรายชื่อได้นั้นมีหลักเกณฑ์หรือข้อพิจารณาอย่างไรคือผู้เชี่ยวชาญเล่าว่าการตั้งชื่อควรใช้อักษรจีนตัวย่อมาตรฐานโดยชื่อที่มี2ตัวอักษรหรือว่าเหมาะสมที่สุดและไม่ควรเกิน3ตัวอักษรชื่อตั้งเข้าใจง่ายไม่มีความหมายกำกวมสะดวกต่อการเรียกขานรวมถึงง่ายต่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค่ะโดยทั่วไปชื่อของแพนด้ายักษ์ควรสะท้อนความหมายและคุณค่าทางวัฒนธรรมตั้งเติมจีนที่มีความหมายสุภาพและสง่างามรวมถึงสื่อถึงความหมายที่ดีเช่นสุขภาพความก้าวหน้าความสดใสและความหวังตลอดจนเอื้อต่อการสืบทอดและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแพนด้าค่ะ
1: ตัวอย่างเช่นนะคะชิงเป่าแล้วก็ปิงเป่าซึ่งได้รับเลือกให้เป็นทูตแพนด้ายักษ์ประจำวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกครั้งที่9ค่ะในปี2022ซึ่งชื่อชิงเป่าได้นำตัวอักษร1ตัวของชื่อของพ่อนะคะนั่นก็คือชิงชิงมาใช้แล้วก็มีความหมายสื่อถึงแนวคิดน้ำใสและภูเขาเขียวขจีส่วนชื่อปิงเป่านะคะนำตัวอักษร1ตัวจากชื่อของแม่นั่นก็คือปิงปิงมาใช้และยังสื่อถึงความทรงจำเกี่ยวกับหิมะและน้ำแข็งจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยค่ะ
0: ลูกแพนด้าทั้ง2ตัวใช้คำว่าเป่าร่วมกันซึ่งหมายถึงแพนด้ายักษ์เป็นสมบัติล้ำค่าที่ทุกคนร่วมกันหวงแหนอีกทั้งคำว่าเป ต่ายังพ้องเสียงกับคำว่า

0: เอาซึ่งก็คือป้องกันนะคะเป็นการเรียกร้องให้สังคมร่วมกันปกป้องสัตว์ป่าและพืชป่าและร่วมกันสร้างบ้านงานโอ๊กงามที่มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลือนค่ะ
1: บางครั้งนะคะชื่อของแพนด้ายักษ์เนี่ยก็เปิดให้ประชาชนร่วมกันเสนอรายชื่อด้วยตัวอย่างเช่นในปี2012ทางศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์เฉิงตูก็ได้เปิดรับข้อเสนอชื่อจากสาธารณชนสำหรับลูกแพนด้ายักษ์ตัวหนึ่งที่เกิดในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีนั้นค่ะและในที่สุดลูกแพนด้ายักษ์ตัวดังกล่าวนะคะก็ได้รับชื่อว่าอ้าวลี่อ้าว
0: ค่ะส่วนชื่อของพี่น้องแพนด้ายักษ์于可และ于爱ซึ่งมีเอกลักษณ์แบบ重庆ก็ได้มาจากการเปิดให้ประชาชนร่วมเสนอชื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันค่ะสำหรับแพนด้ายักษ์ผิงผิงและฟูชวงที่กำลังจะย้ายไปพำนักในสวนสัตว์แอตแลนตาในสหรัฐอเมริกาชื่อของพวกมันก็มีมาและความหมายที่น่าสนใจเช่นกันค่ะ
1: ทางรีมิงซีรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์เฉิงตูนะคะก็เผยว่าผิงผิงแพนด้ายักษ์เพศผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมปี2020นะคะก็ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าผิงผิงเช่นเดียวกับน้องชายฝาแฝดนะคะที่ชื่อว่าอันอันชื่อทั้งสองเป็นตัวแทนของคำอวยพรให้แพนด้ายักษ์ทั้งสองตัวมีชีวิตที่ราบรื่นและปลอดภัยอีกทั้งนะคะยังสื่อถึงบ้านเมืองสงบสุขและสังคมสงบร่มเย็นด้วยค่ะ
0: ชื่อเล่นในวันเด็กของผิงผิงก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นกันเพื่อรำลึกถึงการที่มณฑลเสียฉวนส่งกำลังสนับสนุนมณฑลหูเป่ยในช่วงการแพร่ระบาดค่ะและสะท้อนมิตรภาพระหว่างเสียฉวนกับหูเป่ยที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันทีมแพทย์จากเสียฉวนที่เดินทางไปช่วยเหลือหูเป่ยจึงตั้งชื่อเล่นให้มันว่าเรื่องการเมียนซึ่งเป็นชื่ออาหารขึ้นชื่อของเมืองอู่ฮั่นค่ะ
1: ทางรองผอ.หลี่หมิงสี่นะคะก็บอกว่าส่วนฝูซวงแพนด้ายักษ์เพศเมียที่เกิดในเดือนตุลาคมของปีเดียวกันชื่อของมันนะคะก็มีความหมายว่าความโชคดีและมีโชคลาภมาคู่กันค่ะเมื่อใช้ร่วมกันกับชื่อของแม่คือฝูลูกก็สื่อถึงความหมายของการมีทั้งความสุขโชคลาภและความเป็นสิริมงคลอย่างครบถ้วนค่ะ
0: การจับคู่ชื่อผิงผิงและฟูชวงจึงสื่อถึงความหมายที่ดีโดยชื่อหนึ่งสื่อถึงความสงบสุขและความปลอดภัยส่วนอีกชื่อหนึ่งสื่อถึงความเป็นสิริมงคลและโชคลาภสะท้อนถึงความอวยพรอันงดงามที่มอบให้แก่แพนด้ายักษ์ทั้งสองได้ปฏิบัติภารกิจทูตสันทวะไมตรีในสหรัฐได้อย่างราบเรื่อนและความเป็นมงคลที่จีนส่งต่ออีกด้วยค่ะ
1: น่าเสียดายนะคะที่เวลาวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันนันทิดาพวงทองและคุณคิตตี้จังหนานนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทั้งช่วงของการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณอินทนิมปรกเรื่องและดิฉันโจชื่อค่ะ
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจ๋อฮาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: เรามาทบทวนกันหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: 我要买本字典ดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่ง
1: 我要买本字典
0: 我要แปลว่าดิฉันต้องการหมายแปลว่าซื้อเปินเป็นลักษณะนามของหนังสือแปลว่าเล่มจื่อเตียนพจนานุกรม我要买本字典
1: 我要买本字典
0: แน่นอนว่าคนขายจะต้องถามว่าพจนานุกรมอะไรคะ什么字典
1: 什么字典จำได้ว่าเซินเมอร์เนี่ยแปลว่าอะไรส่วนซื่อเตียนก็คือพจนานุกรม

0: ต้องค่ะ
1: ถ้าดิฉันจะบอกเขาว่าดิฉันต้องการพจนานุกรมอังกฤษจีนจีนอังกฤษล่ะคะ
0: ก็บอกว่า英汉汉英双响字典
1: 英汉汉英双响字典ได้พจนานุกรมแล้วดิฉันก็อยากจะซื้อหนังสือพาเที่ยวปักกิ่งสักเล่มนึงนะคะคุณโจคะ
0: ภาษาจีนพูดว่า我想买本北京导游手册
1: 我想买本北京导游手册
0: 导游นำเที่ยวหรือพาเที่ยว
1: เต่าโย
0: 手册หนังสือคู่มือ
1: 手册
0: 我想买本北京导游手册ดิฉันต้องการซื้อหนังสือคู่มือพาเที่ยวปักกิ่งสักเล่มหนึ่ง
1: 我想买本北京导游手册ไหนๆมาแล้วดิฉันก็อยากจะแวะดูหนังสือนวนิยายสักหน่อยเอาไว้อ่านเพลินๆนะคะนวนิยายภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะ
0: 小说
1: 小说ร้านหนังสือร้านนี้ใหญ่มากค่ะคุณโจคะมีหลายชั้นอยากจะถามเขาว่าหนังสือนวนิยายเนี่ยอยู่ชั้นไหนคะ
0: ก็ถามว่า请问英文小说在几层卖
1: 请问英文小说在几层卖
0: 请问ขอถาม
1: 请问
0: 小说นวนิยาย
1: 小说
0: 在อยู่หรือที
1: ่在
0: 几层ชั้นอะไรหรือชั้นไหน
1: 几层
0: 卖ขาย
1: 卖
0: 请问英文小说在几层卖
1: 请问英文小说在几层卖ขอถามว่าชั้นไหนมีนวนิยายภาษาอังกฤษขายคะมาถึงช่วงของเกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีรายชื่อหนังสือดีๆที่เป็นที่นิยมกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะวรรณกรรมชื่อบ้านที่ภาษาจีนออกเสียงว่าเจียประพันธ์โดยปาจินนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของจีนเป็นวรรณกรรมที่พิมพ์ออกจำหน่ายเป็นจำนวนมากที่สุดในจีน
1: ค่ะ
0: จำนวน 4,570,000 เล่มมากกว่าความรักในหอแหวนที่พิมพ์จำหน่าย 4,443,000 เล่มเป็นวรรณกรรมที่พิมพ์จำหน่ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์วรรณกรรมจีนค่ะ
1: ค่ะเรามักจะคุ้นกันกับความรักในหอแดงนะคะครองอันดับ2ค่ะส่วนที่ครองอันดับ1ในขณะนี้ก็คือวรรณกรรมเรื่องบ้านต้องไปตามหามาอ่านกันนะคะก่อนจากกันวันนี้มีคำถามถามท่านผู้ฟังนวนิยายภาษาจีนคืออะไรกรุณาส่งคำตอบมาที่ tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาฟังเรื่องนี้กันจากคุณนันทิดาค่ะเป็นเรื่องของทางสถานทูตเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปักกิ่งนะคะเรียกว่านำเมนูนี้มาเสิร์ฟค่ะต้มยำกุ้งรสชาติแบบต้นตำรับเลยแล้วก็ยังมีการนะคะนำไปผสานกับการประยุกต์เมนูฟิวชั่นให้ชาวจีนเนี่ยได้ลิ้มลองด้วยนะคะแต่งานนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันพิเศษนะคะทำไมถึงต้องเลือกเป็นรสชาติต้นตำรับในครั้งนี้ด้วยเนี่ยต้องให้คุณนันทิดามาเล่าให้ฟังแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะต้มยำกุ้ง Thailand Gift to the World เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกซึ่งทางยูเนสโกก็ได้มีมตินะคะรับรองให้ต้มยำกุ้งขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2567ที่ผ่านมาค่ะทางทูตชัดชัยวิทยาเวชกุลเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปักกิ่งนะคะก็บอกกับดิฉันว่าได้รับโจทย์จากทางรัฐบาลไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะนำมาสู่การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมความนิยมแล้วก็เพิ่มการเป็นที่รู้จักของต้มยำกุ้งในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมทางอาหารแล้วก็เพื่อตอกย้ำว่าต้มยำกุ้งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทยในภาคกลางที่พึ่งถึงธรรมชาติพึ่งพาตนเองและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
4: แล้วก็อาจจะเป็นที่เราตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้ด้วยว่าพอต่อมาเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนเก่งครูบา

จารย์ที่ไหนเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยก็อยากที่จะประพันธ์บทอาศิรวาทซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยกลอนนี่แหละคุ้นที่สุดแล้วเนื่องจากว่าชีวิตคนไทยเราก็เจ้าบทเจ้ากลอนแต่ความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนของเราเนี่ยมันจะมาอยู่ที่กลอน4กลอน6กลอน8ซะมากเราไม่ได้เป็นเจ้าบทเจ้าฉันเจ้าบทเจ้าโครงซะเท่าไหร่นะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามผมก็เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จะ

0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะเป็นที่เราตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้ด้วยว่าพอต่อมาเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนเก่งครูบาอาจารย์ที่ไหนเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยก็อยากที่จะประพันธ์บทอาศิรวาสซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยกลอนนี่แหละคุ้นที่สุดแล้วเนื่องจากว่าชีวิตคนไทยเราก็เจ้าบทเจ้ากลอนแต่ความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนของเราเนี่ยมันจะมาอยู่ที่กลอน4กลอน6กลอน8ซะมากเราไม่ได้เป็นเจ้าบทเจ้าฉันเจ้าบทเจ้าโคลงซะเท่าไหร่นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามผมก็เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จะ

0: ะคะมุมมองความคิดที่ประชาชนความรู้สึกนะคะที่ประชาชนมีต่อพระองค์ท่าน
1: ครับอันนี้ง่ายง่ายอย่างถ้าเราพูดถึงคนใจกว้างเงี้ยก็ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็คงกว้างครับอกแต่ว่าพอถึงพระองค์ท่านปุ๊บเนี่ยก็ดุดฟ้าดุดแม่น้ำอะไรแบบนี้ไปเลยเป็นความเปรียบประมาณนี
0: ้ใช่ค่ะก็อย่างเช่นมีความเปรียบว่าพระองค์อาจจะต่อเนื่องจากที่อาจารย์โกมุตกล่าวถึงนะคะว่ามีความเปรียบที่เปรียบพระเมตตาว่าแผ่ไพศาลเหมือนกับแผ่นดินและมหาสมุทรนะคะหรือห้วงมหันนบคือห้วงน้ำใหญ่นะคะหรือบางบทก็เปรียบพระเมตตาของพระองค์ว่าเป็นดังสายน้ำหรือสายฝนนะคะที่สร้างความชื่นเย็นแก่จิตใจนะคะนี่ก็จะพบในบทอาศิรวาสนะคะอย่างเช่นบทอาศิรวาสในวารสารสอทเนี่ยก็พรรณนาบอกว่าพระกมลปานเปรียบห้องมหันนบกว้างใหญ่เย็นหยาดจบแหล่งล่านะคะหรือบางบทนะคะก็เปรียบว่าพระองค์ทรงเป็นดังดวงจันทร
1: ์
0: จันทร์พอจะเชื่อมโยงได้ไหมคะว่าทำไมเปรียบเป็นดวงจันทร
1: ์ก็คือนอกจากจะสวยงามสุขใสและยังส่องสว่างแม้ทั้งกลางคืนก็ยังทำให้สว่างได้
0: ใช่ค่ะคือความสว่างคือเปรียบว่าพระองค์ทรงเป็นดวงจันทร์คือความสว่างนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนความเมตตาที่แล้วก็พระปีชาญาณนะคะที่ส่องไปสลายความมืดมิดความทุกข์ความทุกข์ยากของประชาชนให้หมดสิ้นไป
1: ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเทียบเคียง2ชั้นไปอีกว่าถ้าหากว่าเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยความสว่างเนี่ยจะเป็นความสว่างที่รุนแรงแล้วก็ให้ประโยชน์ในเชิงชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบพระมหากษัตริย์ก็ต้องเป็นพระอาทิตย
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งกลางวันสว่างแล้วเนี่ยกลางคืนพระอาทิตย์หลบพักผ่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีพระจันทร์ให้แสงสว่างอีกแล้วก็เป็นสว่างที่ร่มเย็นด้วยก็เลยทำให้โอ้ประชาชนสบายละทั้งกลางวันกลางคืนนะครับ
0: ก็อย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะในปีนั้นก็มีบทที่กล่าวว่าพระคือโสมสุขสว่างที่กลางฟ้าส่องเยือนล่าเพื่อประชาได้สุขสันต์ค่ะแต่ว่าเปรียบเป็นดวงอาทิตย์ก็มีนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็จะมีบทอาศิรวาสอย่างในนิตยสารวิมานเมฆเนี่ยก็เปรียบว่าพระปรีชาญาณ
1: คือ
0: ความสามารถ
1: ค่ะ
0: ของพระองค์เนี่ยเปรียบกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่ทำให้ชีวิตของประสบนิกรเนี่ยเหมือนกับฟื้นคืนจากความทุกข์ยากนะคะ
1: ใช่ครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าที่ไม่มีกินก็มีกินที่ไม่มีอาชีพก็มีอาชีพนะครับซึ่งการสอนให้มีอาชีพเนี่ยมันยั่งยืนยาวนานมากกว่าการแจกการบริจาค
0: ใช่
1: ครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของความเปรียบไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของฉันทะลักอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นเคยได้ยินทั้งนั้นแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ไปมองเจาะถึงรายละเอียดได้อย่างนี้ฮะถ้าสมมุติว่าอันนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วอาจารย์พอยังจะมีเป็นตัวอย่างเป็นบทประพันธ์เลยไหมครับเพราะผมเชื่อว่าฟังเมื่อไหร่อ่านเมื่อไหร่ก็ประทับใจเมื่อนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่แหละฤทธิ์สร้างความกดดันครับคืออ่านโดยอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยต้องยิ่งเพราะหนักก็ไปใหญ่เลย
0: เดี๋ยวจะขอเลือกบางบทแล้วกันนะคะของมาเป็นตัวอย่างอันนี้จะเป็นบทอาศิรวาสในนิตยสารสกุลไทยนะคะได้สรรเสริญพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระพันปีหลวงไว้อย่างน่าประทับใจตอนหนึ่งนะคะจะขอคัดมาอ่าน2บทนะคะเป็นโคลงนะคะพระมามาลัยโศกสร้างประชาสารรอยบาทญาติทุกการก่อเกื้อทุกโศกโรคภัยพานทเวทดับรับแลพระขจัดปัดเป่าเอื้ออุ่นกล้าวถวยนิกรขจรพระเกียรติเกริกก้องปัทภีสมเด็จพระราชินีนาถเจ้าอัจฉริยะทรงสีโลกชื่นชมแห่ราชกิจพระผ่านเผ้าแจ่มแจ้งจานผลนะคะนี่จะเป็นแนวโออาสง่างาม
1: ใช่ครับใช่
0: พระเกียรติคุณพระเมตตาพระปรีชาญาณอย่างสูงสุดนะคะ
1: ขออนุญาตอาจารย์นิดหนึ่งว่าถ้าเป็นฉันทะลักษณ์ที่ยากๆเนี่ยผมว่าบางทีฟังเนี่ยคนจะงงคำเพราะว่าบางคำพอมันพ้องเสียงปุ๊บรูปมันไม่ใช่เนี่ยบางคนแปลไม่รู้ยังไง
0: ถ้าอ่านอาจารย
1: ์ถ้าใช่ครับถ้าอ่านถ้าเห็นรูปสับปุ๊บเนี่ยจะเข้าใจอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ญาติเงี้ยไม่ใช่ญาติวงใดๆแต
0: ่
1: คือญาตราซึ่งความหมายมันก็จะปรับเปลี่ยนกันไปอีกเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องเป็นกลอนเยอะกว่าเพราะกลอนมันฟังง่ายกว่านั่นเอง
0: เดี๋ยวขอยกตัวอย่างอีกลีลาหนึ่งนะคะอาจารย์คือเมื่อกี้เราเป็นโครง
1: ทั้งหมดเลย
0: คราวนี้จะขอยกส่วนหนึ่งนะคะเป็นตอนหนึ่งจากบทอาศิรวาสของกรมประมง

0: งนะคะคราวนี้จะเป็นลีลาแบบกลอนแล้วมีกลอนพื้นบ้านเข้าไปผสมด้วยนะคะก็คือว่าเป็นบทอาศิรวาสนะคะของกรมประมงที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะคือจะแต่งเป็นกลอนสุภาพบวกกับกลอนหัวเดียวกลอนเพลงหัวเดียวแบบกลอนเพลงพื้นบ้าน
1: เป็นยังไงไม่รู้จักต้องฟัง
0: คือตอนช่วงต้นกับช่วงท้ายของบทอาศิรวาสเนี่ยนะคะที่
1: จะเป็นกลอน8
0: จะเป็นกลอนสุภาพใช่ค่ะเพราะว่ากล่าวถึงสมเด็จพระพันปีหลวงสรรเสริญพระเกียรติแต่ลูกเล่นเนี่ยอยู่ที่ตรงกลางที่แต่งเป็นกลอนหัวเดียวแบบพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นการพรรณนาภาพความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำแหล่งน้ำนะคะจะเป็นภาพความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำที่เกิดจากโครงการพระราชดำริ
1: โอ้อันนี้ลึก2ชั้นคือถ้าได้เอ่ยถึงพระองค์ท่านเนี่ยใช้แบบหนึ่งแต่พอเอ่ยถึงตัวกิจกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นแบบพื้นบ้านที่เราพูดถึงเมื่อครั้งที่แล้วว่ามันจะมีเสน่ห์มากเลยขอฟังเลยครับอาจารย์
0: ขึ้นต้นด้วยกลอนสุภาพก่อน1บทแล้วหลังจากนั้นอีก3บทจะเป็นตัวอย่างของหัวกลอนหัวเดียวนะคะ
1: ครับ
0: ขอเดชะปวงข้าพระพุทธเจ้ากรมประมงน้อมเกล้าเกศีถวายบังคมสมเด็จพระราชินีทรง

0: ั่ว7ย่านน้ำต่างรู้จักนามซาบซึ้งคุณค่าพันปลาไทยไทยยังไม่หายสูญรวมไว้มากมูลบางไทรวังปลาชมปลาบึกเพลินน้ำเงินปลากรายกระโห้สวายเสือต่อปลามา
1: แทบจะฟังแล้วอยากจะตบมือตาม
0: เพราะมันจะอ่านไม่ค่อยลงจังหวะเท่าไหร่นะคะ
1: ไม่ใช่ครับคือมันดูเหมือนกับว่ามันจะมีท่วงทำนองไปเลยอ่ะแล้วก็ค่อยปิดท้ายที่กลอนสุภาพ
0: ก็จะมีกลอนสุภาพมาปิดบทสุดท้ายกลอนหัวเดียวยังไปอีกยาวนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปิดที่บทสุดท้ายเป็นกลอนสุภาพว่าดังสายฝนจากฟ้าคราวสันดังดวงจันทร์ฉายแสงทั่วแหล่งล่ากรมประมงสำนึกในพระมหากรุณา72พรรษาทรงพระเจริญเทอญ
1: ก็เหมือนกับที่ผมถามอาจารย์บอกไว้เมื่อครั้งก่อนเนี่ยนะฮะว่าจะต้องมีการสรุปท้ายไหมว่าจากใครบทประพันธ์คืออะไรซึ่งอันเนี้ยไม่ได้บอกฉันทลักษณ์แต่ว่าบอกให้รู้ว่า
0: แล้วก็บอกในกลอนเลย
1: แล้วบอกให้รู้ด้วยว่าอันเนี้ยเป็นจากใครอาจจะบางทีอาจจะมีบอกว่าใครคือผู้ประพันธ์แต่บางทีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะบอกว่าใครที่เป็นผู้ถวายความจงรักภักดีให้ในบทอาศิรวาสนี้น่าเสียดายมากครับคุณผู้ฟังจริงๆอาจารย์เตรียมตัวอย่างเนี่ยมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นพอจะมีแหล่งไหมครับว่าจะไปหาดูได้จากไหนครับถ้าว่ามีคุณผู้ฟังสนใจครับ
0: ค่ะก็ติดตามได้บทความนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสารภาษาและวรรณคดีไทยนะคะปี2547นะคะก็ฉบับเดือนธันวาคมค
1: ่
0: ะก็ติดตามได้ในอ่านได้ในวารสาร
1: ครับงั้นเราเหลือเวลาอีกประมาณสัก1นาทีกว่าๆใกล้ๆ2นาทีครับอาจารย์เราสรุปเรื่องของบทอาศิรวาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงตั้งแต่เมื่อปี2547เนี่ยนะครับว่าคืออาจจะไม่ต้องพูดถึงปีนั้นก็ได้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยบทอาศิรวาสเนี่ยอาจารย์สรุปถึงความสำคัญแล้วก็สรุปถึงสิ่งที่ประชาชนต้องการนำเสนอกันหน่อยครับ
0: ได้ค่ะคือบทอาศิรวาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเราจะเห็นว่ามีคุณค่าทั้งในด้านเนื้อหาที่เป็นบทบันทึกพระราชกรณียกิจสำคัญและพระราชจริยวัตรนะคะแล้วก็ยังมีคุณค่าในเชิงของวรรณศิลป์ที่กวีแต่ละท่านก็ประพันธ์ขึ้นอย่างประณีตบรรจงนะคะและที่สำคัญก็คือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันและความจงรักภักดีที่พวกเราประชาชนมีต่อพระองค์นะคะแล้วก็ทำให้เห็นว่าพวกเราพระสงฆ์นิกรเนี่ยนะคะได้มีมุมมองที่เทิดทูนพระองค์ว่าทรงเป็นพระบรมราชินีนาถในอุดมคตินะคะที่ทรงมีทั้งน้ำพระทัยที่อ่อนโยนทรงพระเมตตาและทรงมีพระปรีชาญาณในการริเริ่มโครงการต่างๆนะคะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนให้พ้นทุกข์ให้มีความสุขแล้วก็บ้านเมืองเจริญก้าวหน้านะคะพระองค์ทรงเป็นที่รักของพวกเราชาวไทยแล้วก็ทุกพวกเราทุกคนต่างก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไม่เสื่อมคลายค่ะ
1: ซึ่งแนวคิดนี้นะครับก็ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็จะไม่ใช่เฉพาะแค่พระองค์ท่านพระองค์เดียวนะครับแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์เพราะว่าเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดก็ตามเนี่ยทรงงานหนักมากแค่ไหนไม่ใช่เพื่อพระองค์เองทั้งสิ้นก็ล้วนแล้วแต่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนกันทั้งสิ้นเลยนะครับก็จะยังคงมีบทอาศิรวาสเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆเสมอๆในอีกหลายๆพระองค์ทีเดียววันนี้ขอบพระคุณมากครับรองศาสตราจารย์ดร.ธานีรัตน์จตุทศรีอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะสรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาพูดคุยกันสนุกสนานได้ความรู้อย่างต้องใช้คำว่าได้ความรู้อย่างสนุกเลยนะฮะอย่าลืมไปติดตามอ่านงานวิจัยของอาจารย์ด้วยวันนี้หมดเวลาของไทยศึกษาเท่านี้แล้วผมกงมุตคงเทศลาคุณผู้ฟังเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ข้อกำหนดกรุงเทพหรือบางกอกรูสถือเป็นอีกมรดกสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงริเริ่มและผลักดันจากการที่ทรงเล็งเห็นว่าประชากรเรือนจำกว่า90%ทั่วโลกเป็นเพศชายจึงทำให้ผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นกลุ่มประชากรที่ถูกลืมและไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการทางสรีระและเพศสภาพโดยได้ทรงใช้พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถทางด้านกฎหมายที่ทรงศึกษาวิเคราะห์ถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวเนื่องด้วยผู้ต้องขังหญิงเพื่อปฏิรูปทัณฑสถานให้บังเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ต้องขังจุดเริ่มต้นของการผลักดันข้อตกลงฉบับนี้คือการจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเมื่อพุทธศักราช2549เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์รวมถึงทารกที่เกิดในทัณฑสถานหญิงกลางต่อมาจึงได้ขยายผลไปยังทัณฑสถานแห่งอื่นๆและขยายขอบเขตการช่วยเหลือครอบคลุมด้านจิตใจสุขภาพตลอดจนฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงอีกด้วยเมื่อโครงการกำลังใจประสบความสำเร็จกระทรวงยุติธรรมจึงได้ริเริ่มโครงการ ELFI เพื่อจัดทำข้อเสนอของประเทศไทยในการผลักดันข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้จัดเตรียมสารถะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงเพื่อยกร่างแนวทางการปฏิบัติจนนำไปสู่การเสนอร่างข้อกำหนดในเวทีการประชุมระดับต่างๆของสหประชาชาติกระทั่งพุทธศักราช2552รัฐบาลไทยภายใต้พระดำริและการสนับสนุนของพระองค์ได้เสนอร่างข้อมติว่าด้วยสิทธิของผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้มีการระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญและการรณรงค์เจรจาต่อรองระดับสากลด้วยพระองค์เองในที่สุดที่ประชุมสหประชาชาติสมัยที่65ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นชอบและรับรองข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงอย่างเป็นทางการและได้ตั้งชื่อข้อกำหนดนี้ว่าข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยในฐานะผู้ผลักดันและมีบทบาทนำในเรื่องนี้ข้อกำหนดกรุงเทพจึงไม่ใช่แค่เพียงเครื่องสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเท่านั้นแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่ทำให้คนทั้งโลกได้หันมามองยังกลุ่มประชากรที่ถูกลืมเพื่อยกระดับความช่วยเหลือจากภายในประเทศสู่มาตรฐานสากลเป็นการตอกย้ำถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ผู้ต้องขังหญิงจะไม่ถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังกำแพงเรือนจำอีกต่อไป

0: งวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
0: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
2: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
3: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
0: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กแสนคลื่นเครงฟังเพลงเล่าฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใส

0: 念念金洗。
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหนุ่มบ้านน้าอานะคะฟังถึงแม้จะเป็นรายการเด็กนะคะยิ้มแย้มแก้มใสแต่ว่าทุกคนฟังได้ลองฟังดูนะคะ
0: ครับ
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะแค่ได้ยินชื่อก็มีความสุขแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็สวัสดีพี่หมีด้วยพี่หมีเขามีฉายาว่านักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวนะคะ คนแรกเสมอเลยแล้วก็เราก็จะบอกแนะนำตัวเองเลยดีกว่าป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแต่ยังไม่หมดนะเราต้องแนะนำผู้ช่วยของเราอีกตั้งหลายคนเลยคนแรกคือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้ให้เด็กๆและผู้ใหญ่เข้าไปดูได้เลยไปดูรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่จัดผ่านมาเยอะแยะเลยนะครับไปฟังนิทานกันได้นะในนั้นใครยังไม่เคยฟังหรือเคยฟังแล้วก็ย้อนกลับไปฟังได้นะฟังนิทานฟังเพลงแล้วก็จะได้เห็นภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักใน Facebook มีเยอะแยะเลยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นฝีมือของลุงโตคุณตัวโตชอบวาดการ์ตูนครับแล้วก็ผู้ควบคุมเสียงคนเก่งของเรานะครับพี่แว่นนบิตะจากจุฬา Radio Plus ครับ
1: ค่ะแล้วมีพี่กบอ๊อบ
0: ๆ
1: หูรีบมาก่อนเลยกบอ๊อบๆๆ
0: นะครับแล้วก็ใครจะร้องก่อนล่ะขอพี่หมูร้องก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับนี่ครับแล้วก็คุณกระดิ่ง
1: แป้งประพันธ์กำลังเปิดดู Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอค่ะว่ามีใครสวัสดีทักทายแนะนำอะไรมาไหมกูยังไม่มีนะคะ
0: เหรอครับ
1: ค่ะ
0: เข้าไปดูกันหน่อยนะเด็กๆพิมพ์ภาษาไทยเลย Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะครับไปดูการ์ตูนสวยๆน่ารักน่ารักกันนะฟังนิทานก็ได้
1: รอต่อไปนะครับคุณป้าพันธ์ค่ะแล้วก็เด็กๆคะเราบอกไปหมดแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เราแค่แนะนำตัวก่อนยังไม่ได้บอกเลยว่าเด็กๆจะได้ฟังอะไรบ้างค่ะ
0: ก็เดี๋ยวเด็กจะได้พบกับอะไรนะอ๋อสี่ช่วงใช่ไหมเจ้าหมูเจ้าหมูใช่ครับแล้วมีอะไรล่ะไก่บอกไก่จะบอกแล้วครับจะไก่บอกว่าในช่วงแรกเราจะถามคำถามเด็กๆกันนะครับคำถามวันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องสมมติว่าเด็กๆได้เจอเรื่องราวเหล่านี้เจอเหตุการณ์แบบนี้จะต้องเลือกสิ่งนี้เรื่องนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงอ๋อนี่เห็นไหมเป็นคำถามที่อยู่กับตัวเด็กๆเลยนะเด็กๆเป็นคนคิดคนตัดสินใจเองเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องราวให้เด็กๆได้คิดได้เลือกได้ตัดสินใจกันนะครับรอฟังนะจากนั้นนิทานสนุกสนุกมาอีกแล้วนิทานเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายนะครับสนุกบางทีก็วุ่นวายบางทีก็สนุกนะแต่ลองฟังกันเถอะรับรองสนุกแน่นอนเลยนะครับวันนี้จะเป็นตัวอะไรเนาะนะครับจากนั้นโอ้ยมามากมายเลยนะครับบทเพลงสำหรับเด็กครับนี่บทเพลงที่หาฟังตามคลื่นต่างๆได้ยากนะนี่แต่รายการของเราจัดให้ฟังได้เลยแล้วก็ยังให้เด็กๆเนี่ยแนะนำเพลงสำหรับเด็กมาได้เสมอเลยแล้วไม่ใช่แต่เด็กๆที่แนะนำได้นะผู้ใหญ่ก็แนะนำได้เช่นกันนะครับเราจะได้รู้จักเพลงเด็กเยอะมากขึ้นได้ฟังเพลงเด็กดีๆด้วยกันมากขึ้นไงล่ะครับนะเรื่องบทเพลงสำหรับเด็กเห็นไหมเราให้เด็กๆฟังตั้ง3ช่วงละฟังคำถามฟังนิทานฟังเพลงตอนนี้อยากฟังเด็กๆบ้างอ่ะเนาะแล้วจะฟังได้ยังไงอ่ะฟังในช่วงนี้ไงจริงๆช่วงนี้ก็จะแทรกอยู่ตอนเด็กๆตอบคำถามหรือโทรเข้ามาก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในชื่อช่วงว่าส่งข่าวเล่าเรื่องฟังจิงเกิลเลยครับ
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ครบหมดแล้วนะคะว่าได้ฟังอะไรบ้างแล้วรู้จักด้วยว่าใครคุยกับเราใครเป็นคนทำรายการนะคะก็เสียงเด็กสวัสดีค่ะพร้อมยังคะ
0: พร้อมนะครับ
1: ป้าผันจะถามคำถามแล้วนะคะวันนี้วันพฤหัสที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะในช่วงแรกก็จะเป็นคำถามเลยนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
4: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: ถามค่ะเด็กๆคะคำถามมาแล้วนะคะถ้าเด็กๆโกรธเพื่อนมากจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเราโกรธเขามากเลยทำไมทำอย่างนี้นะ
0: โอ้โกรธจริง
1: ๆแล้วเด็กๆจะทำยังไงคะจะห้ามใจตัวเองยังไงอ่ะ
0: โอ้น่าคิดน่าคิด
1: เด็กทำไงดีคะ
0: เพราะว่าไปโรงเรียนก็ต้องเจอเพื่อนทุกวันเนาะ
1: ใช่โกรธ

0: จังเลยอ่ะ
1: บางทีอยู่บ้านก็มีเพื่อนแถวบ้านด้วยเอาตอบมาเลยครับเด็กๆถ้าวันนี้เด็กๆโกรธเพื่อนมากเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับเนาะมีเรื่องที่โกรธกันมากเลยเด็กๆจะทำยังไงต้องเคยนะเนาะตอบไม่ได้เลยนะครับถ้าเด็กๆโกรธเพื่อนมากเลยเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงครับก็ส่งเสียงมานะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ได้นะคะโทรก็ได้พิมพ์ก็ได้แล้วนะคะ
1: ครับ
0: พิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ
1: ครับ
0: LINE @julareadio นะคะสะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ
1: ครับ
0: CHULARADIO นะคะตอนนี้เด็กๆ เขาก็รู้อยู่แล้วยังไม่โทรหรอกนะคะ เขาจะฟังนิทานกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยตอบนะคะมาฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ครับ
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานของเราวันนี้เสนอตอนกระต่ายขาวกับดวงจันทร์มีกระต่ายขาวตัวหนึ่งนะครับอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แห่งหนึ่งนะครับกระต่ายขาวนี่ก็มีบ้านพรุงกระต่ายอยู่ในทุ่งหญ้ากระต่ายขาวเนี่ยชอบดวงจันทร์มากๆเลยเนาะโดยเฉพาะช่วงพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าดวงจันทร์เต็มดวงก็คือช่วงที่เราเห็นดวงจันทร์เป็นกลมๆดวงใหญ่เลยเนาะกระต่ายขาวก็จะรอเวลานี้เลยนะแล้วก็ออกจากบ้านโพรงกระต่ายมาแล้วก็มาดูท้องฟ้าแล้วกระต่ายขาวก็จะเห็นว่าโอ้ดวงจันทร์เต็มดวงเลยนะกระต่ายขาวก็จะไปชวนเพื่อนกระต่ายเลยนะครับวิ่งไปเลยนะครับไปเคาะประตูเอาพวกเรากับเพื่อนกระต่ายทั้งหลายคืนนี้ดวงจันทร์เต็มดวงใสสว่างมากเลยดูสิสว่างเหมือนกลางวันเลยทั่วทุ่งหญ้าเลยออกมาชมจันทร์กันเถอะ
1: จริงจริงแล้วโอ้โหสวยจริงๆเนาะ
0: พอชวนเพื่อนกระต่ายเสร็จกระต่ายขาวก็วิ่งต่อไปอีกครับเอาตัวตุนออกมาจากใต้ดินเร็วมาชมได้หน่อยเร็วเจ้าเม่นออกมาชมจันทร์กันเถอะ
1: โอ้ยนึกว่ามีธุระอะไรสำคัญนะ
0: เหรอก็สำคัญนะน่าเพราะว่าพระจันทร์อุตส่าห์มาส่องแสงให้เราชมนะ
1: ไหน
0: เอาดูบนท้องฟ้าสิ
1: โอ้โหสวยจริง
0: ๆนี่นะพวกกระต่ายตัวตุนตัวเม่นนะครับทั้งหลายบางทียังมีเต่ามาร่วมชมจันทร์ด้วยเลย
1: เมื่อยคอเหมือนกันนะเนี่ย
0: นะกระต่ายก็จะล้อมวงกันนั่งชมพระจันทร์แล้วก็ร้องเพลงกัน

0: นะครับกระต่ายขาวก็จะมีความสุขมากเลยในช่วงที่เรียกว่าข้างขึ้นที่เราเห็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับแล้วพระจันทร์ก็จะค่อยๆว่าแหว่งไปเรื่อยๆใช่ไหมเด็กๆเนาะเพราะว่าเป็นช่วงข้างแรมเหมือนที่เรามองเห็นดวงจันทร์ไม่เต็มดวงนั่นเองเนาะกระต่ายขาวก็จะเศร้าสักหน่อยเนาะเพราะนั้นกระต่ายขาวมองดูมีหิ่งห้อยบินมาหิ่งห้อยถามว่าทำไมเศร้าล่ะกระต่ายขาว
1: ฉันไม่เห็นดวงจันทร์แล้วอ่ะ
0: ก็มันเป็นคืนข้างแรมนี่นะ
1: ฉันคิดถึงเลยดวงจันทร์กลับมานะ
0: ใช่หิ่งห้อยก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างขึ้นดวงจันทร์ก็จะกลับมาอีกเนาะ
1: ฉันก็จะต้องคอยแหละ
0: คอยเนาะเพราะเราไปบังคับไม่ได้นี่เนาะจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้เลยเนาะนี่แหละครับกระต่ายขาวตัวนี้ก็จะรอเสมอเลยและทุกครั้งที่ดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างกระต่ายขาวก็จะมีความสุขครับคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งซึ่งดวงจันทร์เต็มดวงแต่ว่าท้องฟ้าจะครึ้มๆอยู่สักหน่อยนะ
1: มาแล้ว
0: แต่ว่าไม่ง่ายละสิในตอนนี้ดูสิขณะที่ดวงจันทร์กำลังเต็มดวงอยู่ใช่ไหมเมฆสีดำก็ลอยมาแล้วก็บังมิดเลย
1: อย่ามานะเมฆไปไกลๆเลย
0: มิดเลยหลังจากเมฆลอยผ่านไปกระต่ายขาวรอนานปรากฏว่าลมพัด

0: ปื้มเลยครับฝนมาอีกแล้ว
1: เลยฝนตกแล้วเข้าบ้านดีกว่า
0: ก็ต้องรีบเข้าบ้านโพรงกระต่ายไปหลบเลยเนาะเนี่ยแหละครับคือไหนมีฝนเนี่ยกระต่ายก็ไม่สามารถออกมาชมจันทร์ได้ถึงแม้พระจันทร์จะเต็มดวงก็ตามเนาะนี่แหละครับนี่แหละครับสวัสดีครับแล้วเราจะเป็นยังไงเลยกระต่ายขาวนะครับก็ต่อมานะครับช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมหน้าฝนนี่ก็มีเรื่องดีอย่างนึงนะถึงจะไม่ค่อยได้ชมจันทร์เนี่ยแต่ว่าพื้นดินอุดมสมบูรณ์ไงผักที่กระต่ายขาวปลูกไว้ก็เต็มเลยโอ้โหเต็มเลยนะอุดมสมบูรณ์เลยนะเนี่ยนะไหนดูซิผักกาดเต็มไหมโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกะหล่ำก็น่ากินไหนดูซิไปดูนี่แครอทก็น่ากินขนาดผักไทยๆวันนั้นนะกระต่ายขาวไปดูบ่อน้ำใกล้ๆในทุ่งหญ้านะประพันธ์ไทยซิเจออะไรครับ
1: เจอผักบุ้งแน่นอนเลย
0: ใช่แล้ว
1: เหรอ
0: เนี่ยผักบุ้งเนี่ยนะเห็นบางคนก็บอกเอาไปผัดกินนะอร่อยมาก
1: ใช่เคี้ยวกรอบกรอบกรอบกรอบเลย
0: ขาวก็เลยเก็บผักบุ้งไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวเอาไปขายในเมืองดีกว่าเขาได้ข่าวมนุษย์ชอบกินนี่นะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่ลืมเก็บผักอื่นๆด้วยเอ๊ะในสระมีดอกบัวด้วยเก็บไปด้วยดีกว่า
1: เออจริง
0: นี่แหละครับแล้วกระต่ายขาวก็บรรทุกผักทั้งหลายใส่รถเข็นเข้าเมืองโอ้ยไหนแล้วกระต่ายขาวที่ปลูกผักอยู่กลางทุ่งเปล่าเนี่ย
1: สดๆทั้งนั้นเลยค่ะ
0: มาดูหน่อยอุ้ยนี่แตงกวานี่น่ากินเนี่ยถ้าจะกรอบนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวฉันรับหน่อยนะเนี่ยอ่ะเอาช่างให้หน่อยนะได้ไหมเนี่ย
1: ใช
0: ่ถุงเล็กๆถุงเนี้ยหน่อยได้ไหม
1: ค่ะ
0: นี่กระต่ายขาวก็ช่างให้เลยนะครับเป็นตาช่างโบราณนะเป็นมีเข็มมีตาช่างช่างแล้วก็ปุ๊บกระต่ายขาวก็บอกได้ไหมครับพอใจไหมครับ
1: นี่ได้แล้วครับอันนี้พอดีแล้วครับ
0: แล้วก็ตายขาวก็คิดเงินขอคิด3เหรียญเงินนะครับได้ครับนี่ครับนับเงินนี่นับเงินกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งน่ะนี่โอ้โหกระต่ายขาวบอกได้แล้วได้ตังค์แล้วก็ขายต่อไปก็ทักพักนึงมีคุณป้าคุณป้าเห็นกะหล่ำปลีคุณป้าบอกว่าไงครับเนี่ย
1: โอ้ยกะหล่ำปลีสวยจังเลยกระต่ายเอ้ยปลูกเก่งมากๆเลยนะป้าก็จะถ้าได้อยากได้สัก2หัวนะ
0: โอ้ยได้เลยครับได้เลยเอาเลือกเลยครับนี่แน่นๆเลยนะครับ
1: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
0: เดี๋ยวผมใส่ถุงให้นะครับคุณป้าบอกไม่ต้องป้าเอาถุงผ้ามาใส่เอง
1: โอ้โหดีอันนี้ถุงผ้าดีกว่านะ
0: แล้วก็ตายขาวอันนี้คิด4เหรียญเงินครับ
1: เออได้จ้ะ
0: นี่คุณตาป้าก็นับเงินส่งให้กระต่ายขาวก็โอ้โหขายได้เลยโดยเฉพาะนี่มีลุงเพิ่มบอกกระต่ายขาววันนี้มีผักบุ้งหรือเปล่าม
1: ีค่ะ
0: จะเอาไปผัดกับเต้าเจี้ยวกินซะหน่อย
1: โอ้ยเพิ่งเด็ดมาสดๆเลยครับคุณลุงครับ
0: เอา2กรัม2กรัมมา
1: ได้ครับได้ครับ
0: นี่โอ้ยกระต่ายขาวคิดไม่แพงป่ะพัน2กรัมนี่แค่1เหรียญเงินเองโอ้ย
1: ดีจังเลย
0: นี่โอ้ยวันนั้นกระต่ายขาวขายผักได้มากมายเลยนะโอ้ขากลับนี่รถเป๋าเลยแต่ว่ากระเป๋านี่มีตังค์เต็มเลยกระต่ายขาวก็เที่ยวเมืองหน่อยนะรู้สึกจะแวะไปกินไอศกรีมในนั้นเนี่ย กินรสอะไรดีครับกระต่ายขาวครับ
1: ช็อกโกแลตครับ
0: ได้เลยนั่งตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับจากนั้นกระต่ายขาวก็เดินเล่นในเมืองอู้ในเมืองมีร้านขายของเยอะเลยนะกระต่ายขาวเห็นว่าอุ๊ยแม่มันมีหนังสือด้วยเด็กซื้อหนังสือไปอ่านขนมก็มีแต่ว่ากระต่ายขาวเดินมาสะดุดร้านหนึ่งร้านเนี้ยเป็นร้านที่เขาขายรูปวาดครับแล้วเจ้าของร้านเป็นจิตรกรจิตรกรก็คือคนที่วาดรูปเนี่ยวาดเองขายเองเลยนะกระต่ายขาวก็ถ้าบ้านเราในโพรงใต้ดินมีรูปไปประดับนี่คงจะสวยนะเข้าไปในร้านดีกว่าเนาะ
1: ใช
0: ่กระต่ายขาวก็เดินเข้าไป
1: ตอนแรกเนี่ยเดินสะดุดนึกว่ากระต่ายขาวล้มนะเนี่ย
0: ไม่ล้มไม่ล้ม
1: อ๋อไม่ได้ล้ม
0: ไม่ได้ลมเนาะก็ไปเจอนะครับกระต่ายขาวก็เปิดประตูแอดเข้าไปเลยไปดูปรากฏโอ้โหมีรูปภาพสวยเต็มเลยนะ เต็มเลยคนเจ้าของร้านที่เป็นนักวาดรูปกำลังวาดรูปอยู่แล้วก็บอกเชิญชมภาพเขียนได้ตามสบายเลยนะครับ
1: วาดเก่งจังเลยนะครับ
0: แล้วที่กระต่ายขาวสะดุดคือจิตรกรหรือคนวาดรูปนั้นกำลังวาดรูปดวงจันทร์อยู่ครับ
1: โอ้โหผมชอบจังเลยครับ
0: นี่เป็นดวงจันทร์ที่เหมือนของจริงมากเลยอะ นะทอแสงแล้วมีท้องฟ้ากลางคืนมีดวงดาวนิดหน่อยนะมีท้องฟ้ายามราตรีกลางคืนนะสวยมากเลยนี่นี่กระ ระต่ายขาวบอก

0: อันนี้วาดใกล้จะเสร็จหรือยังครับ
1: เกือบแล้วครับ
0: เหรอครับโอ้โหแต่คุณบอกว่าเดี๋ยวต้องแต่งอีกนิดหน่อยต้องเก็บรายละเอียดครับเนี่ยนะ
1: อ๋อสนใจเหรอครับ
0: กระต่ายขาวบอกอยากได้จังเลยภาพนี
1: ้
0: น
1: ี่ผมเห็นคุณยืนดูอยู่นานละเดี๋ยวผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ขายให้ไม่แพงด้วย
0: ได้เลยครับนี่กระต่ายขาวคนเดี๋ยวผมไปเดินเล่นสักพักเดี๋ยวกลับมารับภาพนี้นะครับ
1: ได้ครับ
0: นี่กระต่ายขาวก็ไปเดินเล่นดูอะไรต่ออะไรแล้วตอนนี้หัวใจเต้นตุบๆเลยเราจะได้ภาพดวงจันทร์ที่สวยงามไปประดับในห้องแล้วเนาะแล้วกระต่ายขาวก็กลับมารับรูปปรากฏใส่กรอบเรียบร้อยแล้ว
2: โอ้โหมีลายเซ็นด้วยเหรอครับ
0: ใช่แล้ว
2: เยี่ยมจังเลยครับ
0: นะครับเนี่ยกระต่ายขาวก็พอเจ้าของก็ห่ออย่างดีเลยนะกระต่ายขาวก็เอาใส่รถเข็นเลยนะโอ้โชคดีนะเนี่ยวันนี้กระต่ายขาวขายผักได้เยอะเลยมีตังค์นะเพราะว่าภาพนี้ราคาตั้ง15เหรียญเงินนะเพราะว่าต้องใช้ฝีมือในการวาดไงนะ
2: ใส่กรอบได้ด้วยนะครับ
0: ใช่เลยใส่กรอบนี่ราคานี้รวมกรอบด้วยนะนี่กระต่ายขาวก็ชอบใจเลยแล้วก็เอาภาพไปประดับไว้ในห้องในบ้านตัวเองเลยทีนี้ครับคืนนี้ฝนก็ตกอีกแล้วแต่กระต่ายขาวรู้สึกจะไม่ค่อยเศร้าเท่าไหร่นะเพราะว่าบ้านในโพรงใต้ดินเนี่ยกระต่ายขาวนั่งบนเก้าอี้นุ่มๆสบายๆแล้วก็ชมจันทร์ชมได้ยังไงอะออกมาไม่ได้นี
2: ่ได
0: ้เด็กๆอย่าลืมสิครับกระต่ายขาวซื้อภาพวาดดวงจันทร์ที่สวยงามแล้ว
2: โอ้แกเอาจะห่อแล้วเหรอ
0: ใช่แล้ว
2: มันเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่แล้วเนี่ยนั่งจิบชาชมจันทร์มีความสุขเลย
2: ดีจัง
0: นี่แหละครับเด็กๆครับแต่ว่ากระต่ายขาวก็ยังนึกถึงดวงจันทร์จริงๆอยู่นะเดี๋ยวรอข้างขึ้นแล้วไม่มีฝนก็จะออกไปชมจันทร์ข้างนอกแต่ว่าตอนนี้ขอชื่นชมภาพวาดอันนี้ก่อนนะครับ
2: ตอนนี้ก็กระต่ายก็ไม่เศร้าเท่าไหร่แล้วใช่ไหม
0: เศร้าเท่าไหร่แล้วได้ภาพวาดดวงจันทร
2: ์ถ้าไม่มีฝนก
0: ็
2: ไปดูของจริง
0: ใช่แล้ว
2: ถ้ามีฝนก็มานั่งดูภาพวาดมีความสุขจังเลยเนาะว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็มีอยู่แล้วเราก็มีความสุขนะคะ
0: ครับ
2: ไม่เปียกฝนด้วยนะ
0: ไม่เปียก
2: เอาละหนึ่งเด็กค่ะนิทานเรื่องกระต่ายขาวกับดวงจันทร์นะคะ
0: คร
2: ับ นี่ถ้าเขาไม่ขยันปลูกผักล่ะ
0: ก็ไม่มีตังค์นะ
2: เออไม่มีตังค์ไปซื้อไงก็ต้องอาจจะเศร้าบ้างนิดหน่อยไม่ได้ด
0: ู
2: นะแต่นี่เขาขยัน
0: ครับ
2: นิทานก็จบแล้วค่ะเด็กๆคะ
0: ครับ
2: ปิดเทอมแล้วมีความสุขกันไหมคะ
0: มีแน่นอนเลย
2: เออยิ่งได้ฟังยิ้มแย้มแก้มใสด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยคร
2: ับ แล้วยิ่งถ้าตอบคำถามยิ่งสุขใหญ่เลยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เลยคำถามเราก็คือถ้าเด็กๆเกิดโกรธกับเพื่อนมากเลยเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงครับโอ้ต้องเคยเกิดกับเด็กๆแน่เลยนะถ้าเด็กๆโกรธกับเพื่อนมากเลยเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงดีครับอ่ะตอบมาเลยทางโทรศัพท์ก็หมายเลขนี้นะ02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
2: ค่ะจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
0: คร
2: ับ LINE @julareadio ค่ะเด็กๆค่ะโกรธเพื่อนมากเลยจะทำยังไงดีถึงจะห้ามใจตัวเองไม่ให้ทำอะไรไม่ดีกับเขาอะค่ะนะคะ
0: ทำยังไงครับ
2: ลองคิดดูนะคะว่าจะทำยังไงนะจะทำให้ตัวเองไม่ต้องไปทะเลาะอะไรกับเขานะคะก็ตอบกันไปได้ตอนนี้ก็ฟังเพลงเพลินๆกันไปเลยนะคะแต่มีโทรศัพท์แล้วด้วยค่ะ
0: มาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ค่ะ
0: ครับ
2: น้องเอิงเอ๋ยค่ะ
0: ถ้าเอิงเอ๋ยโกรธกับเพื่อนมากเลยเนี่ยเอิงเอ๋ยจะทำยังไงดีคะ
3: จะเอามือจับที่ใจแล้วก็นับ1-10ค่ะ
2: ทำไมต้องจับที่ใจด้วยล่ะคะ
3: แม่สอนนะคะ
0: ยังไงนะคะ
2: โอ้คุณแม่สอนเหรอคะหนึ่งหนึ่งถึงเท่าไหร่นะคะ30
3: เป็น10
2: อ๋อ1ถึง10อ๋อ1ถึง10แล้วมันช่วยได้ไหมคะเอ๋ยจ๋า
0: ช่วยได้ไหมได้มั้ยได้มั้ย
2: ช่วยมั้ยคะ
0: ช่วยได้มั้ยคะ
2: ช่วยช่วยให้เอ๋ยรู้สึกยังไง
0: ได้ได้มั้ยคะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ดีจังเลย
2: สมมุติว่าสมมุติเราไม่นับเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคะ
0: จะเกิดอะไรขึ้นคะไม่นับไม่จับ
3: อะ
0: ไรนะคะก็ไม่หายก็จะโกรธ
2: ก็ไม่หายก็โกรธใช่ไหม
0: นะโอ้ดีจังเลยนะครับ
2: วิธีการห้ามของน้องเอิงเอ๋ยก็คือเอามือจับที่ใจแล้วก็1-2-3แบบกัดฟันไปด้วย
0: หัวเราะเลย

0: นะ1-10แล้วก็เออข้อย่างชั่วเออคุณแม่นี่น่ารักจัง
1: ครับแล้วแล้ววันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมครับ
2: ได้ค
1: ่ะส่งข่าวได้เลยค่ะ
2: หนูเป็นคนที่โกรธแล้วก็ขี้งอนนะ
0: คะโอ้ก็เอิญเลยมั้ย
1: งอนด้วยเนาะเนาะ
0: ขี้โกรธแล้วก็ขี้งอนงอนทั้งแล้วแล้วเวลาเรางอนกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ทำยังไงกับเราคะ
2: ไม่รู้ค่ะ
0: เขาเฉยๆกับเราไหมหรือว่าเขาเดินหนีไปเลยหรือว่าเขาบอกเธอเป็นไรหรอเธอเกิดแล้วทำไมล่ะอะไรอย่างนี้เขาพูดไหม
1: พูดไหม
0: หรือว่าเขาเฉยๆกันนะ
1: มีไหมมีไหมคะที่เคยเจอ
0: หรือว่าโกรธกันไปเลยไม่พูดกันเลย
1: เป็นงั้นหรือเปล่าคะไม่ไหมหรือว่าโกรธกันก็ไม่นาน
0: หรือลืมไปแล้ว
1: ลืมแล้ว
0: แป๊บเดียวก็เล่นกันต่อเป็นยังไงคะเด็กๆ เขาเป็นยังไงกันคะ
1: เป็นยังไงคะ
0: ขี้โกรธขี้งอน
2: โกรธทั้งคู่เลยค่ะ
1: โกรธทั้งคู่เลย
0: โกรธทั้งคู่
1: ไม่เล่นกันเลยเนาะ
0: โอ้ขี้โกรธ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวนานๆก็หายโกรธเนาะนะครับวันนี้จะขอคะวันนี้ขอเพลงไหมเพลงอะไรดีเอ่ย
2: ขอค่ะ
1: ค่ะเพลงอะไรคะ
2: มาม
1: า
2: ปล
1: ู
2: กต
1: ้
2: นไม้ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมามะมาปล
0: ู
1: กต้นไม
0: ้โอ้ยน่ารักจังเลยมามามาปลูกตอนนี้ถึงบ้านได้ยังคะ
2: ย
1: ัง
0: แล้วก็ฝนไม่ตกใช่ไหมคะ
2: ไม่ตกค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ตกแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่มารับกลับบ้านใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วเมื่อไหร่หนูปิดเทอมอะคะ
1: หรือว่าปิดแล้วมั้ย
2: หนูปิดแล้วค่ะ
0: แล้ววันนี้ไปไหนคะอุปภัณฑ์ซักถามละเอียดยิบเลยนะเนี่ย
2: ไปทำงานพ่อ
1: ไปที่ทำงานพ่อ
0: จากปีเติมมานั่งทำงานกับคุณพ
1: ่อก็ดีนะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะน่ารักจังเลยโอ้ใช่ใช่บางบ้านเขาไม่มีใครดูแลใช่ไหม
1: ก็ต้องตามไปด้วย
0: เออที่ทำงานเขาก็ดีนะเขาก็มีให้เจ้าตัวเล็กไปนั่งอยู่ด้วยก็จะต้องเอาพวกสมุดดินสอสีเลยไปนั่งวาดรูปเล่นนะเอิงเอ๋ยจ๋าแล้วคนอื่นๆอยากจะตอบไหมล่ะคะ
1: ตอบมาได้เลยนะคำนี้คำถามเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดกับเด็กๆแน่นอนเลยถ้าเด็กๆโกรธกับเพื่อนเด็กๆจะทำยังไงครับง่ายเลยคำถามสั้นๆเลยแต่ตอบได้เยอะเลยนะเด็กๆถ้าเด็กๆโกรธกับเพื่อนเด็กๆจะทำยังไงดีครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะหรือว่าจะตอบมาได้ที่ LINE @julareadio นะคะLINE @julareadio นะคะและเราก็รอเด็กแล้วยังไม่มีประพันธ์ให้ฟังเพลงนะคะเด็กเพื่อนเด็กเพื่อนกระต่ายค่ะเด็กเพื่อนกระต่ายนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ

0: ขอเพลงแรกก็คือลาวดวงดอกไม
1: ้
0: เพลงเนี้ยพี่ของขวัญฉายาวาดรูปเขาอยากฟังมากแล้วก็ชอบรำเพลงนี้ไปค้นดูนะบอกว่าเป็นเพลงไทยเดิมทำนองโบราณของเชียงใหม
1: ่
0: นะคะเป็นเพลงพื้นบ้านล้านนานะคะบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ลาวดวงดอกไม้ค่ะ

0: เด็กเพื่อนกระต่ายนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีเด็กๆโทรมา
1: ครับ
0: งั้นประพันธ์ก็จะให้ฟังเพลงตามคำขอให้ครบ3เพลงได้ไหมเด็กๆนะ
1: ได้
0: แล้วค่อยฟังคำถามนะคะนะเพลงตามคำ

0: นะคะ
1: ค่ะ
0: มีเพลงเพราะๆอีกนะคะที่เป็นฝีมือของเด็กๆตัวเล็กๆอยากฟังนะคะมีเพลงที่ชื่อว่าเมฆฝนค่ะอัลบั้มพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งโดยแกรมมี
1: ่
0: เพลงนี้น้องปามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สขอมานะคะเมฆฝนค่ะ

0: ที่ไหนมีฝนตกบ้างคะเด็กๆคะรายงานข่าวกันด้วยนะคะ
1: ครับ
0: และยังมีเพลงตามคำขอเหลืออยู่อีกหนึ่งเพลงนะคะ
1: เพลงอะไรครับ
0: จับมือตาจับมือยายนะคะกับถึงบ้านถ้ามีคุณตาคุณยายอยู่ก็นวดซะเลยนะคะปู่ย่าก็ได้ค่ะนะคะจับมือตาจับมือยายอยู่ในอัลบั้มเจ้ยเจ้าเพลงนี้น้องเอิงเอยฉายาคิตตี
1: ้
0: ขอไว้เชิญค่ะ

0: มือตาจับมือยายเด็กๆเคยนวดคุณตาคุณยายไหมคะส่วนมากนะที่ประพันธ์เคยนวดนะประพันธ์ได้ตังค์ตลอดนวดแล้วไม่ไปไหนยืนอยู่แถวนั้นนะคะรอจนกว่าจะได้ตังค์เด็กๆคะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันนะคะก็มีลุงโตเนี่ยเขาก็ตอบมาแล้วนะคะแล้วพี่หมีก็ตอบมาแล้วนะคะมีการแบบโกรธแบบสุดๆเดี๋ยวดูก่อนซิมีเพลงหมดได้ยังหนึ่งสองหมดแล้วเพลงที่เด็กๆขอหมดแล้วแต่มีเพลงที่อยากจะให้ฟังเนี่ยเกี่ยวกับดวงจันทร์เกี่ยวกับพระจันทร์เกี่ยวกับดวงดาวเยอะเลยพระพันธ์พูดชื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะทบทวนคำถามนะคะมีชื่อฝันเห็นดวงจันทร์ก็เขียนฝันแล้วก็พระจันทร
1: ์พระจันทร์เนาะ
0: แล้วก็จันทร์เจ้าจันทร์นะฝันพระจันทร์จันทร์เจ้านะคะแล้วพอรู้ชื่อเพลงและใครอยากฟังเพลงไหนก็พิมพ์มาที่ LINE @jula radio นะคะและเราก็จะทวนคำถามกันค่ะ
1: ถามเด็กๆว่าถ้าเด็กๆเกิดโกรธกับเพื่อนนะมากเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับเนาะถ้าเราโกรธกับเพื่อนมากๆเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับใครมีประสบการณ์นะเล่าให้ฟังเลยอยากฟังจังเลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับตอบได้เลย

0: ลุงโตตอบแล้วพี่หมีตอบแล้วเด็กๆตอบหรือยังคะ
1: ตอบด้วยครับ
0: นะคะพิมพ์ได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ
2: ครับ
0: Line at Jula Radio นะคะ คุณลุงเข้ามาอย่างไวแล้วก็บอกว่าอยากฟังเพลงพระจันทร์นะคะ นี่นะคะมาฟังเพลงพระจันทร์ด้วยกันนะคะโดย Right Edutainment เชิญค่ะ

0: พระจันทร์ได้ฟังกันแล้วนะคะ
1: ได้ฟังแล้ว
0: คืนนี้ก็ได้ดูด้วยแหละนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็มีพี่หมีเขาขอมานะคะเพลงจันทร์เจ้าโดยโครงการวาดเพลงกล่อมไทยฟังเพลงจันทร์เจ้าด้วยกันค่ะ

0: พลงพระจันทร์เพราะๆหลายเพลงเลยนะคะ
1: ฟังแล้วก็มีรู้สึกเย็นๆไหมนะเด็กๆเนาะถึงแสงจันทร์ที่เย็นๆ
0: คร
1: ับ
0: แล้วลุงโตเขาก็ตอบมาเป็นภาพนะคะ
1: คร
0: ับ ได้สนุกมากเลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะตอนนี้เด็กๆค่ะจะฟังเพลงหรือจะถามดีพี่แมว
1: ถามอีกสักครั้งนึงเนาะเด็กๆครับเราถามคำถามว่าถ้าเด็กๆเกิดโกรธกับเพื่อนมากเลยนี่เด็กๆจะทำยังไงดีครับมาโกรธกับเพื่อนมากเลยเด็กๆจะทำยังไงดีตอบมาเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ตอบได้ LINE @JulaRadio ค่ะ LINE @JulaRadio นะคะตอนนี้ตาพี่แมวนะคะ
1: ครับ
0: มีเพลงฝันเห็นดวงจันทร์นะคะของวงสองวัยนะคะฝันเห็นดวงจันทร์กับเป็นเพลงฝรั่งที่เป็นดวงดาวทวิงเกิลทวิงเกิล Little Star เนี่ยค
1: ่ะเราฟังดวงจันทร์มาเยอะแล้วก็ฝันเห็นดวงจันทร์กันอีกสักเพลงเน
0: า
1: ะ
0: ฝันเห็นดวงจันทร์ค่ะเป็นเพลงของวงสองวัยนะคะเชิญค่ะ

ันเห็นดวงจันทร์เป็นเพลงของวงสองวัยนะคะพี่หมีจ๋าพี่หมีบอกเพลงนี้ใช่เพลงนี้ไหมคะฝันเห็นดวงจันทร์เป็นเพลงที่ไม่เคยฟังเลยนะคะตอนนี้ก็17:48นะคะยังได้อีกเพลงนึงมีพระจันทร์เยอะแล้วฟังเพลงเกี่ยวกับดวงดาวบ้างนะคะเพลงฝรั่งค่ะที่ชื่อว่า Twinkle Twinkle Little Star นะคะโดย Super Simple Songs เชิญฟังค่ะ

0: พลงดวงดาวนะคะเด็กๆไม่พลาดนะถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกนะก็มองดูดวงดาวกันนะคะและเราจะก็อ่านคำตอบกันแล้วนะคะเราถามไปว่าเด็กๆค่ะ
1: ถ้าเด็กๆโกรธกับเพื่อนเด็กๆเขาทำยังไงบ้างครับ
0: มาคนแรกก็ต้องเดี๋ยวสวัสดีคุณอมรก่อนนะคะคุณอมรสวัสดีมาแล้วก็คนแรกพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวบอกว่าถ้าผมโกรธแบบสุดๆแล้วนะครับผมจะไปที่อื่นเลยเพื่อไม่ได้เห็นเขาแล้วก็ลดความโกรธตัวเองลงไปด้วยแล้วถ้าวันต่อมานะครับเขายังทำสิ่งที่ผมไม่ชอบอีกผมก็จะไม่พูดไม่ยุ่งกับเขาเลยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วแต่ถ้าคนที่ทำให้ผมโกรธแบบสุดๆผมจะโกรธนานมากและมีลุงโตนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวส่งเป็นภาพการ์ตูนมาว่าไงครับพี่แมว
2: โอ้ทำไมน่ากลัวจังเลย
0: ลุงโตเนี่ยวาดการ์ตูนว่าผู้ชายคนหนึ่งกำลังก็คือลุงโตแหละ
2: นะ
0: เป่าลูกโป่ง
2: ลูกโป่งใช่
0: แล้วลุงโตบอกว่าเป่าลูกโป่งเวลาโกรธลูกใหญ่ดีอิอินะก็คือแบบ
2: โอ้โห
0: เนี่ยระบายมาเป็นลม
2: เดี๋ยวต้องแตกโป่งแน่เลยลูกโป่ง
0: ใช่ระบายเป็นลมข้างบนไม่ข้างล่างอย่าระบายนะคะ
2: คร
0: ับ เข้าใจเข้าใจแล้วก็มีใครอีกมีน้องเอิงเอ๋ยชยาคิตตี้ก็ตอบว่าถ้าหนูโกรธนะคะหนูจะเอามือจับที่ใจค่ะแล้วคุณแม่สอนมานะคะบอกว่ามือจับที่ใจนะลูกแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6จะไป90นี่ค่ะแล้วก็จะทำให้เราค่อยสบายขึ้นแล้วก็แบบไม่หงุดหงิดมากนะคะช่วยได้แล้วเอ๋ยก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขี้โกรธขี้งอนน่ารักจังเลยนะก็พี่แมวโกรธทำไงคะ
1: ก็ต้องเดินหนีไปเนาะ
0: เดินหนีนะ
1: ทะเลาะกันเปล่าๆเนาะ
0: ป้าพันก็เดินหนีนะ
1: ครับ
0: เพราะป้าพันก็เป็นคนแบบขี้โมโหง่ายเหมือนกันนะเพราะนั้นต้องไปจากที่อื่นเลยเดินไปเลย
1: ครับ
0: รางวัลค่ะเด็กๆค่ะเอาล่ะตอนนี้มีเวลาเหลือนิดนึง
1: เนี่ยวันนี้คำถามเราทำให้พี่แมวนึกถึงเพลงนี
0: ้
1: พี่แมวไม่อยากให้มันโกรธกันเลยต้องถามซะละตักกระแตนต่อยมวยตักกระแตนต่อยกันต่อยกันอยู่บนใบไม้ต่อยกันต่อยกันทำไมตอบหน่อยได้ไหมตักกระแตนต่อยมวยก็แบ่งกันยืนเนาะตักกระแตนต่อยกัน

0: ใครตอบหน่อยได้ไหมตั๊กแตนต่อยมวย
1: ฟังเพลงแล้วเลิกต่อยละ
0: ก็เป็นตั๊กแตนด้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เด็กค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กๆนะคะมีเรื่องราวสนุกๆเพลงเพราะ

0: ายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
1: เรื่องจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
2: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
1: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
5: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
6: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
7: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
8: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
9: ขอบคุณครับ
10: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
11: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
12: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้จุฬาเดลี่จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามงาน Exclusive Media Briefing and Water Lab Visit The Water Wake Up Call ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็ได้จัดงานนี้ขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มความเสี่ยงด้านน้ำของประเทศไทยจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำพร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและงานวิจัยด้านน้ำของภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างใกล้ชิดงานนี้ก็ต้องบอกว่ามีสื่อมวลชนหลายสำนักให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับและภายในงานก็ได้มีการเสวนาเรื่อง Wake Up to Water ประเทศไทยต้องตื่นตัวเรื่องน้ำอย่างไรโดยได้นำเสนอแนวโน้มความเสี่ยงด้านน้ำของประเทศไทยที่มีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของเมืองทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำทะเลหนุนฝนตกหนักและฝนทิ้งช่วงโดยความเสี่ยงนั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนเพียงอย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังแต่ต้องพิจารณาร่วมกับน้ำต้นทางระดับน้ำปลายทางและศักยภาพการรองรับและระบายน้ำของพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันรูปแบบภัยพิบัติในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอดีตจึงจำเป็นต้องปรับระบบบริหารจัดการน้ำให้มีความยืดหยุ่นครอบคลุมตั้งแต่การเก็บหน่วงระบายใช้และสำรองน้ำพร้อมยกระดับการใช้ข้อมูลแบบบูรณาการระบบเตือนภัยและการสื่อสารที่รวดเร็วและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจและรับมือกับน้ำได้ก่อนเกิดภาวะวิกฤตครับรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้กล่าวถึงที่มาของศูนย์นี้นะครับว่าศูนย์กันก่อนท่วมตั้งขึ้นเมื่อปี2568ที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้เป็นวาระของชาติวาระของชุมชนและวาระแห่งอนาคตโดยมีภารกิจในการใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาบริหารจัดการน้ำวิเคราะห์ข้อเท็จจริงทำนายสถานการณ์น้ำและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายนักวิชาการระดับโลกสร้างและส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงในระดับพื้นที่ด้วยตนเองเป็นตัวกลางเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกันเพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นการลงมือทำจริงและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันเรื่องน้ำให้เป็นวาระแห่งชาติที่แท้จริงโดยเปลี่ยนจากแผนงานไปสู่การปฏิบัติภายหลังจากการเสวนาสื่อมวลชนก็ได้เยี่ยมชมห้องทดลองแหล่งน้ำในสถานการณ์ต่างๆซึ่งศูนย์กันก่อนท่วมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้และยกระดับการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเพื่อรับมือความเสี่ยงจากน้ำท่วมฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบครับทั้งหมดนี้

0: นี่คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: ื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอทุกสถานการณ์
1: ฝ่ายที่ท่านรองผู้ว่าก็รายงานก็เป็นที่มาของการลงนามในหนังสือเพื่อที่จะเอาท่านนายอำเภอนั้นออกจากพื้นที่ก่อน
2: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าการจะมองการทำงานของนายอำเภอบ้านสร้างคนนี้ต้องมองอย่างรอบด้านครับแม้จะมีคนสนับสนุนแต่ก็มีคนสะท้อนปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานและการดูแลประชาชนที่ไม่ทั่วถึงครับ
1: ก็จริงๆเราก็ต้องมาคิดนะครับอย่างยกตัวอย่างตัวเองก็ได้อย่างที่เราลงไปปฏิบัติหน้าที่เหรียญไม่มี2ด้านเสมอครับคือความเป็นจริงกับโลกออนไลน์มันอาจจะแตกต่างกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหน้างานจริงๆอ่ะนะครับโซเชียลมีเดียก็เป็นอีก1วิธีการในการสื่อสารทั้ง2ทางคือพี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนก็อาจจะมีข้อความมีไดเรกมีอะไรมานะครับแล้วก็ผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะนำเสนอตัวเองว่าลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรเพราะนั้นเหรียญมันมี2ด้าน
3: บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงทั้งการเสนอเรื่องและการเซ็นย้ายก็คือนายวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะชี้แจงกับทีมข่าวไทย PBS ค่ะบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาเรื่องการทำงานและการบริหารจัดการในพื้นที่ซึ่งมีมาก่อนน้ำท่วมและมันเห็นชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตโดยอำเภอบ้านสร้างเป็นพื้นที่ท้ายน้ำต้องรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนจึงต้องเตรียมรับมือและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าแต่บอกว่าทุกอย่างมันกลับไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นแม้จังหวัดจะพยายามส่งอาสาสมัครส่งยานพาหนะส่งของช่วยเหลือเข้าไปจัดตั้งโรงครัวเพื่อสนับสนุนแต่บางเรื่องก็ไม่สามารถทำได้ตามแผนจึงตัดสินใจเส

0: เสนอเปลี่ยนคนรับผิดชอบรวมถึงได้รับข้อมูลและมีเสียงสะท้อนมาจากผู้นำท้องถิ่นและคนในพื้นที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ะ
1: คนบ้านข้างทนทุกข์ทรมานมาตลอด4ปีเต็มที่เขาเป็นในอำเภอเนี่ยผมว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงจะมีผมนี่แหละนะครับที่จะกล้าที่จะตัดสินใจที่จะเอาเขาออกนอกพื้นที่ซะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคำสั่งในช่วงหลังตุลาเนี่ยแต่งตั้งยกย้ายถ้าเขายังไม่ไปไหนอีกนะชาวบ้านก็ต้องทนทุกข์ต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดแล้วคิดอีกนะครับก่อนที่จะลงนามในหนังสือรายงานไปที่อธิบดีกรมการปกครองว่าในฐานะที่เป็นผู้กำกับชาของอำเภอเขาเนี่ยว่าควรที่จะยกย้ายคนนี้ออกไปนอกพื้นที่ซะซึ่งมันก็เป็นเสียงจากชาวบ้านที่เขาเห็นตัวตนจริงๆของอำเภอเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารมากกว่าในเรื่องของการกลั่นแกล้งครับ
0: ส่วนกรณีที่มีคนพูดถึงเรื่องที่นายอำเภอบ้านสร้างเป็นคนไปตรวจสอบพื้นที่และตรวจสอบโรงงานทุนจีนขณะที่นายวีรพันธ์เองเคยตั้งที่ปรึกษาเป็นชาวจีนเป็นที่มาของการถูกสั่งย้ายหรือไม่ประเด็นนี้นายวีรพันธ์ชี้แจงยืนยันบอกว่าไอการไปตรวจสอบโรงงานทุนจีนครั้งนั้นน่ะเป็นการสั่งการของตัวท่านวีรพันธ์เองค่ะ
1: อ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนสั่งเองนะที่สั่งให้ไปสำรวจพื้นที่บ่อลูกรังเก่าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแล้วก็มอนิเตอร์เพราะนายเบอร์ต้องมีหน้าที่ที่จะตั้งสั่งการให้ท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยไประมัดระวังไปมอนิเตอร์ในเรื่องของการลักลอบนำขยะอันตรายเข้ามาทิ้งในพื้นที่ผมสั่งเองทั้งนั้นนะครับเขาไม่ได้คิดเองหรอกและที่สำคัญคือเขาก็ไม่ได้ไปต่อต้านอะไรหรอฮะเพราะว่าเขาทำตามคำสั่งอย่างเดียวเพราะว่าแต่เขาสามารถสร้างมาเป็นคอนเทนต์ได้ทำให้คนเข้าใจผิดเยอะแยะมากมาย
2: อีกข้อมูลหนึ่งครับมาจากรองผู้ว่าชนาธิปโคกมณีปัจจุบันเป็นรักษาการผู้ว่าปราจีนบุรีนะครับบอกว่าไม่เถียงเลยครับที่ผ่านมาในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็ทำงานจริงแต่ที่เป็นปัญหาก็คือการบริหารจัดการภาพรวมครับโดยเฉพาะการเตรียมรับมือน้ำท่วมล่าช้ามีปัญหาเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานภายนอกครับ
3: จังหวัดก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านไม่ทำงานนะครับท่านทำงานก็ตามสไตล์ของท่านนะครับแต่ว่าในเรื่องของการบริหารในภาพรวมเนี่ยนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยในฐานะผู้จัดการเหตุการณ์เนี่ยท่านมองภาพสูงภาพกว้างนะครับท่านจะเห็นว่าการบริหารงานเนี่ยของบ้านสร้างเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะครับประการแรกก็คือความล่าช้านะครับความล่าช้าของการเตรียมนะครับอันนี้คือการป้องกันเนี่ยคือการเตรียมนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ท้ายน้ำต้องมีเวลาในการเตรียมการมากกว่านี้แต่ว่าท่านก็ยังหมายความว่าท่านอาจจะมีคลิปมีอะไรออกไปว่าท่านได้ประชามพันธ์นำรถขึ้นที่สูงที่อะไรต่างๆนะครับแจ้งเตือนชาวบ้านนะครับแต่ว่าในทางในข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่สอดคล้องนะครับกับเรื่องของการนำเสนอเท่าไหร่
0: คนบ้านสร้างมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ก็ยังมีมุมมองที่แตกต่างหลากหลายทั้งสนับสนุนการโยกย้ายและบางส่วนตั้งข้อสังเกตเรื่องการเปลี่ยนตัวนายอำเภอค่ะ
4: แกเอาใจใส่ดีนะหลายปีแล้วแต่นี้ใส่ดีผมว่าแกนี้ใส่ดีใส่ดีผมยังนึกด่าอนุทินอยู่เลย
5: ทำไมนึกด่ามา
4: โอ้โหมันไปฟังตาม้าตาเรือที่ไหนไม่รู
5: ้
4: คนดีๆโอ้โหบอกว่าไม่ดีผมชอบรักเลยรักนายอำเภอคนเนี้ยชอบครับเพราะนิสัยก็ดีเพราะว่าคุ้นเคยกันมันคนปะปะกันมาหลายเที่ยว
5: คนทำงานไหม
4: คนทำงานครับทำงานดีมาก
6: เคยเห็นนายอำเภอบ้านสร้างมั้ย
7: เห็น
6: ที่ไหน
7: เห
6: ็
7: นที
6: ่อำเภอ
7: เขายังว่ากันอยู่แผงไม่เห็นมาแจกใต้วัดแล้วนะไม่ถึงแจกใต้วัด
6: ไม่มีของแจกเลย
7: ไม่มีมาใต้วัดมีหนูเพิ่งได้น้ำสองแพ็คจากอะไรอ่ะไอ้เทศบาล
6: ครับพูดถึงว่าน้ำท่วมบ่อน้ำท่วมบ้านเนี่ยทางในอำเภอเคยไปดูไหมเคยแก้ไขไหม
7: ไม่รู้อ่ะเพราะหน
6: ูเอาถามเราอ่ะเคย
7: หนูไม่ได้อย
6: ู่
7: หล
6: ัง
7: ไปค
6: ือ
7: หน
6: ู
7: ไม่ได้อย
6: ู่
7: ตรง
6: นั่นแหละถ้าเราเนี่ยเห็นไหมไปทำช่วยเราถามเราไหมไม่มี
2: นี่แหละครับเสียงสะท้อนของคนในแตกต่างหลากหลายนะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันถูกมองเป็นเรื่องการเมืองครับโดยเฉพาะการเมืองภายในเมื่อนายวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีเป็นคนเสนอให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างแล้วก็เซ็นทิ้ง

0: ควรก่อนเกษียณอายุราชการครับทั้งนี้นะครับถ้าตรวจสอบย้อนกลับไปเมื่อปี68สมัยที่นายวีรพันธ์ยังเป็นผู้ว่าปราจีนบุรีเนี่ยเคยปรากฏเป็นข่าวแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นอดีตผู้ว่าปราจีนไปตั้งชาวจีนเป็นที่ปรึกษาครับต่อมาพอมีกระแสต่อต้านจากสังคมครับก็เลยออกมาแถลงข่าวชี้แจงแล้วก็ยกเลิกคำสั่งนะครับโดยอ้างถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็อ้างว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายครับตอนนั้นเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับก็เลยตำหนิบอกว่าทำแบบนั้นไม่เหมาะสมแล้วก็สั่งให้ปลัดมหาดไทยเวลานั้นไปตักเตือนครับกระทั่งมีเหตุการณ์ที่นายวีรพันธ์เนี่ยได้พบกับนายอนุทินนะครับหลังจากเจอกันตอนนั้นภาพนี้ครับตอนนั้นเนี่ยนายวีรพันธ์ได้ยกมือไหว้ขอโทษภาพนี้เลยครับขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้เลยครับก็ได้ขอโทษกับการตั้งที่ปรึกษาเป็นชาวจีนแต่หลังปรากฏข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ยังปรากฏภาพนายวีรพันธ์ไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ซึ่งเป็นงานหนึ่งในงานเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นป้ายในงานเนี่ยครับเป็นข้อความทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและที่สำคัญเป็นภาษาจีนในงานครับมีบุคคลชาวจีนที่นายวีรพันธ์เคยตั้งเป็นที่ปรึกษาร่วมงานอยู่ด้วยบนซ้ายมือนะครับ
1: และยังมีพฤติกรรมอื่นๆของนายวีรพันธ์ในอดีตที่ถูกตั้งข้อสงสัยนะคะคุณผู้ชมในภาพเนี่ยเป็นกลุ่มชาวบ้านและเครือข่ายอนุรักษ์อำเภอกบิลบุรีชาวบ้านรวมตัวกันในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะเพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ยุติการสอบวินัยนายประภาสรักษีกำนันตำบลบ่อทองซึ่งถูกนายวีรพันธ์สมัยเป็นผู้ว่าปราจีนบุรีตั้งกรรมการสอบวินัยกรณีมีบัตรสนเทศร้องเรียนว่าตัวกำนันประภาสมีพฤติกรรมบกพร่องต่อหน้าที่และประพฤติไม่เหมาะสมพูดจากล่าวหาให้ร้ายผู้บังคับบัญชาจากการเข้าร่วมเวทีปราศัยคัดค้านการขยายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงเป็นการเร่งรีบลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
2: ผมก็บอกเอาไปก็ไปในฐานะคนปราจีนบุรีคนหนึ่งซึ่งผมก็ยังไม่เห็นด้วยกับนโยบาย EEC อยู่แล้วพี่น้องมาชวนผมก็ไปเพื่อหนึ่งดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องผมอันที่สองก็ไปเพื่อหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจะได้นำมาบอกกล่าวพี่น้องที่รออยู่ที่บ้านอย่างนี้นะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมทำคือหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องบำบัดทุกบำรุงสุขเห็นไหมครับ
1: กำนันตำบลบ่อทองยังให้ข้อมูลนะคะบอกว่าปัจจุบันพื้นที่ตำบลบ่อทองมีโรงงานเข้ามาตั้งมากกว่า20แห่งชาวบ้านมักร้องเรียนผ่านผู้นำท้องถิ่นเรื่องผลกระทบทั้งมลพิษฝุ่นควันจากโรงหลอมและการลักลอบปล่อยน้ำเสียค่ะ
0: การย้ายในอำเภอบ้านสร้างครับไม่ได้ถูกมองเป็นเรื่องการเมืองภายในเท่านั้นนะครับแต่ถูกเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติด้วยโดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่ปราจีนบุรีครับคือปราจีนบุรีเนี่ยสส3เขตทั้งหมดยกจังหวัดเป็นสสภูมิใจไทยเช่นเดียวกับอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีนะครับที่เคยปรากฏภาพกับฝ่ายการเมืองครับมีความเห็นจากนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสประชาธิปัตย์ครับโพสต์ภาพและข้อความว่าย้ายในอำเภอคนเดียวเหมือนเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาโพสต์ถึงนายกนะครับบอกว่าแม้นายกจะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดแต่ไม่ใช่จะย้ายใครก็ได้เรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจในการสั่งย้ายในอำเภอครับถ้าไม่ทำนายกถึงจะไปสั่งย้ายอธิบดีดังนั้นการสั่งการของนายกจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157นะครับแล้วก็ยังมีความเห็นจากปลัดเก่งนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยครับที่โพสต์ถึงเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งย้ายนะครับเดิมเนี่ยท่านไม่เชื่อว่าในอำเภอบ้านสร้างจะมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาครับต่อมาก็โพสต์ย้ำอีกบอกว่าไม่ได้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่อยากให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอย่างรอบคอบล่าสุดโพสต์ภาพข่าวครับที่อดีตผู้ว่าปราจีนบุรีให้สัมภาษณ์กล่าวหาในอำเภอบ้านสร้างว่ามีแต่ทำคอนเทนต์แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นคนประเภทเดียวกับปลัดเก่งนี่แหละครับก็เลยทำให้ปลัดเก่งหรือนายสุทธิพงษ์เนี่ยเขียนโพสต์นี้แล้วก็เขียนข้อความกำกับ ชิญสาธุชนพิจารณากันเองครับแล้วก็ยังมีปฏิกิริยาจากอดีตคนมหาดไทยนะครับเช่นนายจีรเกียรติภูมิสวัสดิ์อดีตผู้ว่ากาญจนบุรีครับที่ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองในลักษณะที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันกลับตลบัดตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรจะเป็นครับ
1: มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ท้ายน้ำฉะเชิงเซานะคะผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเซาคาดการบอกว่าสักประมาณกลางเดือนหน้านู่นล่ะค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในฉะเชิงเซาถึงจะเริ่มคลี่คลายนะคะตอนนี้เป็นห่วงพื้นที่3ตำบลที่ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันเป็นพิเศษตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดเข้ามาจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาคุณพรพิสิทธิ์เชิญค่ะ
3: อย่างที่คุณวันวิสาบอกนะครับในพื้นที่อำเภอบางคล้านะครับตำบลหลักๆ3ตำบลที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในพื้นที่อำเภอบางคล้าเนื่องจากระดับน้ำนะครับยังคงท่วมขังสูงครับอย่างจุดที่ผมสำรวจวันนี้นะครับนี่คือตำบลปากน้ำครับพบว่าระดับน้ำนะครับยังคงท่วมขังพื้นที่ที่เป็นชุมชนนะครับหลายหลังคาเรือนครับระดับน้ำบางจุดนะครับสูงถึง2เมตรครับคุณผู้ชมครับจากภาพมุมสูงนะครับจะเห็นบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งมีบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับมานานกว่า10วันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับลึกเข้าไปตามชุมชนแล้วก็ซอยต่างๆครับซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทำให้บางจุดนะครับมีระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรครับหลายครอบครัวนะครับก็ต้องอพยพออกจากบ้านนะครับไปอยู่ตามศูนย์พักพิงนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านได้ครับชาวบ้านคนนี้นะครับต้องเดินลุยน้ำออกมาซื้ออาหารนะครับแล้วก็สิ่งของจำเป็นโดยนำกระมังเนี่ยครับใส่ของก่อนเดินทางกลับเข้าบ้านเมื่อเข้าไปพูดคุยนะครับเขาก็บอกนะครับว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับมานานเกือบ70ปีนะครับแต่ก็ไม่เคยเจอน้ำท่วมรุนแรงในลักษณะนี้มาก่อนครั้งนี้นะครับถือว่าหนักที่สุดบ้านเรือนสวนมะม่วงที่ปลูกไว้แล้วก็บ่อกุ้งนะครับได้รับความเสียหายทั้งหมดครับ
4: น้ำมากน้ำเยอะมากท่วมหัวที่ถุนบ้านป้าหัวถนนหัวถนนที่ทางเข้าบ้านเลยแค่อกนะบ่อสวนมะม่วงแล้วก็บ่อกุ้ง3บ่อนะไปหมดเลย
3: ไปหมดเลย
4: ไปลอยกุ้งลอยน้ำไปกับบ่อไปกับน้ำอ่ะ
3: ลงทุนไปเท่าไหร่
4: โอ้หลายตังค์ลงทุนเยอะกุ้งทั้งอาหารทั้งลูกกุ้งเนาะยารักษาโรคของกุ้งด้วยตุ๊ดๆนั่นน่ะน้องนอนร้องไห้อยู่เลยนะ
3: ทั้งบ่อกุ้งทั้งสวน
4: จ้าสวนสวนมะม่วงแล้วเมื่อไหร่มันจะฟื้นน่ะสวนม่วงอ่ะม่วงตั้งหลายปีนะปลูกเนี่ยนะพอน้ำลดแล้วมันแช่ขังหลายๆวันเนี่ยนะพอน้ำลดแล้วลมโยกลมหนาวมาโยกลากมันเน่าอยู่แล้วนะกระตาย
3: ส่วนการจราจรบนถนนสุขภิบาล3แล้วก็ถนนวรรณพูดระดับน้ำยังคงเอ่อล้นพื้นผิวการจราจรนะครับประมาณ 30-40 เซนติเมตรครับรถขนาดใหญ่เนี่ยยังคงสามารถที่จะสัญจรได้แต่ว่าถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะครับบางคันเนี่ยเครื่องยนต์ดับจนต้องจุงนะครับผ่านน้ำขณะที่หน่วยงานราชการนะครับวัดแล้วก็ชุมชนที่อยู่ริมน้ำนะครับทั้ง2สายก็ถูกน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมครับก่อนที่กระแสน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงครับคุณผู้ชมครับทำให้วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนายอำเภอกรมชลประทานแล้วก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในอำเภอบางคล้านะครับก็มี3ตำบลคือตำบลบางกระเจ็ดตำบลหัวไซแล้วก็ตำบลปากน้ำนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำมาจากตอนเหนือและแม่น้ำบางปะกงเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการระดมรถยกสูงแล้วก็เรือนะครับเข้าให้ความช่วยเหลือทั้งการรับส่งประชาชนไปยังศูนย์พักพิงครับการลำเลียงอาหารแล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ผู้ประสบภัยครับส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะครับกองทัพภาคที่1ก็ได้มีการลำเลียงถุงยางชีพนะครับแล้วก็สิ่งของจำเป็นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครับเพื่อที่จะนำส่งทางอากาศไปยังชุมชนที่เส้นทางทางบกและทางเรือเนี่ยเข้าลำบากเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยเร็วครับ
5: บางค้าเป็นจุดที่เราต้องมาดูแลกันเต็มที่เลยฉะนั้นเนี่ยเราคุยกันว่าตอนเนี้ยน้ำยังไม่เข้าระบบมันจะมี3ตำบลที่จะรับเรายังแบบว่าคำนวณไม่ได้เนื่องจากบางกระเจ็ดบางกระเจ็ดหัวไซแล้วก็ปากน้ำ3ตำบลเนี้ยต้องเรียนข้อจริงว่าน้ำเนี่ยมันยังเข้ามาทั้งเหนือและบางปะกงทั้งระมัดเมตรถึง2เมตรจะดมสัมภาระกำลังมา3ตำบลที่ว่าดูแลพ่อแม่พี่น้องแล้วเรื่องไฟถ้าโดนตัดอาจจะให้การไฟฟ้าเนี่ยมาติดปลั๊กอะไรซึ่งให้ใช้แบบสำรองได้อันนี้เป็นข้อมูลเราจะมาปูพรม3ตำบลในการดูแล
3: คุณผู้ชมครับสำหรับมวลน้ำที่ท่วมขังในครั้งนี้นะครับก็เกิดจากฝนตกหนักนะครับในช่วงวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าลาดทำให้น้ำนะครับไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำคลองสียัดและล้นทางระบายน้ำนะครับลงสู่พื้นที่ด้านล่างก่อนผ่านอำเภอท่าตะเกียบสนามชัยเขตพนมสารคามแล้วก็แปลงยาวนะครับเข้าสู่พื้นที่อำเภอบางคราครับ
6: น้ำจากน้ำบ่าจากลุ่มน้ำคลองท่าลาดนะครับที่ไหลลงคลองแม่น้ำบางประกงไม่ทันก็จะไหลลงมาเขตเมืองบ้านโพนะครับก็ไล่วิ่งตามสนามถนน304มาแล้วพยายามจะออกไปในทางทิศตะวันออกตะวันตกเหมือนกันออกไปตกเหมือนกันซึ่งตรงนี้บางส่วนเราก็จะมีระบบของชลประทานเราก็จะพยายามใช้เครื่องสูบน้ำที่เรามีอยู่ทั้งหมดและประตูน้ำเพื่อระบายน้ำออกแม่น้ำให้เร็วที่สุดบางส่วนที่ยังมีค้างหรือไม่มีอาคารชลประทานเราก็จะใช้เครื่องผลักดันน้ำไปช่วยเร่งให้เร็วที่สุด
3: คุณผู้ชมครับนอกจากนี้กรมชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับบริเวณสะพานคลองท่าราดนะครับ8เครื่องครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำสู่แม่น้ำบางปะกงครับโดยจะเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าระดับน้ำจะระบายจนหมดครับคุณผู้ชมครับทางนี้จากการพูดคุยกับทางชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ได้มีการประเมินนะครับว่าหากพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระดับน้ำสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะอำเภอบางคล้าครับสถานการณ์ก็จะคลี่คลายตามลงเช่นเดียวกันครับ
1: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
0: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีกลับมาที่ประเทศไทยสั่งการทันที8ข้อนะครับใจความสำคัญก็คือการเร่งระบายน้ำแล้วก็เตรียมรับฝนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.ครับติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับนายกกำชับให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงการเตรียมแผนการระบายน้ำและเตรียมพื้นที่รับน้ำเนื่องจากช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ครับ
7: วันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก่อนที่ฝนเรารอบใหม่จะมาถึงนะครับซึ่งผมก็ได้เห็นว่าทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้ทำการแจ้งเตือนเป็นแผนที่ไฮไลท์ภาคที่ได้รับผลกระทบให้ดูเข้าใจง่ายดีง่ายขึ้นนะครับก็ขอให้ทางบพ.ได้ให้ข้อมูลเน้นย้ำกับชาวบ้านในพื้นที่สำคัญที่ทั่วถึงด้วย
0: นายกกำชับ8ข้อสั่งการนะครับในการรับมือฝนหนักโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมการเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งกำจัดซากสัตว์นะครับส่วนกรมควบคุมโรคให้ดูเรื่องของโรคระบาดแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วยการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้ระบบสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพการเตรียมรับมือในพื้นที่ภาคใต้โดยให้แต่ละจังหวัดครับประเมินพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงระบบระบายน้ำเตรียมทรัพยากรและบูรณาการความร่วมมือระหว่างพื้นที่ไม่ให้การทำงานซ้ำซ้อนนะครับสั่งให้เตรียมเรื่องของการอพยพและตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเตรียมแผนอพยพแจ้งเตือนประชาชนประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินและการเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาครับ
1: ในสภาอภิปรายวาระเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะหลักๆนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้อภิปรายประเด็นหนึ่งตั้งข้อสังเกตเรื่องการยกเลิกแก้มลิงบึงคูบอนค่ะขณะเดียวกันสสฝั่งของพรรคประชาชนก็อภิปรายเช่นเดียวกันนะคะวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามไปถึงการบริหารจัดการน้ำการพร่องน้ำที่ดูจะขาดประสิทธิภาพรวมไปถึงการแจ้งเตือนประชาชนและมีช่วงหนึ่งวิจารณ์การทำงานของคนในรัฐบาลรวมถึงนายกด้วยบอกว่าไปงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบทั้งที่น้ำท่วม

0: ยังวิกฤตค่ะ
1: การประชุมสภาในวาระกระทู้ถามรัฐบาลเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยนายวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดการน้ำท่วมและแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงหลายพื้นที่โดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งสทนช.ประเมินแล้วว่าถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มอาจต้องใช้เวลาถึง38วันกว่าน้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินายวิรยุทธ์ยังวิจารณ์การทำงานที่ล่าช้าของรัฐบาลโดยเฉพาะการพร่องน้ำที่ควรจะทำได้เร็วกว่านี้และยังพาดพิงกรณีนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบขณะที่สถานการณ์น้ำก็ยังวิกฤตตั้งคำถามถึงสัดส่วนความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ว่าเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเกิดจากการบริหารจัดการของรัฐบาลมากกว่ากันค่ะ
2: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับซึ่งตอบกระทู้แทนนายกนะครับบอกว่าไม่สามารถพูดได้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขอให้การอภิปรายเนี่ยมุ่งไปที่ปัญหาและข้อเสนอที่ประชาชนต้องการครับแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเร่งแก้ไขสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงทั้งการใช้ข้อมูลทางวิชาการและเร่งระบายน้ำครับถ้าการทำงานล่าช้าหรือผิดพลาดรัฐบาลก็พร้อมรับผิดพร้อมรับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับโดยขอให้นายวีรยุทธ์นำปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่มาเสนอโดยตรงแทนการใช้เวทีสภาเป็นพื้นที่สำหรับวาทกรรมทางการเมืองครับ
3: คำถามที่สามมาทำมันเนี้ยเพื่อผมเนี่ยจะฟังท่านว่าท่านเนี่ยมีแนวความคิดอย่างไรแนะนำอย่างไรนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยไปทำงานนะครับเพราะผมก็เห็นว่าท่านเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะครับท่านลงพื้นที่เยอะท่านไปรับฟังปัญหาของประชาชนเยอะท่านมีสิทธิ์รวบรวมมาบอกผมไปทำต่อโดยเฉพาะกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่ผมไม่เคยคิดเลยครับว่าท่านจะเอาวาทกรรมนะครับลูกเทพไปงานวันเกิดนู่นนี่นั่นนะครับผมถามว่าท่านทำเพื่ออะไรในสถานการณ์นี้ถ้าท่านจะพูดอย่างนั้นนะครับท่านลงไปเลยครับไปแถลงการกับสื่อมวลชนก็ได
4: ้ความผิดพลาดในรอบนี้นะถ้าต้องเรื่องเนี่ยผมชื่นชมบรรดาลูกเทพมากกว่าพ่อเทพนะครับอย่างน้อยลูกเทพเนี่ยยังลงมาลุยหน้างานบริหารจัดการได้ไม่ได้ว่ากันตกเถียงกันได้แต่พ่อเทพเนี่ยหนีกันไปหมดเลยครับท่านนายกรัฐมนตรีวันที่4ตุลาคมเนี่ยยังวิกฤตอยู่ท่านไปงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบไปครึ่งวันละ
1: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตั้งกระทู้ถามเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมและปริมณฑลตั้งข้อสังเกตเรื่องการยกเลิกโครงการแก้มลิงบึงคูบอนซึ่งเดิมกำหนดเป็นพื้นที่รองรับน้ำก่อนจะปรับผังเมืองและลดพื้นที่สีเขียวค่ะซึ่งพบว่าปี2567บริษัทอสังหาริมทรัพย์ซื้อที่ดินบริเวณบึงคูบอนเพิ่ม81ไร่ก็เลยขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยไปเร่งตรวจสอบเรื่องการตัดสินใจยกเลิกโครงการนี้ว่ามีเงื่อนงำหรือไม่ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงบอกว่ากทม.ทบทวนโครงการแก้มลิงคูบอนโดยพิจารณาจากงบประมาณและเห็นว่าการนำงบประมาณไปพัฒนาระบบระบายน้ำอาจจะมีความคุ้มค่ามากกว่าแต่ก็พร้อมรับข้อกังวลไปตรวจสอบค่ะ
5: ถ้าหยิบยกเรื่องของตัวเลขงบประมาณขึ้นมาต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแก้มลิงมีความสำคัญนะครับแต่ก็ได้มีการหยิบยกทางกทม.เองเนี่ยก็มีการหยิบยกเรื่องงบประมาณขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้งบประมาณในขนาดนี้นะครับก็มีความเห็นว่าเราน่าจะไปทำระบบระบายกทม.น่าจะไปทำระบบระบายน้ำนะครับน่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับอันนี้เป็นข้อชี้แจงนะครับที่ทางกทม.เนี่ยได้แจ้งข้อจริงมา
6: ผังเมืองที่เดิมกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยครับหายไปประมาณพูดง่ายๆจากเดิม240เนี่ยเหลือเพียง50ถามว่าคำชี้แจงของกทม.หรือผู้เกี่ยวข้องที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีเชื่อไหมครับและในเมื่อท่านนายกขานรับเพื่อนส.ส.ประธานโทษเอ่ยนามท่านส.ส.อัธวิทย์ว่าอยากจะเอาแก้มลิงกลับมาเนี่ยไม่ต้องไปคิดที่อื่นไกลเลยครับเขาเรียกร้องบึงเนี้ยอย่างน้อยที่สุดกลับมาท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรให้เราได้แก้มลิงนี้กลับมาและไปตรวจสอบซิว่าการตัดสินใจของผู้บริหารกทม.ในปี2566นั้นมีเงื่อนงำหรือไม่
0: ตัวเลขมาให้ดูนะครับ
1: นายอภิสิทธิ์ยังเสนอให้รัฐบาลยกระดับการประสานงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกเนื่องจากต้องบริหารจัดการข้ามลุ่มน้ำ

0: ขณะที่นายวรสิทธิ์ก็ระบุว่ามีการระดมเรือผลักดันน้ำไปช่วยพื้นที่บางปะกงแล้วประมาณ90ลำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลส่วนประเด็นเรื่องมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งกลุ่มผู้ใช้แรงงานและนายจ้างประเด็นนี้นายธงธรรมเวชยชัยส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเรื่องการกระจายความช่วยเหลือทั้งกลุ่มผู้ประกอบการและลูกจ้างเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาสร้างรายได้ได้ตามปกติโดยเร็วนะคะซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงบอกว่ากระทรวงแรงงานมีกลไกตามกฎหมายกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยและจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์อย่างเป็นธรรมค่ะ
1: ปัญหามลพิษกากอุตสาหกรรมในภัยพิบัติถูกพูดถึงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในรอบนี้ครับมีข้อเสนอนะครับให้ทบทวนกฎหมายควบคุมผู้ประกอบการครับให้มีความเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะเงินกองทุนที่จะนำมาใช้ในการฟื้นฟูเยียวยาหากเกิดมลพิษครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือกากอุตสาหกรรมกว่า 123,000 ตันครับตอนนี้เนี่ยยังถูกทิ้งไว้ภายในโกดังของบริษัทวินโปรเซสจำกัดที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับไม่สามารถขนย้ายออกไปกำจัดบำบัดได้ทั้งหมดเพราะงบประมาณเนี่ยไม่เพียงพอครับข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าที่ผ่านมาครับสามารถขนย้ายอลูมิเนียมดรอสซึ่งอยู่ในโกดังที่ถูกไฟไหม้ช่วงปี67ออกไปกำจัดได้จำนวน 5,000 ตันโดยใช้เงินของบริษัทที่เคยวางประกันเอาไว้ต่อศาลนะครับขณะที่ปี68ครับรัฐต้องใช้งบกลางจัดการของเสียที่กองนอกอาคารอีกกว่า 4,000 ตันไทย PBS ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากอุตสาหกรรมจังหวัดระยองนะครับว่ากากอุตสาหกรรมที่เหลือได้รับการจัดสรรงบประมาณ450ล้านบาทจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อแก้ไขปัญหาครับส่วนกรณีป้องกันการรั่วไหลช่วงหน้าฝนเบื้องต้นใช้เงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการโรงงานรายอื่นๆในจังหวัดสร้างคันดินล้อมรอบโรงงานแล้วก็จัดทีมเฝ้าระวังบ่อพักน้ำในโรงงานอย่างใกล้ชิดเสริมความแข็งแรงของแนวคันดินครับ
2: ปลายเดือนกันยานะครับเราเป็นห่วงมากเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยทางโซนตะวันออกฝนตกหนักนะครับระยองเองเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักเลยในช่วงนั้นนะครับเราก็เจ้าที่ก็ลงไปตรวจสอบแล้วเรามองว่ามันมีความเสี่ยงทางด้านคันเล็กที่อยู่ทางด้านสวนเทียบเป็นบ่อเล็กเราก็เลยเอาแบ็คโฮเข้าไปประสานแบ็คโฮเข้าไปนะครับในการปรับคันแล้วก็ขอจากเหมืองที่เราดูแลอยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ช่วยเอาหินมาถมเพิ่มแต่มองประเมินแล้วก็ยังไม่พอก็เลยอาศัยว่าใช้แผ่นซีเมนต์เข้าไปตั้งแนวกั้นเข้าไปอีกเสริมเข้าไปพร้อมกับหิน
1: ส่วนมาตรการในการควบคุมครับเบื้องต้นกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างผลักดันร่างกฎหมายจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดทิศทางในการควบคุมกากของเสียนะครับซึ่งจะควบคุมได้ตั้งแต่ต้นทางครับ
0: ส่วนกรณีที่ไปพบน้ำเป็นคราบสีรุ้งคล้ายๆกับน้ำมันบนผิวน้ำที่หลากเข้าท่วมทุ่งนารอบๆพื้นที่กองฝังกลบกากของเสียในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะวันนี้อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยรายงานผลการตรวจตัวอย่างน้ำระบุถึงค่าโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานค่ะจากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำรอบๆ บ่อฝังกลบของเสียบริษัทกรีนเอนไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดในตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งไปพบคราบสีรุ้งลอยอยู่บนผิวน้ำกระจายตัวในวงกว้างโดยเป็นการเก็บตัวอย่างน้ำตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนะคะล่าสุดวันนี้เพจ Facebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำทั้ง26พารามิเตอร์ระบุค่ะว่าพบค่าน้ำมันและไขมันเกินค่ามาตรฐานน้ำระบายจากโรงงานอุตสาหกรรมผลตรวจอยู่ที่12มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดที่ระบุเอาไว้ต้องไม่เกิน5มิลลิกรัมต่อลิตรและยังระบุว่าผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนของสารกลุ่มโลหะหนักเกินมาตรฐานเช่นตะกั่วแคดเมียมสารหนูทองแดงและโครเมียมและสารบางตัวตรวจไม่พบนะคะเช่นนิกเกิลแมงกานีสและสังกะสีส่วนค่าความเป็นกรดด่างค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์และปริมาณของแข็งในน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าก่อนหน้านี้มอบอำนาจให้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีเข้าพบพนักงานสอบสวนส

0: ถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีไปพบคราบน้ำมันสีรุ้งแจ้งความไปแล้วตั้งแต่วันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษก็จะติดตามผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำที่เก็บโดยคพ.หากได้รับผลแล้วจะจัดทำเป็นข้อมูลและคำให้การเพิ่มเติมส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: น้ำลดขยะผุดครับในกรุงเทพมหานครขยะเยอะเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่นี้ของจริงไม่ใช่ AI นะครับขยะเยอะขนาดนี้กทม.เขาจะจัดการอย่างไรปกติก็หนักอยู่แล้ววันละกว่า 9,000 ตันครับแต่ตอนนี้มีขยะที่เพิ่มจากน้ำท่วมอีกวันละประมาณ500ถึง600ตันครับตลาดนัดข้างวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิครับนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่กทม.เปิดให้คนขนสิ่งของชิ้นใหญ่ที่เสียหายจากน้ำท่วมเอามาทิ้งจุดนี้เปิดให้ทิ้งมาแล้ว4วันครับแต่วันนี้เป็นปัญหานะครับเพราะว่าขยะเนี่ยเยอะมหาศาลทั้งตู้เตียงฟูกที่นอนโซฟากองเป็นภูเขาสูงครับรถแบ็คโฮติดมือคีบรถแทรกเตอร์พยายามจะโกยมารวมกันนะครับตักใส่รถกึ่งพ่วงคอนเทนเนอร์ออกไปแล้วกว่า10เที่ยวเที่ยวละ20ตันวันนี้ขยะลดไปครึ่งหนึ่งแต่ระบายออกไปไม่ทันครับวันนี้เนี่ยจะปิดรับขยะจากประชาชนก่อน1วันนะครับแต่ก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยแจ้งประชาชนที่ขับรถเอาขยะไปทิ้งครับให้ย้ายไปทิ้งที่ตลาดหัวมุมเขตลาดพร้าวแทนเพราะยังรองรับได้อีกมากทั้งหมดนี้ครับมีรถบรรทุกรับไปที่บ่อขยะฝังกลบที่นครปฐมนะครับแต่การนำขยะเข้าไปทิ้งประชาชนต้องยืนยันด้วยบัตรประชาชนครับเพื่อป้องกันการนำซากสัตว์หรือว่าขยะอันตรายเช่นสารเคมีนำมาลักลอบทิ้งในพื้นที่คนหนึ่งครับที่เราได้คุยด้วยเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมในซอยลาดพร้าว101บอกว่าช่วงวิกฤตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาเจอกับน้ำท่วมบ้านถึงระดับหน้าอกนะครับก็คือมากกว่า120เซนติเมตรครับของใช้ในบ้านพังหมดเลยต้องขนใส่ท้ายกระบะเอามาทิ้งต่อเนื่อง 2-3 เที่ยวแล้วครับ
2: เป็นบ้านของอาจารย์เจ้านายของลูกพี่ที่ผมเคยทำงานกับเขาอยู
3: ่แล้วเขาก็ท่วม
2: เขาแค่นะข้างรถพังหมดเขายังบ่นว่าตอนรถพังไม่มีใครไปดูไม่มีใครไปนั่นน้ำกันแล้วตอนนี้
3: เยอะไง
2: ครับครับ
3: แล้วบ้านเฮียท่วมไหม
2: ครึ่งหน้าอกครับหลังวัดบึงทองหลางก็คุณก็รู้ในวัดบึงทองหลางน้ำท่วมไหม
0: และยังมีขยะอีกเป็นจำนวนมากที่รอการจัดเก็บอยู่ริมถนนลาดพร้าวนะคะกทม.ต้องระดมพนักงานในสังกัดจากหลายเขตมาช่วยขยะน้ำท่วมแล้วมันเป็นขยะชิ้นใหญ่มีทั้งฟูกที่นอนโซฟาวางแน่นเต็มแทบทุกปากซอยรวมกับพวกขยะชิ้นเล็กๆแล้วสิ่งที่น่ากังวลมันจะมีพวกเศษแก้วเศษกระจกแตกปะปนอยู่ในกองขยะด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยบาดเจ็บจากการถูกบาดและแตกกระเด็นเข้าใบหน้าจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะที่เป็นอันตรายต่อการจัดเก็บออกมาหรือว่ามีการห่อหุ้มพัสดุก่อนป้องกันเอาไว้ให้แน่นหนาก่อนค่ะ
4: เรามาช่วยค่ะเพราะว่าทางสำนักงานเขตก็คือเขาจะส่งหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมาเพื่อที่จะช่วยในบริเวณที่น้ำท่วมค่ะ
5: มาช่วยกี่วันแล้วครับ
4: ก็วันนี้เป็นวันแรกค่ะก็คือแต่ปกติแล้วก็คือเขาจะมีการเกณฑ์มาจนกว่าจะเก็บเสร็จอะค่ะ
5: เจอใหญ่สุดวันนี้คืออะไรคร
4: ับ ก็คือพวกโซฟาพวกส่วนมากจะเป็นพวกโซฟาพวกตู้พวกอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นไม้อะค่ะ
1: ขยะเป็นภูเขาขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับเก็บเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยไปถามรองผู้ว่ากทม.บอกว่าตอนนี้ยังประเมินกรอบเวลาในการเก็บขยะไม่ได้นะครับเพราะอยู่ในโหมดของการฟื้นฟูครับอยู่ในช่วงที่คนเข้าไปทำความสะอาดบ้านขนย้ายสิ่งของออกมาจากบ้านแต่สิ่งที่กทม.กำลังทำครับแล้วก็ทำไปแล้วก็คือการเก็บขยะที่อยู่ริมสองข้างทางบนถนนสายหลักนะครับก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนลงไปได้ครับ
6: ก็ยังมีทยอยมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่อยู่ในหมวดฟื้นฟูแล้วคนก็เริ่มเคลียร์บ้านมีเฟอร์นิเจอร์ที่หลาย10ปี20ปีไม่เคยทิ้งก็มาทิ้งตอนนี้แหละครับ
7: ในส่วนลาดกระบัง

0: อดนุ่นเสียเวลาชั่วโมงนึงไปชั่วโมงนึงกลับเนี่ยเสียประโยชน์เลยนะครับไม่มีประสิทธิภาพผมเลยตอนเนี้ยตั้งเป้าว่าจะต้องตั้งจุดทิ้งขยะให้ทุกเขตเลย
1: ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับขยะชิ้นใหญ่เอาไปทิ้งที่ไหนตอนนี้มี4จุดหลักในกรุงเทพมหานครนะครับเขตลาดพร้าวอยู่ในตลาดหัวมุมเก่าฝั่งถนนประเสริฐมนูกิจเขตบางกะปิอยู่ที่ลานตลาดนัดข้างวัดบึงทองหลางครับซึ่งวันพรุ่งนี้จะเปิดให้คนเอาขยะไปทิ้งได้อีกครั้งหนึ่งขณะที่เขตมีนบุรีซอยรามคำแหง172/1แล้วก็เขตลาดกระบังครับบริเวณสวนสุขภาพร่มเกล้า2ชุมชนเคหะร่มเกล้าครับ
2: กทม.ได้เก็บขยะฟื้นฟูกันแล้วแต่ว่าสำหรับอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกยังท่วมสูงนะคะมันเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงท่วมขังนานอย่างบริเวณนี้มันเป็นพื้นที่เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับขนาดใหญ่ค่ะน้ำท่วมขังนาน10วันแล้วนะคะไม้ดอกไม้ประดับหลากชนิดเริ่มเสียหายเน่าเสียเกษตรกรหลายคนรอคอยอย่างมีความหวังต้องการให้เร่งพร่องน้ำอยากให้น้ำลดเร็วๆและคาดหวังเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐด้วยค่ะสวนไม้ดอกไม้ประดับของชาวบ้านคลอง15ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูงนะคะแล้วคุณผู้ชมดูภาพน้ำมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเน่าเหม็นท่วมขังนาน10วันแล้วค่ะทำให้พันไม้หลากชนิดเริ่มเน่ารากมันเน่าต้นก็เริ่มเหี่ยวใบเริ่มเฉาบางพันธุ์ที่ทนทานกว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่เกษตรกรชาวสวนบอกแบบนั้นถ้าน้ำยังไม่ลดลงก็ตายไปด้วยกันทั้งหมดและที่สำคัญเกษตรกรบอกน้ำท่วมรอบนี้ท่วมสวนไม้ดอกไม้ประดับเสียหายทั้งหมดและยังไม่ได้รู้ว่าจะได้รับการเยียวยาอย่างไรนะคะเบื้องต้นทางเกษตรจังหวัดนครนายกให้ข้อมูลบอกว่าเกษตรกรที่เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับกว่า900รายและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้จะได้รับเงินชดเชยเยียวยาไร่ละ 6,800 บาทจำนวนไม่เกิน30ไร่
3: นี่นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเองเนี่ยเราแบ่งพี่น้องเกษตรกรออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนเกิดภัยกลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือแน่นอนนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยนะคะหรือว่าไม่ได้ขึ้นเลยตั้งแต่ทำการเกษตรมาค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะให้ลงชื่อนะคะชนิดพืชที่เสียหายจำนวนพื้นที่เท่าไหร่นะคะพื้นที่ตั้งแปลงอยู่ที่ไหนอันนี้นะคะเราก็จะสื่อสารประสานไปกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ส่งต่อไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผื่อว่าจะมีในส่วนของการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรเพิ่มเติมค่ะ
2: สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้จะทำอย่างไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ที่เสียหายทั้งหมดและสรุปข้อมูลส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเพื่อให้ส่วนกลางพิจารณาถ้าหากว่ามีหลักเกณฑ์เยียวยาช่วยเหลือกันได้เพิ่มเติมไทย PBS ยังนำถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่หมู่1ตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะมีตัวแทนชาวบ้านพายเรือออกมารับที่บริเวณริมถนนนะคะระยะทางเข้าออกหมู่บ้านกว่า2กิโลเมตรใช้เวลาพายเรือกันเข้าออกเนี่ยนานเกือบ1ชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะออกมาซื้อเสบียงมารับเสบียงกันได้ตามกันต่อค่ะวันพรุ่งนี้สถานีประชาชนสัญจรไปสัญจรกันที่นนทบุรีนะคะจะไปพูดคุยปัญหากับคนเมืองนนคนเมืองน้ำท่วมทุกปีน้ำท่วมซ้ำซากที่คนริมน้ำต้องเผชิญค่ะ
1: มาที่ฝั่งตะวันตกครับสมุทรสงครามอ่วมน้ำท่วมเหมือนกันครับตอนนี้ทุเรียน3น้ำสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่เรื่องผลผลิตครับแต่ต้นทุเรียนถ้าน้ำท่วมนานกว่านี้ก็อาจจะไม่รอดครับต้นทุเรียนในสวนของนายเอกชัยเทียนชัยกำนันตำบลบ้านปราโมทอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับตอนนี้สภาพมันทรุดโทรมใบเหลืองแล้วก็หลุดร่วงครับหลังถูกน้ำท่วมตั้งแต่27กันยายนน้ำท่วมนานและตอนนี้ยังท่วมอยู่ยังไม่ลดเจ้าของสวนเนี่ยบอกว่าที่นี่ครับเป็นสวนผสมผสานปลูกทุเรียน400กว่าต้นตอนนี้ถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับคาดว่าจะเหลือรอดประมาณ20ต้นเท่านั้นมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทครับแต่ที่รู้สึกเสียใจก็คือทุเรียนที่ดูแลมานานครับมันกำลังจะตายต่อหน้าต่อตาแล้วก็อาจทำให้ทุเรียน3น้ำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามสูญหายแล้วก็เหลือแค่ตำนานครับ
4: น้ำลงก็ปล่อยทิ้งแล้วครับไม่เอาทอดใจ

0: ยอมไปต่อไม่ไหวอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะมูลค่าเท่าไหร่หลายล้านนะอย่างที่ลงๆมันไม่ใช่อ่ะน่าเอาแค่ประเมินน้อยๆแต่จริงๆมหาศาลนะจริงๆบอกเพราะว่าทุเรียนปีปิงอ่ะหลายๆที่อ่ะเขาขายอ่ะเราไม่รู้จำนวนเขาหรอก
1: ไม่เอาของผู้ใหญ
0: ่ของผมเนี่ยเราของผมนี่คือก็ปีงก็ได้จำนวนเงินก็หลายล้านที่ขายได้นะทีนี้ว่าผมห่วงอย่างเดียวคือมันจะเป็นตำนานไงใช่ปะ
2: กรมส่งเสริมการเกษตรพบว่าปัจจุบันมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมแล้ว50จังหวัดนะคะประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,700,000 ไร่เกษตรกรเดือดร้อนกว่า 150,000 รายข้าวเสียหายมากที่สุดกว่า 1,300,000 ไร่รองลงมาคือพืชไร่และพืชผักตามด้วยไม้ผลค่ะซึ่งส่งผลเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียนค่ะ
3: ทีมของผู้บริหารกรมส่งเสริมเกษตรและก็หน่วยวิชาการได้ลงพื้นที่ไปที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้ก็ไปที่ระยองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อไปที่จันทบุรีก็ไปดูแลให้คำแนะนำในการฟื้นฟูนะครับเราก็ใช้วิธีการฟื้นฟูดูแลเพื่อรักษาต้นให้มันอยู่นะครับเพราะว่าเพื่อให้จะมีโอกาสที่จะให้ผลผลิตในอนาคตได้นะครับทีมงานของกรมส่งเสริมเกษตรภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ไปดูแลกันนะครับ
4: เรื่องเงินเยียวยาครับเกษตรกรนั่งดูข่าวอยู่ตอนนี้น่าจะตกใจนะครับอย่างกำนันเมื่อสักครู่เนี่ยสวนทุเรียนเสียหายเป็นล้านแต่หลักเกณฑ์การเยียวยาที่กระทรวงเกษตรเขาเอาอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้จ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายครับข้าวอยู่ที่ไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทครับไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ไร่ละ 6,800 บาทครับส่วนกรณีที่ยังฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งเดียวไร่ละ 3,400 บาทครับทั้งนี้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรต้องอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกปีนะครับถ้ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็จะไม่ได้รับการเยียวยาในส่วนนี้ครับ
2: เราใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เปิดรายการกันมาฉายให้ได้เห็นภาพความบอบช้ำในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแต่ตอนนี้ฝนมันกำลังจะไปพื้นที่ภาคใต้แล้วค่ะก่อนที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้เครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่2ถึง3เดือนก่อนนะคะที่บอกว่าเตรียมการเขามีการฝึกอบรมในการเพิ่มทักษะเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: านมาสะท้อนตรงกันว่าปัญหาใหญ่ที่สุดในสถานการณ์ภัยพิบัติคือพอเกิดภัยแล้วไปไม่ถึงไปไม่ทันค่ะไปไม่ถึงพื้นที่ห่างไกลไม่พอแถมหลงทางด้วยนั่นเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้อนภัยอีกนะคะการดึงศักยภาพของคนในพื้นที่ให้สามารถดูแลตัวเองได้ก่อนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ก็เลยกำลังเร่งอบรมสร้างความพร้อมรับมือภัยพิบัติค่ะ
1: การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยนะครับเราจะเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก่อนเกิดภัยเนี่ยเราจะให้องค์ความรู้ให้แก่เยาวชนและก็ชุมชนต่างๆนะครับเช่นการฝึกการขับเรือยนต์การเทรนนิ่งต่างๆแล้วก็การอพยพผู้คนแล้วก็ฝึกการเรียนรู้ที่จะจัดการกับภัยพิบัติอย่างถูกต้องทุกวิธีครับอยากให้เยาวชนเนี่ยลุกขึ้นมารับมือกับภัยพิบัติได้ด้วยตนเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาหรือว่ารอคนอื่นให้ช่วยเหลือเราแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือ
2: คือตอนนี้เรามีประสบการณ์จากหลายๆปีที่ผ่านมาประเด็นคือ1ไปไม่ทัน2ไปไม่ถึง3พอไปถึงแล้วหลงทางตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนแนวคิดให้คนในพื้นที่เขาจัดการตัวเองให้ได้ก่อนสิ่งที่เราให้ก็คือเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะเรื่องของความปลอดภัยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วคุณจะต้องทำยังไงคุณจะรู้ได้ไงว่าน้ำกำลังจะมาอะไรพวกนี้ครับคือเราสอนเรื่องความรู้พวกนี้

0: นอกจากการเตรียมคนและอุปกรณ์แล้วอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญก็คือข้อมูลด้านภัยพิบัติค่ะที่เดิมมักจะถูกจัดเก็บแบบกระจัดกระจายอยู่หลายหน่วยงานทำให้การวิเคราะห์สถานการณ์การตัดสินใจและการประสานความช่วยเหลือทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะปัจจุบันอาจารย์สมพรช่วยอารีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมีการนำแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า ROD นะคะ Resilient Opportunity and Design ค่ะมาใช้ร่วมกับเครื่องมือดิจิตอลอื่นๆอย่างเช่น pbwatch.net เครื่องมือดิจิตอลอย่าง Windy ที่เราดูกันแล้วก็ปัตตานี Water GIS นะคะแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า ROD อาจารย์บอกว่าแพลตฟอร์มนี้มันมาจากคำว่ารอดค่ะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศเรดาร์ฝนภาพถ่ายดาวเทียมรวมถึงระดับน้ำแบบเรียลไทม์และจำลองน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนร่วมกันบันทึกข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันไม่เพียงช่วยให้เห็นภาพรวมที่แม่นยำขึ้นนะคะแต่ยังสร้างกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองทำให้ชุมชนมีข้อมูลสามารถตั้งรับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบค่ะ
1: เรามีแพลตฟอร์มที่บูรณาการข้อมูลใน3จังหวัดเนี่ยปีนี้เราจะขึ้นแบบเต็มรูปแบบนะครับมีข้อมูลระดับน้ำมีข้อมูลปริมาณน้ำฝนมีเรดาร์มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับการติดต่อกับทางระดับตำบลซึ่งเรามีทีมจำนวนหนึ่งที่ไปอยู่กับตำบลรายตำบลที่อาจจะสื่อสารกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดเราจำเป็นต้องมีอาสาสมัครระดับตำบลที่มาอยู่กันในกลุ่มไลน์ที่จะทำงานด้วยกันซึ่งจริงๆในกลุ่มใน3จังหวัดเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะคือเราจะเชื่อมเครือข่ายอาสาสมัครทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่มาเชื่อมข้อมูลกันรายงานข้อมูลเข้ามาแบบไหนอันนี้สำคัญมาก
0: ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะที่พยายามจัดการภัยพิบัติเชิงรุกตั้งแต่การสร้างทักษะระดับเยาวชนไปจนถึงการใช้ฐานข้อมูลเพื่อตัดสินใจในยามวิกฤตนะคะทั้งสองท่านคะการรวบตึงข้อมูลให้ท้องถิ่นวิเคราะห์ตัวเองได้จะเป็นทางรอดที่สำคัญในภัยพิบัติค่ะขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับกว่า1เดือนนะครับตอนนี้ระเบียบในการล้อมคอก Data Center ออกมาแล้วครับมีเกณฑ์ขั้นต่ำออกมาแล้วแปลว่าอย่างน้อยจะต้องทำ1 2 3ตามนี้ถึงจะตั้งได้ครับธุรกิจ Data Center ที่กำลังเติบโตแต่ขาดการควบคุมนะครับนำมาสู่การจัดระเบียบธุรกิจ Data Center ครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังกล่าวถึงความคืบหน้านะครับบอกว่าตอนนี้ออกหลักเกณฑ์ขั้นต่ำแล้วสำหรับการกำกับดูแล Data Center ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการมิติทางสังคมและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมครับ
3: วันนี้ทำเรื่องมินิมัมสแตนดาร์ดเสร็จแล้วอันที่สองก็คือว่าจะทำยังไงให้ต่อไปการลงทุน Data Center จะต้องให้คำนึงถึงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและประโยชน์กับประเทศไทย
2: มีรายงานครับว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center กำหนดให้ Data Center ที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 0.5 เมกะวัตต์ต้องแจ้งจดประกอบธุรกิจกับกระทรวงดิจิทัลครับมีการแบ่ง Data Center เป็น5ไซส์5ขนาดด้วยกันตามปริมาณการใช้ไฟนะครับพร้อมกับกำหนดค่าไฟ2อัตราเพื่อจูงใจให้ใช้พลังงานสะอาดครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยเตรียมออกกฎควบคุมอาคาร Data Center โดยเฉพาะและการกำหนดโซนนิ่งเป็นต้นผู้บริหาร Google Cloud ประเทศไทยหนึ่งในบริษัทที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง Data Center ที่ชลบุรีครับสนับสนุนให้มีการวางมาตรฐานให้ชัดเจนนะครับยอมรับครับว่าช่วงที่หลักเกณฑ์ยังไม่นิ่งอาจจะทำให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการตัดสินใจนะครับแต่ในระยะยาวจะสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะการมีนโยบาย Direct PPA หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตที่เปิดให้ผู้ประกอบการซื้อพลังงานสะอาดโดยตรงครับ
4: แน่นอนครับตอนนี้มีการพิจารณาอยู่ก็อาจจะมีการสโลว์ดาวน์นิดนึงแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหาในระยะยาวเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะผลลัพธ์ที่จะออกมาผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดตามที่ฟังข่าวเหมือนกันก็คือก็คงภายใน1หรือ1เดือนนี้ใช่ไหมครับหรือใน1หรือ2เดือนนี้ครับในความชัดเจนนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับหนึ่งในนโยบายหลักๆเลยที่เราสนับสนุนแล้วเราก็ส่งเสริมให้อยากให้มีขึ้นก็คือเรื่องกฎหมายเรื่อง Direct PPA ใช่ไหมครับก็สามารถให้ Google ซื้อพลังงานสะอาดได้โดยตรงจากผู้ผลิตครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่เราก็รอติดตามครับ
2: นอกจากนี้ครับสิ่งที่ต้องเร่งทำก็คือการพัฒนาทักษะคนไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่อง AI และ Cloud

0: พื่อรองรับการเติบโตของ Data Center ครับในมุมมองของนักลงทุนนะครับที่เลือกปักหมุดประเทศไทยมองว่าไทยยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐครับแม้ว่าภาคประชาชนจะมีความกังวลเรื่องความพร้อมของระบบไฟฟ้าและน้ำโดยบริษัทเนี่ยบอกว่าก่อนตัดสินใจลงทุนได้ประเมินทั้งไฟน้ำพื้นที่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไว้แล้วครับขณะที่ช่วงก่อสร้างคาดว่าจะสร้างการจ้างงานประมาณ 4,000 คนต่อปีนะครับโดยมีผู้รับเหมาและคู่ค้าในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมและระยะดำเนินงานจะมีการจ้างบุคลากรไทยครับในสายงานวิศวกรรมโลจิสติกและบริหารครับ
1: ชาวชุมชนใต้ทางด่วนกำลังแสดงความกังวลโครงการก่อสร้างทางพิเศษชั้นที่2ช่วงระยะทางงามวงวานพระราม9นะคะมูลค่ามากกว่า 35,000 ล้านบาทค่ะโครงการนี้ถูกตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการต่ออายุสัมปทานนะคะวันนี้ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมกับทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดินทางมาให้ข้อมูลกับไทย PBS ค่ะเป็นข้อมูลเรื่องผลกระทบและความกังวลของผู้คนพร้อมกับการคัดค้านการแก้สัญญาขยายเวลาสัมปทานให้เอกชนรายเดิมนะคะยาวนานถึง22ปี5เดือนค่ะตัวแทนสภาองค์กรของผู้บริโภคตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและตัวแทนประชาชนจากชุมชนใต้ทางด่วนศรีรัตน์ยื่นหนังสือและมอบข้อมูลให้ไทย PBS เกี่ยวกับโครงการทางพิเศษชั้นที่2หรือ Double Deck ช่วงงามวงวานพระราม9ค่ะข้อกังวลสำคัญอยู่ที่รูปแบบโครงการที่อ้างถึงการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดด้วยการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างประมาณ 35,000 ล้านบาทแต่ว่ารัฐต้องแลกด้วยการแก้ไขสัญญาต่ออายุสัมปทานออกไปอีก22ปี5เดือนซึ่งถ้ารวมกับสัมปทานเดิมที่เคยต่ออายุมาแล้วจะทำให้เอกชนเจ้าเดิมรายเดิมผูกขาดทางด่วนเส้นนี้ยาวนานถึง71ปี
2: จริงๆแล้วสัญญาจะหมดแล้วสัมปทานปี2578จะหมดแล้วรายได้ทั้งหมดจะกลับมาเป็นของหลวงทั้งหมดนะครับนะฮะแต่การสร้างแค่ 35,000 ล้านเนี่ยต้องขยายระยะเวลาสัมปทานไปอีกต้อง20กว่าปี22ปี5เดือนเป็นมูลค่าที่ต้องแบ่งสัมปทานให้ไปอีก 170,000 ล้านนั่นแหละครับเราถึงมองว่านี่ก็ไม่คุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนและในเรื่องกฎหมายถามว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ควรจะเปิดประมูลใหม่ไหมมันเหมือนกับล็อกสเปคหรือเปล่าว่าการให้กับเจ้าเดิมเป็นคนก่อสร้างแล้วก็ขยายสัมปทานให้กับเจ้าเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัย
0: อีกประเด็นหนึ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วงครับก็คือสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตนะครับเพราะโครงสร้างทางด่วนเดิมไม่ได้ถูกออกแบบมารองรับทางด่วนชั้นที่2ตั้งแต่แรกครับทำให้เกิดคำถามเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะครับรวมถึงมลพิษทางเสียงฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนระหว่างการก่อสร้างครับตัวแทนชุมชนสุขสวัสดิ์ที่ต้องอาศัยอยู่ใกล้กับอาคารโครงสร้างแสดงความเป็นห่วงครับว่าโครงการนี้จะยิ่งซ้ำเติมคุณภาพชีวิตให้แย่ลงไปหรือเปล่าโดยที่ประชาชนในพื้นที่กลับไม่เคยได้รับการรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริงครับ
3: จะมีการช่วยเหลือเยียวยาเราไม่ต้องการค่ะจะกี่ล้านเราไม่ต้องขอชีวิตพวกเราขอความเป็นคนจนของพวกเราบ้างอย่าเหยียบกันเกินไปเราไม่ต้องการค่ะไม่ได้ต้องการเงินที่เขาจะมาเยียวยาแต่เราต้องการสภาพชีวิตและความเป็นอยู่เดิมๆของเรา
1: สภาองค์กรของผู้บริโภคและเครือข่ายภาคประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการการคมนาคมนะคะทั้งการเปรียบเทียบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาจราจรการศึกษาความจำเป็นการเพิ่มช่องทางรถยนต์ไม่ได้ช่วยลดรถติดได้อย่างยั่งยืนและขอให้เร่งเปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รวมไปถึงการประเมินเรื่องความคุ้มค่าทางการเงินเพื่อความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดค่ะ
0: ส้มฟ้าแท็กทีมยื่นซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินนะครับซักฟอกค่ายสีน้ำเงินเป็น18รัฐมนตรีในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยครับน่าสนใจนะครับไม่มีรัฐมนตรีของค่ายสีแดงพรรคเพื่อไทยถูกอภิปรายเลยก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วค่ายสีแดงมีการปล่อยการบ้านปล่อยข้อสอบไปบ้างหรือเปล่านะครับส่วนยัตติที่เขายื่นในการซักฟอกครั้งนี้ครับใช้

0: ชื่อยติว่าเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยครับสส5พรรคฝ่ายค้านในสภานะครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนร่วมลงชื่อ145คนครับยื่นยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ยื่นต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรครับนายณัฐพงษ์แถลงการทำงานร่วมกันของพรรคฝ่ายค้านนะครับผ่านการรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล18คนด้วยกันและเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินครับซึ่งมีพฤติกรรมพฤติการกำลังกินรวบประเทศซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถือเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยครับซึ่งระบอบสีน้ำเงินที่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาแต่รวมไปถึงวุฒิสภาหรือสว.และองค์กรอิสระครับทั้งที่เป็นกลไกการข่วงดุลและตรวจสอบจึงไม่ไว้วางใจให้ใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินต่อไปเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นบริหารจัดการน้ำท่วมบกพร่องและเป็นเหตุให้ประชาชนต้องเผชิญวิกฤตต่างๆครับ
1: การอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนต่างๆอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้น
2: เปิดชื่อกันค่ะ18รัฐมนตรีมีใครกันบ้างแน่นอนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง4คนคือนายณพินทร ศรีสันพางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนายพระดอนปริศนานันทกุลและนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีรัฐมนตรีช่วยอีก3คนค่ะประกอบไปด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มีเอ๊ะนะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน5พรรคเนี่ยรวมเสียงส.ส.ได้159คนครับแต่ลงชื่อไม่ครบลงชื่อแค่145คนหายไป14คนจากการที่ทีมข่าวสอบถามไปยังพรรคฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านเขาก็ชี้แจงครับ14คนที่หายไปนั้นบางคนติดภารกิจประชุมรัฐสภาโลกนะครับซึ่งส.ส.ใน5พรรคนี้ถือว่าเป็นเอกภาพร่วมกันที่จะยื่นยติไม่ยื่นอยู่พรรคเดียวก็คือพรรคกล้าทำครับอันนี้ก็ไม่แปลกใจแต่ที่เป็นที่น่าสังเกตครับระหว่างการแถลงข่าววันนี้ดูนะครับมีนางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยมาร่วมนั่งฟังการแถลงข่าวด้วยสอดรับกับกระแสข่าวที่ว่าส้มฟ้าแท็กทีมซักฟอกถล่มน้ำเงินโดยมีแดงซึ่งหมายถึงเพื่อไทยนะครับผสมโรงอยู่ด้วยผ่านเงื่อนไขว่าต้องไม่มีชื่อรัฐมนตรีโควต้าพรรคเพื่อไทยและตามยติครับก็เป็นรัฐมนตรีพรรคสีน้ำเงินทั้งนั้นเลยที่ถูกอภิปรายเท่ากับว่าครึ่งหนึ่งของครม. อนุทิน 2นะครับโดยมี8คนที่เหลือเนี่ยเป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยส่วนอีก9คนเป็นรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยและเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ13คนซึ่งถูกกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.ครับขณะที่1ใน9รัฐมนตรีก็คือนายศรีหศักดิ์พวง

0: เกียรติแก้วซึ่งมีสถานะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีชื่ออยู่ในกลุ่มนั้นด้วยสำหรับกรอบเวลาในการเปิดอภิปรายตามยติซักฟอกครับนายโสพลประธานสภาตอบรับที่จะประสานงานกับครม.ตามข้อบังคับภายใน14วันเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับเรื่องวันเวลาในการบรรจุวาระคาดการครับว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: สส.สกลนครของพรรคกล้าธรรมยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการอุตสาหกรรมนะคะขอให้เร่งตรวจสอบเรื่องการเอื้อทุนต่างชาติเข้าไปสำรวจแร่โพแทสในพื้นที่กว่า 700,000 ไร่หรือไม่ค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะไปกระทบกับภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยขอให้ทางภาครัฐนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ
2: สื่อมวลชนและก็ผู้เข้าร่วมฟังแถลง
1: สามสสของพรรคกล้าธรรมประกอบไปด้วยนายชาตรีล่าพรมนายสิริภพสมผลและนางสาววงศ์สะเคือบุญสนยื่นหนังสือต่อนายการุณคูเจริญชัยกุลสสเชียงใหม่ของพรรคกล้าธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรค่ะขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับการขออนุญาตสำรวจแร่โพแทสในจังหวัดสกลนครนายศิรภพบอกว่าประชาชนในจังหวัดสกลนครและหลายจังหวัดภาคอีสานกังวลเกี่ยวกับกระแสข่าวที่บอกว่ามีนายทุนต่างชาติได้รับใบอนุญาตสำรวจแร่โพแทสจึงตรวจสอบข้อมูลกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครและทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับการยืนยันว่ายังไม่มีการออกใบอนุญาตฉบับใหม่ในการสำรวจค่ะ
2: สิ่งที่พี่น้องประชาชนมีความกังวลนั่นก็คือในความชัดเจนที่ออกมาปฏิเสธเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนจากทางกระทรวงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ยังไม่มีสิ่งที่เป็นหลักประกันนะครับเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าในระหว่างนี้จะไม่มีการออกใบอนุญาตฉบับใหม่ต่อไปหลังจากที่กระแสข่าวมันซบเซาลงแล้วนะครับเพราะว่าในการสำรวจแร่โพแทสแล้วก็ทำเหมืองขนาดใหญ่ที่เราได้ทราบข่าวกันมาเนี่ยมันก็จะเกิดส่งผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับต่อการทำไร่นาของพี่น้องเกษตรกรและก็ชาวบ้านซึ่งมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตในการสำรวจแร่เนี่ยนับแสนไร่
0: นางสาววงอาเคือกล่าวนะครับว่าประชาชนมีความกังวลต่อการทำเหมืองแร่โพแทสในพื้นที่กว่า 700,000 ไร่ครับเพราะจังหวัดสกลนครเนี่ยพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักจึงห่วงผลกระทบต่อพื้นที่สีเขียวพื้นที่เกษตรสภาพดินและการทรุดตัวของดินครับเรียกร้องให้ภาครัฐเปิดเวทีรับฟังประชาชนและชี้แจงข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานะครับขณะที่นายการุณบอกว่าจะนำเรื่องนี้นะครับเสนอต่อประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงครับโดยเฉพาะประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณต่างชาติยืนยันนะครับจะเร่งตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ครับสำหรับจังหวัดนครพนมครับตัวแทนชาวบ้านจาก11หมู่บ้านรวมตัวกันที่เทศบาลตำบลฝั่งแดงนะครับแสดงจุดยืนคัดค้านบริษัทเอกชนยื่นขอออกอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โพแทสและเกลือหินในตำบลธาตุพนมฝั่งแดงธาตุพนมเหนือและตำบลพระกลางทุ่งรวม 8,463 ไร่ในช่วง5ปีครับตัวแทนชาวบ้านบอกว่ามีความกังวลเพราะที่ผ่านมาครับไม่เคยรู้รายละเอียดโครงการเลยแล้วก็ไม่เคยมีส่วนร่วมทั้งที่เป็นเจ้าของพื้นที่ครับ
3: กังวลที่ว่าคือเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วใช่ไหมคะมาเจาะใช่ไหมคะเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงในเมื่อเขาอ้างว่าเขามีใบอนุญาตอันนี้คือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากค่ะคือยังไงเราก็คือทำตามสิทธิของประชาชนคนหนึ่งพึงมีคือการต่อต้านการถูกแลบหมดแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อผู้เซ็นอนุมัติปลายปากกาคือสิ่งสำคัญไม่ฉันไม่ได้อยู่ที่ชาวบ้านแล้วนะคะขอความกรุณารัฐบาลนะคะให้เห็นใจประชาชน
4: ยืนยันเราเอาไหมครับ
3: ไม่เอาค
4: ่
3: ะ
4: ไม่เอาแน่นอน
3: ไม่เอา
4: ไม่เอาแน่นอน
0: ล่าสุดครับอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมนะครับส่งหนังสือถึงสำนักงานเทศบาลตำบลฝั่งแดงให้ปิดประกาศอาชญาบัตรพิเศษครับสำรวจแร่เป็นเวลา30วันซึ่งประกอบด้วยแผนงานและวิธีการสำรวจแร่ในพื้นที่ฝั่งนายกเทศมนตรีตำบลฝั่งแดงขอหารือกับนิติกรครับและขอความเห็นแนวอำเภอธาตุพนมก่อนตัดสินใจเนื่องจากชาวบ้านอำเภอธาตุพนมมีมติร่วมกันนะครับจะใช้วิธีอารยะขัดขืนคัดค้านครับ
1: สำหรับภาคอีสานนะคะมีพื้นที่ที่ได้รับประธานบัตรให้ทำเหมืองแร่โพ

0: แคชอีก3บริษัทนะคะคุณผู้ชมประกอบไปด้วย1บริษัทอาเซียนโปรแทชชัยภูมิจำกัดมหาชนได้รับประธานบัตรอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมินะคะประธานบัตรมีอายุ25ปีมีกำลังการผลิต 1.23 ล้านตันต่อปีอันนี้อยู่ระหว่างการหาบริษัทร่วมลงทุน2ค่ะตำบลหนองไซอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาบริษัทไทยคาลิจำกัดได้รับประธานบัตร25ปีหยุดกิจการชั่วคราวเพราะว่าเครื่องจักรจมน้ำอยู่ใต้อุโมงค์ค่ะหาพื้นที่สำรวจอุโมงค์ใหม่แล้วก็เตรียมขยายพื้นที่ขอสัมปทาน3อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมบริษัทเอเชียแปซิฟิกโพแทชคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้รับประธานบัตร25ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2570และเริ่มผลิตปี2573นะคะสุดท้ายอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครบริษัทไชน่าหมิงตาโพแทชคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยเคยได้รับอัดยาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โพแทชเมื่อวันที่12มกราคมปี2558นะคะสิ้นสุดวันที่11มกราคมปี2563แต่สำรวจไปได้เพียง3หลุมจากเป้าหมายกว่า50หลุมค่ะปรากฏว่าถูกคัดค้านและพบว่ามีความพยายามจะยื่นขอในการสำรวจครั้งใหม่ค่ะ
1: หลังจากมีกระแสข่าวนะครับว่าสตง.มีคำสั่งให้ไทย PBSชดใช้ค่าเสียหายกว่า85ล้านบาทครับรวมถึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการสสท.และพนักงานลูกจ้างรวม11คนนะครับวันนี้รองผอ.สสท.หรือว่าไทย PBS ได้ชี้แจงแถลงข่าวเรื่องนี้ครับ
2: ความรู้ความสามารถของบุคลากร
1: ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับนายพิเศษจียาศักดิ์รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยด้านบริหารนะครับได้ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสตง.สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่า85ล้านบาทรวมถึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการสสท.และพนักงานลูกจ้างรวม11คนจากกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการไม่เป็นไปตามระเบียบโดยมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักมาติดตามการแถลงข่าวนะครับรองผู้อำนวยการสสท.ชี้แจงครับบอกว่าการตรวจสอบของสตง.ดำเนินการเป็นปกติอยู่แล้วนอกจากนี้สสท.ยังต้องส่งรายงานประจำปีให้กับปปช.และปปท.ตรวจสอบรวมถึงชี้แจงการทำงานกับรัฐสภานะครับส่วนการจัดซื้อจัดจ้างยืนยันครับว่าทำตามระเบียบโปร่งใสเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ขององค์กรและที่ผ่านมาไม่เคยมีการทุจริตที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรครับสำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าสตง.มีคำสั่งให้ไทย PBS ชดใช้ค่าเสียหายกว่า85ล้านบาทรองผู้อำนวยการสสท.บอกว่ายังไม่ได้รับเอกสารจากสตง.อย่างเป็นทางการครับซึ่งตามหลักเมื่อมีการตรวจสอบจะต้องเปิดให้ผู้ถูกตรวจสอบชี้แจงและนำเสนอหลักฐานก่อนพร้อมตั้งคำถามกลับไปยังสตง.นะครับว่าทำไมข้อมูลการตรวจสอบถึงหลุดไปยังสื่ออื่นโดยที่ผู้ถูกตรวจสอบยังไม่ได้รับรู้ครับ
2: สสท.ยังไม่ได้รับหนังสือเลยนะครับไม่ได้รับหนังสือเลยนะครับที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับมีแต่วนกันอยู่ในออนไลน์กับออฟไลน์หนังสือยังไม่มาแต่ผมก็ไม่เข้าใจในส่วนที่ว่าทำไมนะครับทำไมนะครับเราเป็นหน่วยรับตรวจท่านเป็นหน่วยตรวจนะครับท่านควรจะส่งให้เราก่อนไหมหรือควรท่านจะมาเรียกคุยกันไหมโดยวิธีที่เป็นปกติเป็น Exit Conference เปิดโอกาสให้เราได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไรเราก็ยอมรับนะครับถ้าสมมติว่าท่านชี้มาเป็นเรื่องที่ดีท่านชี้มาเป็นเรื่องที่ถูกต้องเรายินดีจะปรับปรุงซึ่งเราก็พร้อมปรับปรุงเราปรับตัวตลอดเวลาอยู่แล้วครับสื่อเราเป็นสื่อที่ปรับตัวค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่า Media Landscape มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปเราถามว่าเราพร้อมไหมในการปรับเราพร้อมปรับแต่กรณีนี้ท่านนะครับผมก็ไม่ทราบว่าข้อมูลมันหลุดออกไปได้ยังไงนะครับถ้ามันเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะครับไม่ใช่เป็นข้อมูลเอกสารที่ทำขึ้นมาจาก AI นะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับควรจะต้องมีการชี้แจงด้วยเหมือนกัน
0: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะรองผู้อำนวยการสสท.ระบุว่าจะรอเอกสารอย่างเป็นทางการจากสตง.ก่อนจากนั้นจึงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
2: หน้าที่เป็นคนชี้เท่านั้นเองว่าชี้มันอยู่ตรงนั้นนะชี้มันอยู่ตรงนี้นะเขาก็ให้โอกาสนะครับอย่างที่บอกผมก็จะมีสิทธิ์ในการคัดค้านนะครับผมก็อาจจะขอใช้สิทธิ์ในการคัดค้านนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับสิ่งที่ท่านส่งจดหมายมานะครับอันที่หนึ่งและอันที่สองถ้าผมเห็นด้วยถ้าผมตั้งคณะกรรมการสอบนะครับก็อาจจะรอ

0: ผลของคณะกรรมการสอบก็ได้ที่ท่านบอกขอให้ตั้งภายใน60วันอันนี้ก็ตามลายนะตามลายนะยังไม่ได้เห็นหนังสือตัวจริงนะถ้าเชื่อตามลายก็บอกว่า60วันแล้วก็ขอให้ส่งภายใน8เดือนคือ240วันใช่ไหมครับเราก็อาจจะทำแบบนั้นก็ได
1: ้บางช่วงของการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวตั้งคำถามถึงจำนวนเงินที่สตง.สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายที่พบว่ากว่า69ล้านบาทถูกระบุว่าเป็นค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการในปีงบประมาณ2568ประเด็นนี้รองผู้อำนวยการสสท.ตอบว่ายังไม่เห็นเอกสารอย่างเป็นทางการของสตง.จึงยังให้ข้อมูลไม่ได้และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสข่าวเรื่องการลงโทษไทย PBS ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความพยายามแก้กฎหมายเพื่อแก้ไขแหล่งที่มารายได้ของไทย PBS หรือไม่รองผู้อำนวยการสสท.ไม่ได้ตอบในประเด็นนี้ค่ะ
2: เอเชียนเกมจบแล้วครับถึงเวลามอบเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬาในช่วงที่ผ่านมานะครับ200กว่าล้านบาทติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: วัสดีครับวันนี้รัฐบาลมอบเงินอัดฉีดทัพนักกีฬาเอเชียนเกม2026กว่า236ล้านบาทนะครับและมาพร้อมกับความสำเร็จอันดับที่1ของอาเซียนส่วนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ปลื้มในผลงานบริษัทนะครับพร้อมเตรียมลุยต่อก็คือเป้าหมายในโอลิมปิกเกม2028ครับ
1: พัฒนาทักษะอย่างเต็มที
0: ่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและก็ชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลเนี่ยรวมไปถึง52เหรียญครับแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและก็21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับที่7ของเอเชียแต่ว่าเป็นอันดับที่1ของภูมิภาคอาเซียนโดยมีการจัดสรรเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทนะครับก็จะแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอนก็คือ27ล้านกับอีก 50,000 บาทแล้วก็สมาคมกีฬานะครับ44ล้านกับอีก 550,000 บาทนะครับซึ่งสมาคมกีฬาตะก้อกว่าเงินรางวัลสูงสุดครับ 68.8 ล้านบาทตามด้วยกรีฑา 27.75 ล้านบาท e-sport นะครับก็ได้ไป 23.25 ล้านบาทครับ
2: 8ล้านบาท
0: และก็วันนี้ก็มีรางวัลพิเศษนะครับอีก 800,000 บาทให้แก่เทพบิวพุทธพลบุญสอนมาจากผลงาน2เหรียญทอง1เหรียญเงินและก็ทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายอีกด้วยนะครับด้านสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่คว้า1ทองจากวอลเลย์บอลชายหาดหญิงและก็1เหรียญทองแดงจากในร่มหญิงนะครับนายกสมาคมก็เผยว่านี่เป็นบริษัทที่ทำผลงานยอดเยี่ยมทุกประเภทเลยนะครับพร้อมเดินหน้าผลักดันเยาวชนขึ้นมาทดแทนเพื่อไม่ให้ขาดช่วงทางด้านของกัปตันชมพู่พรพันธ์เผยดีใจครับได้เห็นตัวเลขเงินรางวัลโอนเข้าบัญชีพร้อมยกให้ปีนี้เป็นปีทองที่ได้ไปโอลิมปิกและคว้าเหรียญเอเชียนเกมได้ด้านโค้ชออสมองหนทางข้างหน้าสู่โอลิมปิกเกม2028ในอีก20เดือนข้างหน้าโดยจะมีอีก7รายการใหญ่รออยู่นะครับนักกีฬาหลายคนต่อจากนี้ก็จะไปหาประสบการณ์ต่างแดนหรือว่าลีกต่างประเทศพร้อมเตรียมส่งสตาฟโค้ชไปดูงานในลีกยุโรปญี่ปุ่นและก็สหรัฐก่อนเรียกชุดใหญ่รวมพลในเดือนเมษายนปีหน้านะครับเพื่อสานฝันลุยต่อหลังจากรอคอยการไปโอลิมปิกมานานกว่า30ปีครับ
3: ก็จะมีรายการใหญ่ๆอยู่ประมาณ7รายการใน20เดือนนี้นะครับในปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ VNL นะครับแล้วก็จะมีWorld Cup นะครับอาจจะมี SEA Game ด้วยแล้วก็จะมี CV Cup ด้วยนะครับประมาณ4รายการแต่ว่ารายการใหญ่ในระดับโลกเนี่ยจะมีอยู่2รายการซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวกันให้ดีให้เกิดความพร้อมที่สุดนะครับในการแข่งขันในปีหน้านะครับในช่วงลีกของต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภามีนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เข้มข้นก็อยากให้สตาฟโค้ชแล้วก็ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยได้ไปสัมผัสเวทีระดับprofessional นะครับเพื่อที่จะนำเอาความรู้ไม่ใช่แค่นักกีฬาอย่างเดียวนะครับเราต้องพัฒนาบุคลากรทางด้านผู้สอนด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะทำนะครับ
2: ตัวเลขก็ตามที่ได้บอกไว้ค่ะก็เข้าเรียบร้อยค่ะแจ้งเตือนอาจจะยังค่ะแต่ว่าพอเปิดเข้าไปดูในแอปคุณไทยก็เรียบร้อยค่ะได้รับเรียบร้อย

0: ิทธิ์ในการยืนโพเดียมในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกๆคนแฟนคลับชาวไทยทุกๆคนนะคะยังภาคภูมิใจไปกับเราจนถึงวันที่เราได้ไปโอลิมปิกจริง
1: โดยเงินรางวัลนับร้อยล้านบาทในวันนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นสิ่งตอบแทนหยาดเหงื่อและความเหนื่อยยากของทัพนักกีฬาไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าวงการกีฬาไทยกำลังเดินหน้าอย่างถูกทางและพร้อมที่จะต่อยอดความสำเร็จนี้ไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่สุดในเวทีระดับโลกก็คือกีฬาโอลิมปิกเกมในปี2028ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของกองทุนกีฬานะครับซึ่งสมาคมกีฬา MMA ต้องปรับตัวเพื่อหารายได้เลี้ยงสมาคมหากมีการเปลี่ยนแหล่งที่มาของเงินกองทุนกีฬาซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งงบประมาณของสมาคมครับหลังจากรัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการจัดสรรเงินบำรุงจากภาษีบาปให้กับ4องค์กรคือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยให้องค์กรเหล่านี้นะครับได้รับเงินจัดสรรผ่านพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกลไกของรัฐสภาเพื่อสร้างความโปร่งใสและก็วินัยทางการเงินการคลังครับล่าสุดทีมข่าวไทย PBS ได้พูดคุยกับดร.แนทสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์ครับนายกสมาคมกีฬา MMA ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกีฬาในรายการสปอร์ตออนไลน์ถึงประเด็นปัญหาต่างๆเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าทางสมาคมกีฬาก็ต้องปรับตัวครับเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองที่สำคัญหน่วยงานกีฬาก็ต้องวางแผนพัฒนาร่วมกันให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำหากมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินทุนครับ
2: ก็แน่นอนว่าถ้ามีการปรับจากการรับเงินจากกองทุนเนี่ยไปเป็นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันต้องไปเข้าสู่ระบบงบประมาณต้องมีการตั้งโครงการตั้งงบประมาณเพื่อที่ไปขอแล้วมันก็ต้องผ่านคณะกรรมการหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนใช่ไหมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าความแน่นอนเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับพอมันไม่มีความแน่นอนปุ๊บนะครับการบริหารงานก็ยากขึ้นจากที่ยากอยู่แล้วมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยสมาคมก็ต้องมีการปรับตัวนะครับเพื่อที่เราอาจจะต้องไปพึ่งพาแหล่งรายได้จากส่วนอื่นนั้น
3: พึ่งพระราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางจันทรภาวิชิตรชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจ๊วตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัทที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย
4: ท่านลงแล้วครับท่าน
3: นายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพทออันถวายพระไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายพระไตร The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุสุซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปานมังวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลทามเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบทุนกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายเวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมในสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน3คน
สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาสมทบในสังกัดกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,097 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ความสำคัญว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์และร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์วันที่8ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระปณิธานสืบสานผ้าไทยโบราณสู่สากล

ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจนิทรรศการผ้ายกพระตราภรณ์ล้ำค่าภูษาสองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณทั้ง4ภูมิภาคของไทยที่มีความโดดเด่นงดงามรวมถึงผ้ายกของอินโดนีเซียที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสพิเศษที่ส่งให้ความสนพระไทยโดยผ้ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตามถิ่นที่อยู่และกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ส่งให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวโนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมี

0: ิริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านโนนกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีในวันที่5มีนาคม2565โดยประธานแนวทางและลวดลายในการออกแบบให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกสำหรับฉลองพระองค์ในวันงานเพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่สืบไปอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยฉลองพระองค์ผ้าทอโบราณเสด็จร่วมพิธีทูลพระขวัญหรือบายสีทูลพระขวัญณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนูนกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการส่วนพระองค์สำหรับพิธีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญนับว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ10ประการแก่ผู้เรียนได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และมีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล THE Award Asia 2025ประเภท Teaching and Learning Strategy of the Yearช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในมิติการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดแก้จนลดความเหลื่อมล้ำแบบเป็ดเสร็จและแม่นยำสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์พัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยช

0: ด้วยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วน
1: องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการนี้นางสาวทิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอปากท่ออำเภอจอมบึงอำเภอสวนพึ่งอำเภอบางแพและในอำเภอวัดเพลงพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ชุดณอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน3ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้าน 28,070 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 32,000 ไร่มีพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว38ตำบลและพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบาย40ตำบลคาดการว่าถ้าการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในไม่กี่วันที่จังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 1,500 ชุดณโรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน3ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในบางพื้นที่ส่งผลต่อที่พักอาศัยและการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้านซึ่งจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปัจจุบันมีพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน10อำเภอที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายอำเภอบางบานพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ชุดณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเด็กพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน3ชุดสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่23กันยายน2569ถึงปัจจุบันบ้านเรือนริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังประชาชนได้รับผลกระทบรวม16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้าน66ชุมชนในส่วนของการเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือและการประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยมีการมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วย

0: งานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจพร้อมทั้งประสานในด้านทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้พร้อมแล้วองคมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569
1: พลเอกกัมปนาทรุจจิตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ณห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2569ณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานและเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายองคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมต้นชาป่าโบราณที่มีคุณค่าทางชีวภาพและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนโดยในปี2564มีการค้นพบต้นชาขนาดใหญ่และเก่าแก่จำนวนมากในพื้นที่บ้านแม่งานหลวงซึ่งจากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้นเป็นชาพันธุ์หายากที่มีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ชาในอนาคตนอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์พื้นที่และองค์ความรู้จากชุมชนบ้านแม่งานหลวงเพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการวางแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงที่มุ่งดูแลทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนเจริญดีวิทยาจังหวัดปทุมธานีที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวให้นักเรียนและประชาชนทุกคนรับทราบจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25กันยายนจังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านและพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568เวลา 8:50 นนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในการเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานในพิธีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดพลทหารพีรวัตรสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ร้อยมลว6ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวันเดียวกันนี้ได้เยี่ยมครอบครัวจ่าสิบเอกพีรศักดิ์มณีสายณบ้านเลขที่19หมู่3ตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรจ่าสิบเอกพีรศักดิ์สังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ร16,002ครอบครัวจ่าสิบเอกพุทธิพันธ์สุวรรณโคณบ้านพักกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ร16,003ค่ายประดินเดชาตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรและครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนณบ้านเลขที่212หมู่15ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญอาสาสมัครทหารพรานประวิตรสังกัดกรมทหารพรานที่23กรมทพ23หน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลเมืองล้อมแรดจังหวัดลำปางและโรงเรียนทรงวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุขในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอับสรสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 ครอบครัวคำนึงธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากุกแกวัดมหาธาตุวัดตฐิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีสวดมาติกาและสดับปกรณ์
1: เวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ

0: บรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปและตลอดทั้งวันมีหน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
1: หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
0: ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้าวัดประยุรวงศาวาสและวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปทุมาวาสและวัดวิเชียรธรรมารามจังหวัดชัยภูมิวัดโบสถ์และวัดถั่วทองจังหวัดปทุมธานีและมีการแสดงพระธรรมเทศนารูปกถาในพระธรรมบทว่ารูปังจิรติมัจจานังนามะโคตังณจิรติแปลว่าสรีระร่างกายของสัตว์โลกย่อมเสื่อมสิ้นไปแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณหาเสื่อมสิ้นไม่โดยพระราชมหาเจติยาภิบาลวัดอรุณราชวรารามเวลา 14:30 น.การเคหะแห่งชาติโรงเรียนสตรีวัดระฆังบริษัทไทยยานยนต์จำกัดและบริษัทโชจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดธาตุคำและวัดโชติกุลสุวรรณารามจังหวัดเชียงใหม่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดนิวัฒน์สัทธารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดปรินายกกรุงเทพมหานครวัดราชธานีวัดไทยชุมพลและวัดคูหาสุวรรณจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.คณะหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนมาตลอดโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมโอกาสและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษส่งมุ่งหวังให้ผู้ที่เคยกระทำผิดได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและความเสมอภาคในสังคมล้วนเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างแท้จริง

0: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ตอบขอบคุณคุณอัญชลีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้นะครับมาอุ่นเครื่องกับศึกซักฟอดกันหน่อยครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชเฉมมณีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตาม
3: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสรรค์สังคมปัญญา
4: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟัง

สามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

าลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองช่วง50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการไซไฟต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: รักฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทอดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได
3: ้สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช 2569

0: 9ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: วันนี้มีเรื่องราวที่เราจะได้ติดตามค่ะเรื่องของการคาดการณ์การเกิดฝนในช่วงที่กำลังจะมาถึงอีกช่วงนึงที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนอยู่ในหลายพื้นที่นะคะ

0: จังหวัดปราจีนบุรีมีความคืบหน้าล่าสุดมารายงานให้ทราบด้วยค่ะมีเรื่องราวของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของสส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยสุชาดาสางแทนทรัพย์หรือคุณไอเดียกับสามีคือไทหยางจางหรือไทหยางสางนี่นะคะที่คุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.ของประชาธิปัตย์นำเสนอข้อมูลเปิดเผยและพบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมคอนโดมิเนียมและรถยนต์หรู2รายการที่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดสู่สาธารณะมาก่อนหน้านี้ค่ะนอกจากนี้เรื่องการส่งออกมีความสำเร็จในการเจรจากับ UAE อย่างไรบ้างคะ
1: เป็นการเจรจาจะทำข้อตกลงหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับหรือ CEPA CBA นะครับสำเร็จปูทางสู่การสร้างสินค้าในการไปบุกตลาดตะวันออกกลางเปิดประตูการลงทุนใหม่ด้วยนะครับมีประเด็นทางด้านการเมืองที่พรรคกล้าทำชี้แจงว่าเหตุไม่ร่วมในการซักฟอกรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับบอกว่าข้อกล่าวหาบางหลายข้อเนี่ยไม่โยงกับการบริหารประเทศทางด้านต่างประเทศกรณีของอิสราเอลสั่งปิดสถานกงสุลใหญ่อังกฤษครับในเยรูซาเล็มนักการทูต20คนก็เตรียมออกจากประเทศนะครับส่วน Microsoft นะครับตอนนี้ก็มีการเปรียบเทียบกับ Apple นะครับเปิดตัว AI เขียนโค้ดบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครับ PC พร้อมกับระบบควบคุม AI Agent ด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายของช่วงแรกนี้ด้วยครับวันนี้มีรางวัลแล้วก็คำถามรอท่านผู้ฟังอยู่ครับ
0: วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามการยกระดับการกีฬาของไทยสู่กระทรวงกีฬาในอนาคตความสำเร็จของเอเชียนเกมและการเตรียมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมในปลายเดือนตุลาคมนี้และการเดินหน้าสู่โอลิมปิกปี2028ผ่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14คนใหม่ต่อจากดร.ก้องศักดิ์นะคะนั่นคือคุณโปรดปรานสมานมิตรวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ประมาณ 6:40 นค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ9ตุลาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 9ตุลาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2538ครับพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนักปราชญ์นักเขียนนักการเมืองและศิลปินแห่งชาติปูชนียบุคคลท่านหนึ่งของไทยถึงแก่อสัญกรรมครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นน้องชายของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งเกิดเมื่อวันที่20เมษายน2454ในเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับเป็นโอรสของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบกับหม่อมแดงบุญนาคเรียนมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจากนั้นไปเรียนต่อวิชาปรัชญาเศรษฐศาสตร์และการเมืองจากวิทยาลัยควีนส์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับกลับมารับราชการที่กรมสรรพากรเริ่มเล่นการเมืองปี2488ก่อตั้งพรรคก้าวหน้าซึ่งต่อมาก็ยุบรวมกับพรรคประชาธิปัตย์และเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนแรกนะครับจากนั้นก่อตั้งพรรคกิจสังคมในปี2517และขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่13ของไทยเมื่อปี2518นอกจากบทบาททางการเมืองยังมีบทบาทสำคัญในด้านหนังสือพิมพ์และวรรณกรรมด้วยครับก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐปี2493นอกจากนี้ยังมีผลงานทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความเรื่องแปลสารคดีผลงานที่สำคัญก็มี4แผ่นดินไผ่แดงกาว่าวที่บางเพลงมอมซึ่งเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนนะครับก็ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติปี2528 2551ครับกระทรวงวัฒนธรรมก็เสนอชื่อต่อยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชนและได้รับการประกาศวันที่23ตุลาคม2552โดยประกาศเนื่องในโอกาสครบรอบชาตกาล100ปีเมื่อวันที่20เมษายน2554นับเป็นคนไทยคนที่20ของการประกาศรางวัลนี้ครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องราวที่เป็นรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆนะคะตอนนี้การบริหารจัดการน้ำนะคะที่กำลังดูแลอยู่โดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาการนับวันว่าน้ำล้อมกี่วันกันแน่นะคะการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ30กว่าจังหวัดทั่วประเทศในเวลานี้ก็อยู่ในช่วงของการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและก็การระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราที่ยังต้องเผชิญน้ำต่อเนื่องอีก หลายวันทีเดียวค่ะจะนับเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการระบายและ

0: ผลักดันน้ำสู่พื้นที่ที่เป็นที่รับน้ำนะคะแม่น้ำบางปะกงลงอ่าวไทยอย่างไรบ้างก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะและในช่วงเวลานี้นะคะยังคงมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตั้งแต่วันนี้แล้วก็มีมาตรการที่ต้องเตรียมดูแลมีข้อมูลที่ชัดเจนในการเตรียมมาตรการอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะรองประธานคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ครับ9ถึง13ตุลาคมประเทศไทยบริเวณประเทศไทยก็จะมีตอนบนนะครับก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนและดูแลเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับคือในวันนี้และก็วันเสาร์ครับพรุ่งนี้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วยสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกติดตามสถานการณ์และวางแนวทางดูแลแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นในระยะกลางและระยะยาวโดยเฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักส่วนการรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้มีการสั่งการให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมทั้งในการพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็คาดว่าจะลงพื้นที่ที่ตรวจติดตามโครงการซ่อมบำรุงอ่างเก็บน้ำที่ได้มีการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อให้มั่นใจว่าอ่างเก็บน้ำมีความพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนอกเหนือจากมาตรการชดเชยตามระเบียบของกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พูดถึงกรณีนี้ว่าตอนนี้มีการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆในสังกัดร่วมกันพิจารณามาตรการเสริมเช่นการส่งเสริมอาชีพการลดต้นทุนและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมยิ่งขึ้นซึ่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งพืชไร่พืชสวนและสวนทุเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบอย่างมากนั้นก็มีการสั่งการให้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายแล้วครับและจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือตามความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับ
0: ค่ะยังคงมีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่ในหลายสวนด้วยกันนะคะสวนทุเรียนยืนต้นแช่น้ำอยู่หลายวันนะคะมีผลอย่างไรความเสียหายแค่ไหนเกษตรกรหลายคนก็อยากให้มีคนไปดูความเสียหายที่แท้จริงอยากจะได้ยอดเงินเยียวยาที่สอดคล้องกับสิ่งที่สูญเสียจริงๆก็เนื่องจากว่าความทั่วถึงและความจำเป็นในการเยียวยาก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ครบถ้วนนะคะก็คงยังคงมีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะคำถามที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือเรื่องการบริหารจัดการน้ำหลังจากที่เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงความบกพร่องของคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะคะแล้วก็มีการย้ายไปที่กรมการปกครองโดยคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองเป็นคำสั่งแรกที่เริ่มต้นมาก็คือย้ายไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองตั้งแต่วันที่7ตุลาคมไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2569นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมมีการวิพากษ์วิจารณ์โดยอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีคำชี้แจงจากโฆษกของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาบอกว่าไม่ใช่คำสั่งของนายกเป็นคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองและนายกเองก็ไม่ได้ดุด่าเพียงแต่แสดงความเสียใจหดหู่ใจที่มีข้าราชการแบบนี้ในความดูแลที่มีพฤติการแบบนี้ไม่ได้ใช้คำหยาบคายในการด่าแล้วไปเปิดคลิปที่อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่วิพากษ์คนนั้นด่าแล้วก็ดูถูกลูกน้องในที่ประชุมออนไลน์ที่มีการเผยแพร่กันทั่วประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เราได้เห็นคลิปเหล่านั้นที่มีการดูถูกทั้งสถาบันดูถูกทั้งคนและก็ใช้คำหยาบเหล่านี้เป็นต้นก็เปิดคลิปเหล่านั้นตอบโต้ว่าไม่เคยใช้คำด่าหยาบคายและดูถูกคนแบบนี้ด้วยซ้ำไปเหล่านี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะล่าสุดก็มีคำสั่งใหม่ออกมานะคะเป็นคำสั่งที่ออกมาเมื่อวานนี้เองค่ะมีผลวันนี้เลยนะ

0: ค่ะก็คือให้คุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างย้ายไปรับตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วก็ให้นายอำเภอโคกสูงจากสระแก้วที่มีการสู้รบกันในช่วงที่ผ่านมาคืออำเภอโคกสูงนี่นะคะคุณนฤทธิ์ปาละกะวงณ อยุธยาไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีมีผลในวันเดียวกันนะคะ9ตุลาคมทั้ง2คนนะคะย้ายเลยไปอยู่ลำสนธิคนหนึ่งไปบ้านสร้างคนหนึ่งจากโคกสูงแต่ยังไม่มีรายงานว่าใครไปรักษาราชการที่อำเภอโคกสูงนะคะก็เป็นคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเพื่อที่จะจัดการให้มีผู้ที่ทำงานในพื้นที่หลังจากก่อนหน้านี้ก็มีการขอข้อมูลจากทั้งอดีตผู้ว่าที่เพิ่งเกษียณไปและรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในช่วงเวลานี้อยู่ในขณะนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะข้อที่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากอดีตผู้ว่าและรองผู้ว่าปราจีนบุรีคนปัจจุบันก็คือการให้ข้อมูลว่ามีข้อมูลที่ตรงกันนะคะโดยคุณพลพีสุวรรณชวีก็บอกว่าทั้งอดีตผู้ว่าทั้งรองผู้ว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นให้ข้อมูลตรงกันว่าคุณเศรษฐวุฒิไม่ได้บริหารจัดการในพื้นที่อย่างเป็นระบบไม่ได้เข้ามาร่วมวางแผนไม่ได้มีพฤติกรรมหรือผลงานเป็นเหมือนที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียนะคะโดยคุณเศรษฐวุฒิก็ชี้แจงผ่านสื่อต่างๆโดยตอบแค่ว่ามองว่าโซเชียลมีเดียหรือเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและในการทำงานมากขึ้นทำแบบนี้เห็นผลมากกว่าพี่น้องประชาชนเห็นพื้นที่และเห็นสถานการณ์มากกว่าจึงเลือกที่จะทำงานผ่านสื่อผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตอบโจทย์มากกว่าแต่ไม่ได้ตอบว่าทำไมไม่ได้เข้าไปประชุมหรือเขาไม่ได้ตามงานหรือไม่ได้เข้าไปร่วมวางแผนกับผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ค่ะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องการเจรจาการส่งออกไป UAE เปิดช่องทางการส่งสินค้าไปตะวันออกกลางอีกช่องทางหนึ่งแล้วมีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็มีดร.ธานีบินอาเมดอัลเซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เข้าเยี่ยมคารวะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจหรือ Comprehensive Economic Partnerships Agreement CEPA นะครับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวด้วยคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยแสดงความยินดีในการในความสำเร็จในการสรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลง CEPA เนี่ยนะครับระหว่างไทยกับ UAE เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยคาดว่าจะสามารถลงนามความตกลงภายในไตรมาสแรกของปี2570ซึ่งก็จะเป็นโอกาสในการค้าเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ตลาด UAE และต่อยอดการขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยในอนาคตด้วยครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับ UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะพลังงานความมั่นคงทางอาหารอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยและสร้างเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเห็นโอกาสในภาคเอกชนไทยและก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เข้าไปลงทุนใน UAE เพิ่มเช่นกันครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE เนี่ยยืนยันในการเป็นหุ้นส่วนสำคัญของไทยในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและจะมีการขยายการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งสองประเทศด้วยนะครับซึ่งในช่วงท้ายก็จะร่วมกันในการผลักดันความตกลง CEPA ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนไทยโดยจะถือเป็นความสำเร็จในการเจรจาจะทำความตกลงความเป็นหุ้นส่วนการค้าก็มั่นใจว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี FTA เนี่ยนะครับระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆในอนาคตอีกด้วยครับ
0: ค่ะ ในช่วงเวลานี้นะคะพรรคฝ่ายค้านก็ได้ยื่นยติอภิปราย

0: ายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมีชื่อนายกรัฐมนตรีไปจนถึงผู้ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนะคะซึ่งเป็นพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดเลยที่ประกาศชื่อผู้ที่ถูกอภิปรายผู้ที่จะถูกอภิปรายนะคะแล้วมีการลงชื่อแน่นอนว่ามีบางคนส.ส.บางคนที่ไม่ได้ลงชื่อด้วยก็มีคำอธิบายว่าติดภารกิจอยู่หรือมีความจำเป็นแต่ที่บอกว่าแน่นอนก็คือไม่มีชื่อของพรรคกล้าทำลงชื่อร่วมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจกล้าทำมีคำอธิบายอย่างไรบ้างคะเรื่องนี้
1: ครับเมื่อวานคุณอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ชัยเชิงเซาโฆษกพรรคกล้าธรรมครับพูดถึงกรณีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคฝ่ายค้านว่าพรรคกล้าธรรมไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงชื่อในยตินี้จึงไม่ได้ร่วมลงชื่อแต่ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วพรรคยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่น่าตั้งคำถามก็คือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องหัวสวมากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นการเมืองกันแน่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรัฐมนตรีบางคนที่ควรมีชื่ออยู่ในยติหากพิจารณาจากการทำงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบประชาชนโดยตรงแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในยติขณะที่รัฐมนตรีบางคนซึ่งมีข้อกล่าวหาที่ไม่ชัดเจนกลับถูกระบุชื่อพรรคกล้าธรรมเห็นว่าการอภิปรายควรอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนและเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบให้ได้ไม่ใช่เอาเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเป็นเวทีขยายประเด็นการเมืองเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการอภิปรายที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ทำให้ปัญหาของประชาชนดีขึ้นและประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการอภิปรายในครั้งนี้เลยครับ
0: ค่ะมาที่เรื่องของการตรวจสอบนะคะพรรคภูมิใจไทยยังเป็นเป้าหมายสำคัญในการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยคือคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะหรือคุณไอเดียซึ่งเป็นภรรยาของนายท่าหยางสางท่าหยางจางนี่นะคะที่มีการเปิดเผยโดยคุณสิริโชคโสภาก่อนหน้านี้นะคะว่ามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ 2,100 กว่าหุ้นของบริษัทที่เป็นบริษัทที่ไปถือหุ้นในบ่อนคริปโต shuffle.com นะคะเป็นบริษัทที่เป็นบ่อนการพนันสมบูรณ์แบบนะคะในต่างประเทศเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบต่อเนื่องหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาและล่าสุดนะคะมีรายงานข่าวจากสำนักข่าว Next News ที่ทำงานต่อเนื่องตรวจสอบไปยังเอกสารของปปช.เพราะว่ามี2รายการที่ระบุไว้เฉพาะข้างหน้ารายละเอียดบัญชีว่ามีคอนโดอยู่ต่างประเทศ1หลังนะคะแล้วก็มีรถหรู1คันแต่ไม่มีรายละเอียด Next News ก็เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารของปปช.นะคะก็พบรายละเอียดว่าคอนโดที่ต่างประเทศนั้นอยู่ที่ไหนโครงการอะไรนะคะเนื่องจากว่าก็มีการวิเคราะห์กันว่าการได้รู้ว่ามีการซื้อสินทรัพย์ที่ต่างประเทศที่ไหนโครงการอะไรมูลค่าเท่าไหร่มันจะทำให้เชื่อมโยงภาพใหญ่ได้ถึงความเคลื่อนไหวและที่มาเส้นทางและหน้าที่ที่มันสมเหตุสมผลหรือไม่อาชีพที่สมเหตุสมผลหรือไม่จากการมีทรัพย์สินอยู่ที่นู่นที่นี่นะคะปรากฏว่าก็มีการเปิดเผยออกมาว่าคอนโดที่ซื้อนั้นเป็นคอนโดที่อยู่ในโครงการที่ชื่อว่าคอนโดลอนดอนเซอร์กิตแคนเบรานะคะอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียมูลค่า13ล้านเหรียญออสเตรเลียนั่นเองนะคะที่อยู่ในโครงการดังกล่าวเป็นคอนโดมิเนียมที่ประเทศออสเตรเลียนะคะข้อมูลที่เปิดเผยออกมาซื้อเมื่อวันที่12ธันวาคม2559มูลค่าที่แจ้งปปช.ก็คือ13ล้าน 5,846 บาทนะคะเทียบเป็นเงินไทย13ล้านบาทนะคะที่เป็นเงินไทย13ล้านบาทและนอกจากนี้ค่ะก็มีรถที่บอกว่ามีรถยนต์หรู1คัน

0: ไม่ได้แจ้งรายละเอียดก็ไปตรวจสอบเป็นรถยนต์ผู้ที่ครอบครองคือคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะมูลค่ารถยนต์หรูคันนี้สสชัยภูมิมีรถยนต์หรูคันนี้มูลค่า11ล้านบาทเศษคือ Mercedes-Benz นะคะ S580E ที่เป็นคุณสุชาดาครอบครองเป็นทรัพย์สินของสองสามีภรรยาซึ่งกำลังเป็นเป้าหมายสำคัญในการตรวจสอบว่ามีความชัดเจนและมีอาชีพกันที่แน่ๆอย่างไรนะคะและมีประเด็นเรื่องของการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทที่บริหารบ่อนคริปโตในต่างประเทศของนายท่าหยางซางคนนี้นะคะก็มีคำถามว่าซุกหุ้นหรือไม่นะคะก็เป็นประเด็นที่ต้องมีการชี้แจงสู่สาธารณะค่ะไปที่ประเด็นอื่นที่น่าสนใจกันบ้างค่ะเรื่อง ผู้สูงอายุกับสถานที่ดูแลมีความชัดเจนและมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
1: ครับจากกรณีของที่มีข่าวคราวกันค่อนข้างมากนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็มีการสั่งย้ายผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่5นะครับมีการตั้งคณะกรรมการสอบด้วยครับคือตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.เนี่ยนะครับของกระทรวงสาธารณสุขก็ลงนามในคำสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีไปเมื่อวานนี้ครับก็เนื่องจากผิดมาตรฐานตามกฎหมายทั้งการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ2559และการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลซึ่งเรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ครับคุณสมศักดิ์กรีชัยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เปิดเผยครับว่าหลังจากคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้กรมสบส.ดูแลเรื่องนี้และให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนนั้นทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็มีการมีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพสบส.พื้นที่5เนี่ยนะครับให้เข้ามาส่วนกลางคือที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพระหว่างรอการสอบสวนซึ่งในฐานะได้รับมอบหมายดูแลเรื่องนี้ต่อก็ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วนะครับบอกว่าไม่ได้ละเลยซึ่งผู้อำนวยการสบส.5เนี่ยมารายงานตัวแล้วและกรมออกคำสั่งแล้วด้วยคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วที่สุดครับซึ่งเรื่องนี้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการโพสต์ใน Facebook ด้วยเช่นเดียวกันก็เอาข่าวไปแปะนะครับบอกว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้มีการกำชับให้สบส.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดสบส.ก็มีคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผอ.ศูนย์เขตชุน5ในพื้นที่5เนี่ยครับย้ายไปที่ส่วนกลางที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพระหว่างรอการสอบสวนเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนเสมออันนี้เป็นข้อมูลที่มีการโพสต์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
0: ค่ะวันนี้วันศุกร์มีของรางวัลที่มอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬานะคะเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าหน่วยงานที่ดูแลสถานดูแลผู้สูงอายุที่กำลังอื้อเฉาที่มีกรงครอบเตียงและต่ำด้วยนะคะมีวิธีการดูแลที่ไม่มีห้องน้ำในตัวให้ถ่ายหนักในถังซักผงซักฟอกในถังซักผ้าอะไรแบบนี้ค่ะกรมไหนดูแลนะคะกรมชื่อขอชื่อกรมหรือชื่อย่อนะคะขอชื่อกรมจริงหรือชื่อย่อก็ได้นะคะพิมพ์ชื่อกรมเข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านเข้าใจว่ามี1รางวัลนะวันนี้เป็นของรางวัลอะไรคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่าการจัดการขยะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหนังสือเล่มนี้นำเสนอความรู้และแนวทางการจัดการขยะอย่างเป็นระบบครับตั้งแต่การทำความเข้าใจปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครอบคลุมการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางแล้วนำกลับมาใช้ใหม่และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการจัดการขยะอธิบายแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากรที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยนะครับเขียนโดยณัชชาผลพอตนนะครับการจัดการขยะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน1เล่มครับ
0: ค่ะ บอกชื่อหน่วยงานมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะจริงๆกรมนี้มีคนทำงาน

0: ดีๆเยอะแยะเลยนะคะแต่คนที่ไม่ได้ทำงานอย่างเหมาะสมและทำไม่ถูกต้องแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องถูกลงโทษนะคะลองดูติดตามข่าวนี้ต่อไปค่ะหน่วยงานสำคัญหน่วยงานนี้นะคะมีความหมายเวลาไปตรวจคลินิกเสริมความงามผิดกฎหมายเหล่านี้ก็คือหน่วยงานนี้นั่นแหละนะคะที่ดูแลภารกิจสำคัญเหล่านี้จะบอกชื่อเต็มหรือชื่อย่อก็ได้นะคะแล้วรายงานตัวเลขนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,570.61 จุดนะคะลดลง 14.02 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 63,644.04 ล้านบาทนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์อ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะราคาอยู่ที่ 33.64 บาทสตางค์ค่ะส่วนราคาทองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อนะคะทองคำแท่งก่อนนะคะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,550 บาทขายออกบาทละ 65,750 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,232 บาท92สตางค์และขายออกบาทละ 66,550 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: กิเดียมซารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลครับเปิดเผยเมื่อวานนี้ครับว่าสถานกงสุลใหญ่อังกฤษในเยรูซาเล็มตะวันออกยุติการดำเนินงานตามคำสั่งของอิสราเอลครับพร้อมบอกว่ากงสุลใหญ่และนักการทูตอีก19คนจะเดินทางออกจากอิสราเอลนะครับซึ่งซาระบุในแถลงการว่าการปิดสถานกงสุลใหญ่ซึ่งประกาศครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนมีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีโดยอาคารนี้ครับยังคงเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลอังกฤษแต่จะไม่ทำหน้าที่เป็นสถานกงสุลใหญ่อีกต่อไปขณะที่นักการทูตที่ยังอยู่จะปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่จำกัดซึ่งก่อนหน้านี้อิสราเอลก็ประกาศเมื่อเดือนกันยายนว่าจะปิดสถานกงสุลใหญ่อังกฤษภายใน30วันเพื่อตอบโต้การที่อังกฤษประกาศคว่ำบาตรนิคมอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์โดยรัฐบาลอังกฤษพยายามเจรจากับอิสราเอลจนถึงช่วงสุดท้ายเพื่อไม่ให้มีการปิดสถานกงสุลใหญ่หลังการหารือระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศอิสราเอลตกลงให้นักการทูตอังกฤษ7คนยังสามารถปฏิบัติงานในอาคารดังกล่าวต่อไปได้แม้อาคารจะไม่ทำหน้าที่เป็นสถานกงสุลใหญ่อีกต่อไปแล้วก็ตามส่วนเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษครับโต้แย้งว่าอิสราเอลไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการสั่งปิดสถานกงสุลใหญ่พร้อมย้ำว่าเยรูซาเล็มตะวันออกเป็นดินแดนที่ถูกยึดครองมิลิแบนเสริมว่าอาคารสถานกงสุลใหญ่จะยังคงเปิดดำเนินการภายใต้ชื่อใหม่ UK Mission Jerusalem นะครับเป็นคณะผู้แทนสหราชอาณาจักรประจำเยรูซาเล็มนั่นเองตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปและจะทำงานร่วมกับชาวปาเลสไตน์ต่อไปด้วยนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่สามารถตกลงเรื่องหลักประกันด้านความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่และอาคารได้ส่งผลให้อังกฤษถอนเจ้าหน้าที่และครอบครัวบางส่วนออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวแล้วนะครับส่วน Microsoft ครับ Microsoft นี่มีการเปิดตัวโมเดล AI สำหรับเขียนโค้ดที่สามารถประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC โดยตรงเพราะ Microsoft Execution Containers นะครับหรือ MXC เทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ที่ช่วยป้องกัน AI Agent เข้าถึงข้อมูลหรือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตการเปิดตัวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนผลักดัน Windows ให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับ AI Agent ที่สามารถทำงานต่างๆได้เองตั้งแต่เขียนโค้ดไปจนถึงจัดการโครงการธุรกิจที่ซับซ้อนบนเดสก์ท็อปและก็แล็ปท็อปนะครับท่ามกลางการแข่งขันกับ Apple ที่กำลังเร่งนำ AI มาใช้บนอุปกรณ์ส่วนบุคคลด้วยเช่นเดียวกัน Microsoft มองว่างานบางส่วนที่ปัจจุบันต้องประมวลผลผ่านศูนย์ข้อมูล Azure ซึ่งมีต้นทุนสูงอาจจะมีการย้ายมาทำงานบน PC ประสิทธิภาพสูงในสำนักงานและบ้านได้โดย Microsoft ยังมีฐานที่แข็งแกร่งในตลาด Windows ขณะที่ลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ภาวันดับบลูรีรองประธานบริหารฝ่าย Windows และอุปกรณ์ของ Microsoft บอกว่า Anthropic OpenAI และก็ Nvidia จะนำ MXC ไปใช้งานโดยระบบนี้เปิดให้ฝ่าย IT ขององค์กรกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการทำงานของ AI Agent และให้ Windows บังคับใช้กฎเหล่านั้นบนเครื่องของพนักงานแต่ละคนด้วยนะครับสัตยานาเดล่า CEO ของ Microsoft บอกว่าบริษัทจำเป็นต้องให้เดสก์ท็อปเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับให้ AI Agent ทำงานส่วนเจแวนหวง CEO ของ Nvidia ที่ร่วมขึ้นเวทีของกับนาเดล่าเนี่ยนะบอกว่า

0: ทคโนโลยี MXC จะปฏิวัติวิธีการสร้างและนำ AI agent ไปใช้งานพร้อมกับบอกว่าหากไม่มีเทคโนโลยีนี้การนำ AI agent มาใช้งานก็แทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับบอกว่ากินยาทำไมไม่หายงานวิจัยพบว่าสมองสั่งการผิดคิวครับเป็นต้นตอของสาเหตุของความดันโลหิตสูงคือหลายคนเข้าใจมาตลอดว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดจากหลอดเลือดตีบหลอดเลือดเสื่อมตามวัยกินเค็มหรือไตทำงานผิดปกติแต่ข้อมูลทางการแพทย์กลับพบว่าผู้ป่วยทั่วโลกมากถึง 40% คุมความดันไม่ได้แม้จะกินยาเป็นประจำและกว่าครึ่งหนึ่งงานวิจัยบอกว่ามันมีต้นตอมาจากระบบประสาทที่สั่งการผิดพลาดโดยงานวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเซาเปาโลบราซิลแล้วก็มหาวิทยาลัยออคแลนด์นิวซีแลนด์นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Circulation Research ได้ค้นพบจุดกำเนิดของปัญหานี้ซึ่งซ่อนลึกอยู่ในสมองส่วนที่เรียกว่า PFL หรือ Lateral Parafacial Region นะครับคือโดยธรรมชาติแล้วสมองส่วน PFL เนี่ยมีหน้าที่ควบคุมจังหวะการหายใจออกแรงเป็นการหายใจออกแรงๆเช่นเวลาที่เราไอจามหัวเราะหรือออกกำลังหนักๆนะครับแต่สิ่งที่ทีมวิจัยพบก็คือเซลล์ประสาทส่วนนี้กลับส่งสัญญาณข้ามสายงานนอกเหนือจากการสั่งให้หายใจมันไปส่งสัญญาณไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติครับสั่งให้หลอดเลือดทั่วร่างกายบีบเกร็งตัวพร้อมกันผลลัพธ์คือแรงดันเลือดพุ่งสูงขึ้นตลอดเวลาเหมือนท่อน้ำที่โดนบีบแน่นๆกลายเป็นความดันโลหิตสูงเรื้อรังที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัวครับการค้นพบนี้ตอบคำถามที่แพทย์สงสัยมานานว่าทำไมคนที่นอนโคลนหนักๆหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับมักมีโรคความดันโลหิตสูงควบคู่ไปด้วยกลไกคือสมองส่วน PFL จะหลับไหลอยู่เงียบๆในเวลาที่เราหายใจออกตามปกติแต่จะสะดุ้งตื่นตัวอย่างรุนแรงทันทีที่ร่างกายขาดออกซิเจนหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์สะสมสูงซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกคืนในผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับสมองส่วนนี้จึงตื่นขึ้นมาสั่งบีบหลอดเลือดซ้ำๆตลอดทั้งคืนครับแต่เมื่อทดลองปิดสวิตช์เซลล์สมองส่วน PFL นี้สัตว์ทดลองความดันโลหิตสูงก็ลดความดันโลหิตก็ลดลงฮวบเลยกลับมาเป็นปกติทันทีแต่การพัฒนายาเข้าไปออกฤทธิ์ในเนื้อสมองส่วนนี้โดยตรงมีความเสี่ยงและผลข้างเคียงสูงมากนักวิจัยจึงเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะครับแทนที่จะไปยุ่งกับสมองเพราะเขาหันไปจัดการที่ตัวส่งสัญญาณนอกกระโหลกศีรษะแทนนั่นคือกลุ่มเซลล์รับความรู้สึกขนาดจิ๋วตรงหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอหรือคาร์โรติดบอดี้ครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนเซ็นเซอร์คอยส่งสัญญาณไปปลุกสมองส่วน PFL อีกทีนึงครับ
1: ค่ะก็เป็นข้อมูลเอาไว้ศึกษากันต่อไปนะคะไปต่อที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยลมฝนยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับก็เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ถ้าทางด้านประเทศไทยตอนบนก็ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 10-20% นะครับโอกาสแต่ว่าจะมีบางพื้นที่ที่มีตกหนักหรือจะต้องระมัดระวังได้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านจันทบุรีตราดกับทางด้านนครพนมนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีนะครับอาจจะต้องระมัดระวังไว้นะครับ
1: ค่ะทำไมฝนตกหนักที่กระจายกันอยู่ทั้งตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนและภาคตะวันออกมันพาดผ่านยังไงบ้างคะอิทธิพลของอะไรบ้างคะ
2: เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชื้นเข้ามานะครับไม่ก็ได้แค่ครอบคอนะครับ
1: ค่ะอ๋อค่ะแล้วส่วนอื่นๆที่ฝนน้อยนี่รับอิทธิพลอะไรอยู่บ้างนะคะ
2: ส่วนใหญ่ความกดอากาศสูงยังปกคลุมอยู่นะครับฝนก็เลยไม่เยอะนะครับก็จะมีขอบบางพื้นที่นะครับที่อาจจะมีฝนเยอะอยู่นะครับ
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้กรุงเทพฝนอยู่ที่ประมาณ 10-20% เท่านั้นเองนะครับเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะแต่ถ้าตกมันก็จะเปียกได้คล้ายๆกับเมื่อวานนะครับ
1: อ๋อค่ะขอบคุณมากแล้ว ที่ภาคใต้เป็นยังไงคะ
2: ภาคใต้ช่วงนี้ฝนอยู่ที่40-60อาจจะมีตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นเหมือนเตือนภัยเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าอะไรว่าฝนกระจายดีแต่หนักมันก็มีแค่บางพื้นที่เท่านั้นเองมันก็ไม่ได้เยอะนะครับ
1: ค่ะคลื่นลมมีความสูงมีปัญหาไหมคะ
2: คือลมช่วงนี้ค่อนข้างเบานะครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับที่จะต้องมาลองจริงๆคือเรื่องวันพรุ่งนี้นะครับที่ฝนมันเยอะขึ้นอย่างกรุงเทพวันนี้10-20พรุ่งนี้จะเป็น70นะครับระหว่างพรุ่งนี้ไว้นะครับ
1: ขึ้นทะลุเลยนะคะแล้วจะมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกหนักแช่หรือเป็นอย่างไรและเป็นอยู่กี่วันคะ
2: ก็จะเป็นอยู่2 วันนะครับ

0: ันที่11นะครับก็น่าจะมีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่อยู่นะครับก็น่าจะมีน้ำท่วมในบางพื้นที่อยู่นะครับ
1: ค่ะหลายภาคใช่ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่เป็นภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกภาคใต้ตอนบนนะครับ
1: อ๋อค่ะยังเป็นพื้นที่เดิมที่ยังรับน้ำและน้ำยังรอการระบายอยู่หลายส่วนนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
2: ครับเป็นที่น่าเสียดายครับนักเทเบิลเทนนิสสาวไทยซึ่งชนะมือหนึ่งของโลกไปครับทิพย์อรวรรณภารนางกับแพ้โฮโนโกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่น0-3เกมครับตกรอบ16คนชนะสมาร์ช2026หลังจากสร้างเซอร์ไพรส์โค่นซุนอิงชามือหนึ่งของโลก3-1เกมรอบก่อนหน้านั้นนะครับที่รายงานไปเมื่อวานนี้ส่วนแบดมินตันครับการแข่งแบดมินตันรายการ Arctic Open 2026ครับทัพแบดมินตันไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมครับในศึก Arctic Open ที่ฟินแลนด์วิวกุลวุฒิและก็พีโอโมเนี่ยครับควงคู่คว้าชัยสุดมันเลยทีเดียวครับส่วนมิวพรปวีไม่น้อยหน้าครับไล่ตบเอาชนะสาวเดนมาร์กสบาย2เกมรวดตบเท้าทะยานเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับส่วนเมรัชนกอินทนนท์โชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1เอาชนะเทนวี่ชาม่าจากอินเดียขาดลอย2เกมรวดทะลุเข้ารอบ8คนสุดท้ายแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นขณะที่คู่ผสมครับโอโมกับปอป้อเนี่ยต้านคู่ไทเปไม่ไหวครับพ่ายไปอย่างน่าเสียดายในรอบ2นะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับไม่ได้เหรียญแต่ก็มีเงินนะครับคุณพิษโพธารามิกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแจ๊สครับแล้วก็โมโนนะครับมอบเงิน2ล้านบาทให้วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยหลังทำผลงานจบอันดับ5ศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่ยอดสนับสนุนทีมลูกยางชายหญิงรวมอยู่ที่16ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะไม่ได้เหรียญแต่เชียร์มันมากเลยนะคะสนุกดีนะคะ เวลาเชียร์วอลเลย์บอลชายไทยนี่ตอนเล่นกับอินโดนีเซียสูสีมากและเสียดายน้องทิพย์ที่แข่งขันไชน่าสแมชที่เป็นปิงปองแข่งที่ประเทศ จีนแพ้มือหนึ่งโลกแล้วก็แต่ว่าไปต่อไม่ไหวนะคะก็แพ้ไปเดี๋ยวคุยเรื่องกีฬาต่อวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีสำหรับช่วงแรกวันนี้นะคะสัปดาห์หน้าพบกันสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่คุณโปรดปราณสมานมิตรกับอนาคตกระทรวงกีฬาที่จะต้องยกระดับมาตรฐานการกีฬาของไทยวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: อยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
5: เออรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
6: อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำเพราะนี่คือวิธีบอกรักดีๆที่มีให้คุณเสมอ
4: เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
7: นี่ก็ดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรออ
4: ยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้ทำให
7: ้เออหรือว่าไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังล่ะลูก
6: ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
4: ขอบคุณนะคะแม
6: ่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว
8: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
9: ยิ้ม

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะ
1: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำทำกับข้าววิ่งจ็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15นาฬิกา55นาทีถึง16นาฬิกาโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหา

0: ิทยาลัย
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราลุยเรื่องกีฬากันเลยค่ะเพราะเราเพิ่งจะผ่านการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะเพิ่งจบลงไปแล้วเพิ่งมอบเงินรางวัลกันไปเมื่อวานนี้โดยเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ236ล้านบาทเศษทั้งนักกีฬาทั้งผู้ฝึกสอนทั้งสมาคมนะคะมอบกันไปและกำลังเตรียมการเดินทางไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ที่ไอจินาโกย่าญี่ปุ่นใน 18-24 ตุลาคมนี้นะคะวันนี้เราจะได้คุยกับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ผู้ว่ากกท.คนใหม่แทนดร.ก้องศักดิ์ที่เราคุยกันมายาวนานวันนี้ก็คงจะได้ยาวนานกันต่อกับผู้ว่ากกท.ที่มีเป็นลูกหม้อนะคะทำงานอยู่ในกกท.มานานแล้วทำงานด้านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าหลายสายทั้งยุทธศาสตร์ทั้งกีฬาทั้งกีฬาอาชีพและมวยมาวันนี้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากกท.คนที่14คุณโปรดปรานสมานมิตรอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ว่าโปรดปรานสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเรื่องราวของการกีฬาแหมเส้นทางของท่านผู้ว่านี่มาจากสายนิเทศศาสตร์จุฬานะคะแล้วมาต่อยาวๆด้านบริหารมาจนถึงเป็นผู้ว่ากกท.คนปัจจุบันเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยใช่ไหมคะท่านผู้ว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะที่ดูงานด้านกีฬาและเป็นลูกหม้อที่ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกภาคภูมิใจมากในช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงกีฬานี่เราจะเปลี่ยนเมื่อไหร่กกท.มีบทบาทอย่างไรและวิสัยทัศน์ของผู้ว่ากกท.คนใหม่เพื่อรองรับกระทรวงกีฬาเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะก็อย่างที่เป็นนโยบายรัฐบาลนะคะว่าจะแยกกีฬาออกมาต่างหากซึ่งก็เป็นดำริของรัฐบาลหลายสมัยแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากีฬามันเป็นลักษณะของความสุขพูดตรงๆก็คือความสุขเพราะว่าเป็นเรื่องของที่จะพัฒนาคนตั้งแต่แรกเริ่มจนไปสู่ระดับเป็นเลิศแล้วก็ต่อยอดไปถึงอาชีพนะคะก
2: ็
3: ในไทม์ไลน์ณตอนนี้ก็คือภายในต้นปีหน้ายังไงก็จะมีกระทรวงกีฬาแต่จะเป็นระบบไหนหรือแบบไหนก็แต่ต้องรอดูก่อนต่อไปเพราะว่าในขั้นตอนของกฎหมายมันยังมีไทม์ไลน์ที่ต้องทำให้ครบก่อนเพราะว่ามีระเบียบข้อบังคับหลายเรื่องที่จะต้องมาออกให้ตรงนะคะดังนั้นเรื่องกีฬาเนี่ยการกีฬาประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจยังไม่ได้เข้าเกี่ยวข้องกับโดยตรงของกระทรวงกีฬาโดยตรงก็คือรัฐวิสาหกิจก็คือมีขึ้นมาเพื่อมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการย้ายแห่งประเทศไทยแยกย่อยมาจากทางกระทรวงก็คือเราเป็นรัฐวิสาหกิจดังนั้นความคล่องตัวในการดำเนินงานมีมากกว่า
2: ที
3: หน่อยดังนั้นเราเลยได้ภารกิจมาในส่วนยอดก็คือกระทรวงทำในพื้นฐานมวลชนคือประชาชนส่วนรวมของประเทศการเกี่ยวกับไทยมอบมาได้รับมอบหมายให้มาทำในเรื่องของเป็นเลิศอาชีพอุตสาหกรรมกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมนะคะเป็นเลิศก็คือนำผู้ที่เล่นกีฬาคือประชาชนในส่วนรวมหรือเยาวชนมาต่อยอดในการเป็นเลิศคือการแข่งขันกีฬาแข่งขันกีฬาเป็นเลิศในที่นี้ถ้าเราคิดถึงนะคะคุณธีรัตน์ก็คือกีฬาซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกหรือกีฬาชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าในประเทศก็คือกีฬาแห่งชาติเยาวชนแห่งชาติกีฬาพิการแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติเป็นเลิศก็คือชิงเหรียญทองเงินทองแดงง่ายๆเลยดังนั้นเมื่อเป็นเลิศแล้วต่อยอดยังไงคือนักกีฬาหลายๆประเภทในกีฬาเป็นเลิศต่อยอดไปถึงกีฬาอาชีพคือหารายได้จากการแข่งขันกีฬาเห็นชัดที่สุดในสมัยนี้คือกอล์ฟไหมคะ
2: ค่ะ
3: นักกีฬาเราดังๆเยอะ
2: รายได้เยอะมากใช่
3: ค่ะฟุตบอลวอลเลย์บอลเพราะนักกีฬาได้เงินเดือนแล้วก็สามารถเล่นกีฬาอย่างเดียวโดยไม่ต้องทำอย่างอื่นและมีรายได้พอที่จะเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวอุตสาหกรรมกีฬาคืออะไรคะก็คือการแข่งคือการจัดการแข่งขันกีฬาที่สร้างรายได้ให้กับอีโคซิสเต็มหรือองค์คาพยพทั้งหมดของกีฬาไม่ว่าจะเป็นผู้จัดนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินหรือแม้กระทั่งประชาชนที่เกี่ยวข้องที่จะมีรายได้จากการจัดกีฬาชนิดนั้นพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะคะ

0: หรือก็สร้างรายได้ให้กับประเทศยกตัวอย่างก็เช่นการแข่งขันวิ่งต่างๆวิ่งที่เราจัดกันทุกสัปดาห์นะคะม
1: ัน
0: จะมีคนจำนวนหนึ่งหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งจะสร้างรายได้สร้างอาชีพได
1: ้
0: หรือระดับนานาชาติเช่นรายการกอล์ฟ LPGA ที่จัดประจำหรือรายการแข่งขันวิ่งเทรลการแข่งขันMotoGP F1 ต่างๆนี่ก็คืออุตสาหกรรมกีฬาค่ะ
1: ค่ะการพูดถึงกีฬาเป็นเลิศกีฬาเป็นอาชีพและอุตสาหกรรมการกีฬาเนี่ยเรามีกีฬาที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศสร้างความเป็นอาชีพและเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยมีเป็นไปได้ไม่กี่ประเภทถูกไหมที่ท่านผู้ว่าพูดถึงก็คือฟ
0: ุ
1: ตบอลวอลเลย์บอลกอล์ฟแล้วมีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแล้วเข้าใจว่ามีอีสปอร์ตกับอะไรอีกอย่างนึงนะคะ
0: แบดมินตันด้วยนะคะ
1: แบดมินตัน
0: วอลเลย์บอลเราเห็นชัดนะคะเพราะนักกีฬาวอลเลย์บอลเราไปแข่งต่างประเทศหรือว่าเป็นนักกีฬาอาชีพต่างประเทศหลายคนแล้วนะคะ
1: ใช่อ
0: าชีพมันจะมีประมาณ10-13รวมมวยไทยด้วยคือ14ชนิดค่ะ
1: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือภารกิจสำคัญที่กกท.มาต่อยอดนะคะในการทำงานควบคู่กับกระทรวงกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นในต้นปี2570นี้นะคะท
0: ี
1: น
0: ี้การกีฬาอยู่ภายใต้กระทรวงกีฬานะคะเพียงแต่ว่าลักษณะของหน่วยงานเราคือรัฐวิสาหกิจเท่านั้นเอง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเส้นทางที่จะเดินต่อนับจากนี้ไปเราจะมุ่งมั่นยกระดับมันจะมีวิธีการที่จะยกระดับแตกต่างจากที่ผ่านมาหรือเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะ
0: ตรงๆเลยก็คือว่าเพิ่มเติมในภารกิจเราแต่ว่ามันจะชัดเจนขึ้นเพราะว่าพอไปปุ๊บมันหน้าเดียวเลยคือกระทรวงกีฬา
1: ค่ะ
0: นะคะเมื่อก่อนเราจะคู่กับ
1: กระทรวงท่องเที่ยวใช่
0: ซึ่งดีมากไหมคะดีมากอยู่แล้วเราไปคู่คือท่องเที่ยวและกีฬาแต่คราวนี้ภาพคือทางท่องเที่ยวไปอยู่กับวัฒนธรรมเนี่ยมันชัดเจนใช่ไหมคะแต่กีฬาเนี่ยมันเป็นลักษณะโดดขึ้นมาเพราะว่ามันมาคือเป็นกลุ่มคนชัดเจนภารกิจงานชัดเจนคือเรื่องกีฬาดังนั้นมันก็จะดีขึ้นก็คือว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยค่ะก็หรือกับทางรัฐบาลเองก็จะมุ่งเป้ามาที่กีฬาเลยแล้วก็ปักหมุดมาเลยว่าในพื้นฐานมวลชนประชาชนทุกประเทศกี่เปอร์เซ็นต์เล่นกีฬามีสุขภาพดีขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดไปยังความเป็นเลิศทางกีฬาโดยตรงความเป็นเลิศทางกีฬานะตอนนี้การกีฬาไทยดูกีฬาเพื่อเป็นเลิศการเป็นเลิศประมาณ90ชนิดกีฬานะคะบางกีฬาเราประชาชนยังไม่ทราบว่ามีกีฬาประเทศดีด้วยแล้วก็สามารถที่จะมุ่งเป้าไปกีฬานั้นได
1: ้
0: แล้วก็ต่อยอดมาเป็นอาชีพใน14ชนิดกีฬาคือ13บวกมวยไทยซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติแล้วก็เป็นกีฬาอาชีพมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วและอุตสาหกรรมกีฬาคืออีเวนต์กีฬาหรือกีฬาที่จะสามารถไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับประชาชนหรือประเทศได้ก็มีอีกหลายชนิดกีฬาเช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็เป็นทิศทางที่น่าสนใจมากในอนาคตของวงการกีฬาและโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้เราก็นักกีฬาไทยก็ได้รางวัลนักกีฬาทรงคุณค่า MVP ของเอเชียนเกมคือบิวภูริพลบุญสอนจากการทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรแล้วก็เพิ่งได้รางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอีก 800,000 บาท 800,000 ที่ญี่ปุ่นเนี่ย 800,000 เมืองไทยอีกและอีก5ล้านที่ได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินด้วยกับบิวภูริพลตัวอย่างดีๆแบบนี้จากเอเชียนเกมแล้วก็มีวิวกุลวุฒิที่ขึ้นมือ1โลกในช่วงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วก็พอมเป็นแชมป์ก็บวกคะแนนขึ้นไปอีกตอนนี้ไปแข่งอยู่ที่ฟินแลนด์เนี่ยมีตัวอย่างดีๆแบบนี้เป็นแรงบันดาลใจให้นักกีฬารุ่นใหม่ที่กกท.จะร่วมสร้างต่ออย่างไรบ้างคะ
0: มีค่ะอย่างบิวภูริพลเนี่ยเขาเกิดจากเด็กๆ เลยนะคะเขาเล่นกีฬาในโครงการสปอร์ตลิโอตั้งแต่ 4-5 ขวบจากอาจารย์จากระบบในโรงเรียนก่อนนะคะแล้วมาเข้าโครงการแล้วก็ทางสมาคมกรีธานำไปต่อยอดอันนี้คือเส้นทางที่ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วบิวเนี่ยค่ะพัฒนาการมาตลอดแล้วน้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กรุ่นใหม่อย่างบิวอย่างวิวกุลวุฒิวิวกุลวุฒิก็เกิดมาตั้งแต่เด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านทองหยอดแล้วก็ตีแบดมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็น้องสาวเขาก็ยังตีแบดตามพี่ชายมาแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือนักกีฬาแต่ละคนเขาจะมีลักษณะพิเศษของเขาในลักษณะที่จะเป็นเส้นทางนะคะสังเกต

0: แต่ว่าทั้งสองคนจะมีลักษณะของซูเปอร์สตาร์ในตัวนะคะดังนั้นเมื่อเขาเป็นตัวอย่างที่ดีน้องๆรุ่นต่อไปก็จะเห็นขอพูดของอีกคนหนึ่งนะคะเมย์รัชนกเช่นกันนะคะซ
1: ึ่
0: งก็เป็นตัวอย่างที่ดีในนักกีฬาหญิงแล้วก็แม้กระทั่งทีมวอลเลย์ก็ตามน
1: ัก
0: กีฬาแต่คนสิ่งแรกที่เขาต้องมีคืออะไรคะความมุ่งมั่นแล้วก็วินัยในการที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีเส้นทางที่เห็นได้ชัดว่าเขาจะไต่เต้ามาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆดังนั้นน้องๆเหล่านี้ถ้าจะพูดคำที่ทุกคนจะเห็นชัดก็คือคำว่าสปอร์ตฮีโร่แล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจของเด็กๆในรุ่นหลังๆนะคะเราจะเห็นจากในหลายๆชนิดกีฬาดังนั้นนี่ก็การเชียร์ให้ไทยก็เป็นหน้าที่ของเราค่ะที
1: ่
0: จะต้องอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะในระหว่างทางทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของคนหรือว่ากระทั่งพวกเราเองนะคะมันมีปัญหาอุปสรรคอยู่แล้วดังนั้นในการที่น้องๆจะก้าวข้ามขึ้นไปเป็นซูเปอร์สตาร์ก็จะต้องมีหลายองค์คาพยพหลายภาคส่วนที่ก็ต้องช่วยผลักดันนะคะก็คุณธีรรัตน์ก็เป็นคนเด็กนะคะเราทุกคนเป็นคนหนึ่งอยู่แล้วที่จะต้องช่วยนักกีฬาแล้วก็น้องๆเขาเองเขาก็จะต้องมีอะไรนะคะมีอะไรก็อย่างหนึ่งเสมอที่จะต้องก้าวข้าม
1: ไปให้ได้
0: เป็นซูเปอร์สตาร์แน่ๆดังนั้นน้องๆที่เล่นกีฬาอยู่ตั้งแต่เด็กๆนะคะยังไงก็จะต้องมีส่วนอื่นผลักดันค่ะแล้วก็จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนหรืออย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะต้องมีคนใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอในหลายๆชนิดกีฬาค่ะ
1: ค่ะเส้นทางกว่าจะมาเป็นมืออาชีพและประสบความสำเร็จแบบนี้ต้องก้าวข้ามอุปสรรคและใช้ความพยายามรวมถึงมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบเกื้อหนุนเพราะฉะนั้นกกท.ก็มีบทบาทหน้าที่ที่จะสร้างอำนวยความสะดวกให้เส้นทางเหล่านั้นราบรื่นและเสริมส่งให้เขาเป็นเลิศในกีฬาประเภทนั้นๆถูกไหมคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เพิ่งจบไปและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่กำลังจะมีขึ้น18ตุลาคมนี้ผลสำเร็จเอเชียนเกมจะต่อยอดไปสู่เอเชียนพาราเกมอย่างไรบ้างคะ
0: นักกีฬาเป็น2ประเภทนะคะเอเชียนเกมเป็นนักกีฬาที่เป็นกีฬาเป็นเลิศนักกีฬาใน90ชนิดกว่ากีฬาซึ่งเอเชียนเกมครั้งนี้เห็นได้ชัดว่ากีฬาที่เราประสบความสำเร็จจะเป็นกีฬาสากลเป
1: ็
0: นกีฬากรีธาก็คือกรีธาว่ายน้ำเนี่ยเป็นกีฬาสากลตั้งแต่เริ่มแรกของกีฬาโอลิมปิกและกีฬาเอเชียนเกมและกีฬาซีเกมอยู่แล้วก้าวต่อไปของนักกีฬาในเอเชียนเกมที่เราได้18เหรียญทองมากที่สุดในการแข
1: ่
0: งข
1: ัน
0: กีฬาเอเชียนเกมที่ไม่ได้แข่งในบ้านนะคะเป
1: ็
0: นความภาคภูมิใจโดยรวมของเราแล้วก็ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติของก็การแข่งขันไทยก็ได้มอบเงินรางวัลนักกีฬาไปแล้วเมื่อวาน236ล้าน6แสนบาทเงินรางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้นักกีฬาก้าวไปข้างหน้าได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจที่ทางภาครัฐจะช่วยสนับสนุนนักกีฬาได้ก้าวต่อไปของเอเชียนเกมก็คือโอลิมปิกโอล
1: ิ
0: มปิกเกมส์ก็จะยากขึ้นมาแล้วก็เป็นสุดยอดของกีฬาของมวลมนุษยชาตินะคะโอล
1: ิ
0: มป
1: ิ
0: กจะมีใน LA ในอีก2ปีข้างหน้าใน
1: 2028
0: ค่ะ2028นะคะก็กีฬาหลายชนิดเราเคยประสบความสำเร็จในโอลิมปิกมาแล้วได้เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาแล้วก็จะต้องช่วยผลักดันนักกีฬาเพื่อควอลิฟายเพราะในหลายชนิดกีฬาต้องควอลิฟายเพื่อได้ไปแข่งขันโอลิมปิกนะคะช
1: ่
0: วงต
1: ่
0: อไปของนักกีฬาคนปกติก็คือควอลิฟายไปโอลิมปิก LA ให้ได้ในส
1: ่
0: วนของกีฬาคนพิการเอเชียนพาราเกมซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่จะถึงนี
1: ้ค่ะ
0: ก็การเกมไทยก็มีส่วนช่วยผลักดันในการเก็บตัวฝึกซ้อมส่งนักกีฬาไปควอลิฟายเพื่อที่จะให้ได้สิทธิ์ในการแข่งขันเราก็จะมีนักกีฬาใน18ชนิดกีฬา266คนที่จะไปแข่งขันในเอเชียนพาราเกมที่ไอจินาโกย่านะคะก
1: ็
0: ต้องขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราจะมีถ่ายทอดสดผ่านในหลายช่องทางที่ชัดเจนที่ตอนนี้ก็คือ T-Sport Channel นะคะกับพันธมิตรซึ่งมีหลายช่องทางเดี๋ยวจะ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ว่าจะมี

0: ทีวีช่องไหนบ้างที่จะช่วยถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็มีช่องออนไลน์ช่องไหนบ้างสำหรับนักกีฬาพิการเราก็เป็นยอดในเอเชียและในอาเซียนอยู่แล้วค่ะในครั้งที่แล้วเราได้27เหรียญทองจากหางโจวนะคะรอบนี้ก็มีการประเมินกันว่าจะอยู่ในเรนจ์ที่ได้24-33เหรียญทองค่ะ
1: ค่ะในลำดับในอาเซียนกีฬาคนพิการในอาเซียนเราเป็นที่1ใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วในระดับเอเชียเนี่ยที่ผ่านมาครั้งที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในระดับไหนของเอเชียคะ
0: ที่2ค่ะ
1: แล้วก็1-2เยี่ยม
0: แข่งกับอินโดนีเซียเสมอค่ะครั้งที่แล้วที่หางโจวเราได้ที่2รองจากอินโดนีเซียแต่ได้เหรียญ น้อยกว่าไม่มากค่ะเหรียญหรือ2เหรียญเดี๋ยวในตารางเหรียญนี่จะยังไม่ชัดเจนแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอินโดกับเราเนี่ยสลับกันทั้งในอาเซียนและเอเชียในอาเซียนเนี่ยรอบล่าสุดเราชนะนะคะเอเชียครั้งนี้อีกไม่เกิน2สัปดาห์ทราบแล้วค่ะว่าแต่นักกีฬาเราเก่งจริงๆค่ะก็ช่วยเชียร์นะคะ
1: แต่แปลกตรงที่เอเชียนพาราเกมจีนกับญี่ปุ่นไม่มาเหรอคะหมายถึงว่าความสามารถมาไม่ถึงเราเหรอคะ
0: อ๋อจีนกับญี่ปุ่นเขาเอเชียนะคะเขาชนะเราอยู่แล้วแต่ในอาเซียนเนี่ยเราสลับกันกับอินโดนีเซีย
1: เอเชียนพาราเกมที่กำลังจะไปแข่งญี่ปุ่น
0: เราอยู่อันดับ7ค่ะในเอเชีย
1: อ๋อโอเคเราอยู่อันดับ7ในเอเชีย
0: จีนญี่ปุ่นเกาหลีค่ะ
1: ค่ะที่เป็นเอเชียนพาราเกมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาเซียนเนี่ย
0: อยู่ลำดับ7
1: ใช่ถ้าเป็นอาเซียนเรานำอินโดผลัดกันนำ
0: ค่ะแต่รอบนี้เราหนึ่งค่ะหนึ่งเมื่อสี่เกมที่เราอาเซียนพาราเกมที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราอยู่ในบทบาทนำของทั้งเอเชียและอาเซียนนะคะอยู่ในลำดับต้นๆเลยแล้วก็จาก18เหรียญทองรวม52เหรียญของไทยและอยู่อันดับ7ของเอเชียนเกมแล้วก็มาถึงพาราเอเชียนพาราเกม
0: อันดับ8ค่ะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเส้นทางเดินมาสวยงาม
0: อันดับ7ไปคิดแต่8-8-8-7ค่ะ7
1: ได้ค่ะโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้ามีความมุ่งหวังอย่างไรบ้างที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเหมือนเอเชียนเกมเหมือนเอเชียนพาราเกมบ้างคะ1นาทีสุดท้ายค่ะท่านผู้ว่า
0: ค่ะโอลิมปิกเนี่ยเราได้เหรียญรางวัลทุกครั้งนะคะก็ในกีฬาที่ประชาชนชาวไทยจำได้เสมอก็คือมวยสากลนะคะยกน้ำหนักอีกอันหนึ่งที่ดังมากตอนนี้คือเทควันโดเพราะว่าในเอเชียนเกมอยู่บัลลังก์ทัพยิมแดงน้องเรานะคะก็ได้เช่นกันคือเหรียญทองจากไอจินาโกย่านะคะแล้วก็ยังมีกีฬาอื่นแบดมินตันวิวล่าสุดแบดมินตันที่ปารีสอยู่ก็ได้เหรียญเงินนะคะวิวกุลวุฒินะคะแล้วก็ยังมีเรือใบตอนนี้กลับมาละเรือใบตอนนี้ได้2เหรียญจากเอเชียนเกมนะคะ
1: มี
0: แต่จะเห็นว่ากีฬาเดี่ยวเนี่ยค่ะเราจะเก่งเราจะได้มีเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเสมอในโอลิมปิก LA ครั้งนี้ยังอีกยาวคืออีก2ปี
1: เรา
0: ต
1: ้
0: องรอผลควอลิฟายอีกหลายชนิดกีฬานะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ใน 5-6 ชนิดกีฬาที่เราเคยได้เหรียญทองมีหวังแน่นอนค่ะคุณพยา
1: เอาละค่ะคงได้ติดตามให้กำลังใจแล้วก็รอติดตามความพยายามของหลายภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพสมรรถภาพของเราให้แข่งขันได้ในระดับโอลิมปิกแล้วก็ประสบความสำเร็จกลับมาให้คนไทยได้ชื่นใจได้ชื่นชมและก้าวต่อไปอย่างสวยงามนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณปรดปราณสมานมิตรวันนี้ที่ให้เกียรติกับรายการของเรามีโอกาสคงได้สนทนากันอีกกับความสำเร็จที่รออยู่ในวันข้างหน้านะคะขอบคุณมากวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันจันทร์พบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและ